0: อาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนซึ่งเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอร์ดแคส
3: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะสุกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
4: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและกลับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภจีสุทธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
8: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากฐานในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่ มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษก

0: ทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากไฟกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุซ

0: หว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
1: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีดบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลกุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด 21-17 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์แพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย 0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนต95กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติเป็นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุธสิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุสเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเรือทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทับช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่

0: เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1.39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึก เปลี่ยนเป็นมโหระทึก

0: ดังคำให้การคุณหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมารีชัยโยครับ
8: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีคุณมารีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
8: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
9: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศสิทธิ์ในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในเ เขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้ไม่เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและ2ครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
8: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างนะคะ
9: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยหลายคนเนี่ยจะต้องใช้สิทธิสวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิหรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับแล้วก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์ละกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมาลีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่านักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้ง2อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
8: คนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างอะคะถ้าหลังจากนี้อะค่ะ
9: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งหนึ่งครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
8: อ๋อก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
9: ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับ พราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธกส.ออมสินธอส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2559ครับ
8: การคืนสิทธิ์นี้มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตรงนี
9: ้การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30กันยายน2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับ
8: ตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
9: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
8: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนตัดไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ใช่ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ครับ
8: ค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
9: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธินั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
8: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญได้เลยค่ะ
9: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผลในวันที่30กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษา ในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
8: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
9: ขอบคุณครับ
8: ค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ2490ฉบับใหม่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
13: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อเราจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
12: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
13: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัด ปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
12: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.th ถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
14: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟคนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
15: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
14: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNCได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
16: โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบแล้วไปอยู่บนโซเชียลให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนะคะโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก3ข่าวนะคะก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์เตือนภัยพิบัตินะคะข่าวด้านเศรษฐกิจนะคะกลุ่มด้านสุขภาพอนามัยนะคะข่าวด้านนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกอาชญากรรมออนไลน์เป็นต้นนะคะ
14: ทั้งนี้เทคโนโลยีและกฎหมายอาจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามแต่การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนคือด่านประการสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุด และทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันภาแสนตุ้มรายงาน
17: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
18: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราวสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่าขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไปขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปียสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
21: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤ
1: ครับวันนี้วันที่24กันยายนนะฮะวันมหิดลนะครับ
2: ค่ะ
1: วันมหิดลเราก็รายการเรานี่ธง
2: เราจะมีธง
1: ที่ระลึกวันมหิดลนะครับ24กันยายน2569นะครับ
2: ค่ะ
1: คนสงสัยเอ๊ะทำไมธงสีส้มมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่า
2: ไม่ธงสีส้มเนี่ยเขาจะดูแบบนี้ค่ะว่าในวันนั้นๆของทุกปีอะค่ะ24กันยาตรงกับวันอะไร
1: ตรงกับวันอะไร
2: ถ้าตรงกับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะแต่ปีนี้ค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีก็สีแสดสีส้มเพราะฉะนั้นธงเลยเป็นสีส้ม
1: เดี๋ยว
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: น
1: ั
2: ยยะอะไร
1: แล้วมันมีวันสีน้ำเงินไหม
2: ไม่มีคุณเราท่องกันตั้งแต่เด็กๆนะวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูพุธสีเขียวแบบนี้นะคะ
1: แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นนะฮ
2: ะ
1: ประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าทางพรรคสีน้ำเงินเนี่ยจะดึงพรรคสีเขียวคือกล้าทำเนี่ย มาร่วมรัฐบาลนะครับถ้าดูสมการทางการเมืองแล้วเนี่ยคนก็จับตามองว่าเมื่อสีน้ำเงินเนี่ยเปิดประตูรับสีเขียวเข้ามาเนี่ยจะมีเก้าอี้ว่างเพียงพอหรือ เพราะเก้าอี้ว่างตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเก้าอี้จะมีสีน้ำเงินกับสีแดงใช่ไหมฮะแล้วจะไปริบเก้าอี้ตรงไหนเนี่ยมาให้กับสีเขียว
2: เก้าอี้เต็มหรอ
1: เชิญเข้ามาเนี่ยคุณก็จะต้องมีที่นั่งให้กับเขา
2: ถ
1: ู
2: กต้อง
1: ถูกไหมฮะอ้าวจ
2: ะ
1: ไปถามท่านนายกท่านนายกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาท่านนายกก็ตอบชัดเจนเลยครับว่าสัญญาณยังมาไม่ถึง
2: อยู่ไกลใช่ไหมไม่ได้เปิดโรมมิ่งหรอคะ
1: ยุคไหนครับเนี่ย
2: อาจจะไม่ได้เปิดโรมมิ่ง
1: ยังไม่ได้คุยสัญญาณยังมาไม่ถึงนะครับส่วนเรื่องของอากาศนะครับก็มีการย้ำเตือนกันครับว่าสถานการณ์อากาศในช่วงนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนะครับก็ให้ระวังเรื่องของฝนตกถล่มหนักในหลายพื้นที่นะครับเขาบอกว่าอุตุและปภ.เตือนฝนตกถล่ม70จังหวัดครับเอาละครับช่วงแรกของรายการนะครับเคารพธงชาติมาเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: นะครับเราจะเห็นว่า 8:00 น.เช้าเนี่ยธงชาติไทยจะโบกสะบัดบนยอดเสา
2: ค่ะ
1: นะครับสงสัยไหมครับทำไมธงไตรรงค์ผืนนี้จึงมีกำลังพลังมหาศาลในการหลอมรวมใจคนไทยร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวมาตลอด100กว่าปีนะครับจุดเริ่มต้นของธงไตรรงค์เริ่มต้นมาได้ยังไงนะครับจุดเริ่มต้นของธงไทยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับมาร่วมฟังในประเด็นนี้นะครับไขคำตอบกันครับพูดคุยกับท่านพลตำรวจโทอัธกฤษทาริชัดรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเรื่องธงไตรรงค์เกียรติศักดิ์ไทยสู่109ปีแห่งความภาคภูมิใจครับตอนนี้ท่านอยู่กันแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะก่อนจะมาเป็นธงไตรรงค์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะคะประเทศไทยเราก็ผ่านการใช้ธงมาหลายรูปแบบเลยจึงอยากจะรบกวนให้ท่านช่วยเล่าถึงพัฒนาการของธงชาติไทยสักนิดค่ะก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีที่เราอาจจะได้มีการใช้ธงแดงธงวงจักรมาจนถึงธงช้างเผือกนะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยยังไงบ้างจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงตัดสินพระทัยเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ค่ะ
3: ครับก็ขออนุญาตเรียนคุยกันแบบสบายๆเลยนะครับเป็นว่าจากคำถามที่ท่านถามมานะก็เป็นที่ตระหนักทราบกันดีอยู่ว่า ธงเนี่ยคือสัญลักษณ์นะฮะของหน่วยกำลังกองเรือหรือในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเราจะย่อมาก็คือว่าใกล้ที่สุดประมาณยุคกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพื้นธงสีแดงก็คือเป็นพื้นธงของกองกำลังของอยุธยาหรือไทยเรานะครับแล้วก็มีพัฒนาการมาเนี่ยพอมากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในธงผืนแดงเดิมครับแล้วก็จะมีตากงจักรแล้วตากงจักรคืออะไรท่านดูตากองทัพบกครับในเครื่องหมายเลยนะนั่นคือการตราคือกงจักรกองทัพตรงนั้นนะครับแล้วก็พอมารัชกาลที่2ต่อรัชกาลที่3เนี่ยก็จะมีในยุคนั้นเนี่ยคือช้างเผือกเนี่ยก็คือสัญลักษณ์หนึ่งของสยามเรานะครับงั้นเป็นช้างทรงตรงนี้ก็จะเอาช้างเนี่ยใส่ไปที่กลางกงจักรครับก็จะปรับมาเป็นธงในประมาณช่วงรัชกาลที่3นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นธงพื้นแดงแล้วก็จะเป็นช้างเผือกอยู่ตรงกลางและก็มีเครื่องทรงของธงช้างเป็นช้างศึกนะครับเป็นเครื่องทรงก็จะเป็นพัฒนามาเป็นรูปธงช้างอันนี้ทำไมนะฮะจนมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่รัชกาลที่4ต่อ5และมารัชกาลที่6เนี่ยนะครับเราจะเจอกับปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบของการล่าอาณานิคมในช่วงนั้นเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดเป็นสากลท่านสังเกตว่าจากรัชกาลที่4นะครับส่งมีการศึกษาภาษาอังกฤษมีเอาจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาองค์กรหน่วยงานต่างๆของเรารัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธไมตรีขณะเดียวกันท่านก็พระองค์ท่านก็สร้างลูกทั้งหลายคือเจ้าฟ้าแทบทุกพระองค์ส่งไปศึกษาในทวีปยุโรปในประเทศสำคัญอาทิเช่นรัสเซียอังกฤษเยอรมันและฝรั่งเศสรุ่นเก้าราชการที่6ก็เคยส่งศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเอาเป็นว่าในการที่ทำเป็นสากลนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นธงชาติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอเป็นธงช้างเนี่ย
1: ครับ
3: ปัญหาก็คือว่าเวลาเชิญธงเนี่ยช้างกลับหน้ากลับหลังก็ได
1: ้
3: นะครับบางทีเนี่ยถ้าฝรั่งไปเชิญธงเราอาจจะรีบๆเนี่ยอาจจะกลับหัวกลับหางเท้าขึ้นเอาศีรษะลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสับสนในทางปฏิบัติก็หลายอย่างเหมือนกันนะครับมันพอเป็นความเป็นสากลเนี่ยจึงเกิดธงไตรรงค์เนี่ยในพ.ศ. 2460ในพ.ศ. 2460นี่คืออะไรครับ
1: คร
3: ับ เกิดนะเหตุการณ์สำคัญมหาอภิสงครามครั้งแรกที่เกิดขึ้นระดับโลกคือสงครามโลกครั้งที่1ครับ
1: ครับ
3: เป็นการยุทธระหว่างมหาอำนาจยุโรปกลางที่มีเยอรมันนะครับออสเตรียฮังการีประเทศเหล่านี้เป็นต้นทำการสู้รบกับพันธมิตรนั้นเนี่ยก็คืออังกฤษฝรั่งเศสแล้วตอนหลังก็มีสหรัฐและรัสเซียเข้าร่วม4ประเทศพันธมิตรนะครับทำการรบกันกับมหาอำนาจกลางยุโรปเราจะสังเกตว่า4ประเทศพันธมิตรนั้นเนี่ยที่รัชกาลที่6ตัดธงตัดสินพระทัตตัดสินเข้าไปร่วมรบในครั้งนั้นเนี่ยกับพันธมิตรครับ
1: ครับ
3: โดยใช้หลักคิดว่าธรรมชนะอธรรมในการครั้งนั้นเนี่ยบังเอิญมีเหตุที่ฝ่ายอำนาจยุโรปกลางเนี่ยได้ไปทำสงครามและมีผลกระทบต่อเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนในท่านพระองค์ทรงถือโอกาสนี้เข้าร่วมกับพันธมิตรครับแล้วพันธมิตรที่เราไปร่วมรบนั้นนะครับพื้นธงสีอะไรนะรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐขาวแดงน้ำเงินน้ำเงินขาวแดงนะครับพื้นธงจะเป็นสีนี้องค์ท่านได้ร่วมรบในวันที่22กรกฎาคม2460ฟังแปลกว่าทำไม22กรกฎาคมทำไมพวกเราจำได้
1: คร
3: ับ พระองค์ท่านทำหลักจำไว้ให้ด้วยครับทำวงเวียน22กรกฎาคมไว้ให้ครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ทำถนนไว้3สายเข้าวงเวียน22กรกฎาคมครับถนนไมตรีจิตเนี่ยครับถนนมิตรสัมพันธ์และถนนสันติภาพนั่นท่านสื่อให้คนไทยรู้ว่าการร่วมรบสงครามครั้งที่1นั้น22กรกฎาคม ให้เป็นรูปวงเวียนด้วยเหตุผลเพื่อไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์และดำรงสันติภาพครับ
2: ครับ
3: เสร็จแล้วพระอาจารย์ธงซึ่งเป็นสีธงเนี่ย3สีเหมือนกับเพื่อนพันธมิตรที่ร่วมรบกันครับในวันที่28กรกฎาคม2460นะครับไม่กี่เดือนจากนั้นมาที่ส่งทหารไปแล้วนะครับจึงพระราชธงไว้3สีเป็นธงไตรลงและทรงพระราชทานบทพระราชนิพนธ์นะครับเพื่อบรรยายสีธงเอาไว้นะครับประมาณนี้ก็คือว่าขอร่ำรำพันบรรยายเนี่ยความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3ตามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยขาวเนี่ยคือพระรัตนตรัยคุ้มจิตไทยใช้ธรรมะส่วนแดงคือโลหิตเราไซนะเลือดในชีวิตซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาอันที่3คือสีน้ำเงินเนี่ยคือสีโสภาอันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนองค์คือรอยัลบลัดครับสีน้ำเงินหรือน้ำเงินขาบสีขาบเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
3: เป็นรอยัลบลัดเสร็จแล้วก็จัดริ้วเข้าเป็นไตรลงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเหล่าชาวไทยใน3สีเนี่ยจัดริ้วเข้าเป็นไตรลงและเป็นสีธงที่รักแห่งเหล่าชาวไทยยังไม่จบครับท่อนสุดท้ายเนี่ยบ่งประกาศถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิครับธงที่พระทานไว้แล้วทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามนั่นคือฐานนำธงไตรลงนี้ไปทำการรบในมหาภิสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและได้รับชัยชนะครับ
2: ครับ
3: เมื่อรับชัยชนะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือกองกำลังของทหารอาสาสมัครแห่งสยามนำธงไตรลงนี้นะครับสวนสนามที่ประตูชัยลาฟเดอเทืองในประเทศฝรั่งเศสร่วมกับมหามิตรในการรบสองเนี่ยเกียรติยศนะครับของความเป็นธงไตรลงเนี่ยได้ห่ออัฐิทหารกล้ากลับสู่มาตุภูมิอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีและที่สำคัญในการยุทธครั้งนี้ความเสียเปรียบต่อเนื่องจากมหาอำนาจอนานิคมในยุคอนานิคมนั้นได้รับการแก้ไขที่ประเทศไทยหรือสยามเราเสียเปรียบแทบทั้งหมดในสนธิสัญญาต่างๆเช่นสนธิสัญญาเบาวิ่งการเสียภาษีร้อยชักสามเรื่องสิทธิสภาพกฎหมายนอกอาณาเขตต่างๆซึ่งความเจ็บปวดนั้นได้รับการบรรเทาเยียวยาจากการร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพร้อมธงไตรลงนะครับ
1: ครับ
3: ท่านธงไตรลง
1: เชิญครับ
3: เชิญครับ
1: ฮะเราจะเห็นว่าธงชาติของเราเนี่ยเราก็จะคล้ายคลึงกับประเทศในฝากฝั่งยุโรปแต่ว่าความเคารพของธงชาติของเราเนี่ยจะเหนือกว่าก็คือว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะนำธงชาติของเขาเนี่ยไปทำเป็นเสื้อไปทำเป็นกางเกงอะไรก็ได้แต่ของเราเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะรักษาแล้วก็เทิดทูนไว้มากกว่าทางต่างชาตินะครับอันนี้เพราะอะไรครับท่านฮะ
3: เพราะว่าในความหมายนี้เนี่ยเราจะใส่ท่านพระองค์ท่านใส่รหัสไว้นะครับในส่วนนี้คือความว่า1 3สีเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยคือพระรัตนตรัย
1: ครับ
3: นะครับนะก็คือมีศาสนาอันที่2เนี่ยคือความเป็นชาติครับในความคิดของชาติด้านที่3คือสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ประกอบหลักของประเทศไทยคือชาติศาสตร์กษัตริย์ใน3นี้จะอยู่ในสีตรงในความหมาย เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยจะตระหนักถึงความหมายอันนี้อยู่ในมโนสํานึกและจิตวิญญาณของพวกเรา
1: ครับ
3: นะครับจึงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคือต้องมีความเคารพในธงนะครับแม้ธงขาดธงฉีกเราจะไม่ทำเป็นมาเป็นขยะเป็นเศษผ้าหรือประดับอะไรเลยนะครับเราจะต้องเก็บแล้วก็เก็บด้วยความเรียบร้อยด้วยนะครับในการรักษาธง
1: ครับ
3: นะครับ
1: ครับเราก็จะเห็นธงอยู่บนยอดเสาถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่เศร้าสลดเนี่ยเราก็ลดธงลงครึ่งเสาและสุดท้ายถ้าเกิดทหารกล้าเนี่ยพลีชีพในการสู้รบเราก็ใช้ธงชาติไทยเนี่ยนะครับในการคลุมลงศพหรือว่าคลุมศพเพื่อที่จะชาปนกิจใช่ไหมฮะนี่คือว่าเกียรติอันสูงสุดนะฮะคือธงชาติไทยของเราเนี่ยจะไม่เหมือนของต่างชาติเราจะรักษาแล้วก็จะเทิดทูนมากกว่านะครับพอพูดถึงธงชาตินะครับก็จะมีบทเพลง บทเพลงเกี่ยวกับบทเพลงปลุกใจครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสยามานุสติเพลงรักชาติอะไรเหล่านี้มันเกิดมาพร้อมกับธงชาติไทยหรือว่าเกิดมาพร้อมก่อนธงไตรรงหรือว่าพร้อมโครงธงไตรรงฮะก่อนหรือพร้อมฮะ
3: ในยุคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิราชเจ้าเนี่ยนะครับท่านเป็นปราชญ์ครับท่านได้วางหลักคิดให้สู่จิตสำนึกของประชาชนผ่านบทกวีวรรณกรรมในยุคนั้นเราไม่มีวิทยุโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ซีรีส์ที่จะให้เข้าหูประชาชนได
1: ้
3: จึงเป็นบทนิพนธ์และวรรณกรรมนะครับเพราะฉะนั้นธงชาติที่พระทานมาแล้วก็มีพระทานความหมายเป็นบทกลอนเพลงสยามมานุสติให้คนไทยเสียสละสามัคคีมีความรักชาติศาสนานะครับหรือบทพระราชโทเรื่องพระร่วงเนี่ยนะครับในเรื่องไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขันแข็งนะเพราะฉะนั้นในบทพระนิพนธ์เนี่ยก็จะแฝงในบทกวีทำให้บทกวีเหล่านี้เข้าไปในมโนสำนึกของประชาชนนะครับผ่านในเรื่องของความบันเทิงเชิงยุทธศาสตร์ตรงนี้ครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะจากที่ตอนนี้เนี่ยคือพูดได้ว่าเป็นโลกที่เป็นยุคดิจิตอลยุคที่ไร้พรมแดนนะคะเราจะทำยังไงคะที่ให้ธงชาติธงไตรรงของเราเนี่ยยังเป็นส่วนรวมจิตใจหรือว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆเยาวชนในรุ่นใหม่ๆได้อย่างยั่งยืนคะในความคิดของท่าน
3: ครับในความคิดอันนี้ผมมาคิดว่าเราไม่บังคับว่าลูกหลานคนรุ่นใหม่จะต้องรักชาติน
2: ะ
3: ต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นต้องคุยกันด้วยเหตุและผลวันนี้เนี่ยที่เรามาคุยกันว่าที่มาของธงไตรรงค์นั้นมาอย่างไรนะครับเราเนี่ยเอาชีวิตเลือดเนื้อเข้าแลกไว้นะครับด้วยเกียรติภูมินะครับและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาความเป็นชาติของเรานั้นยังมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและมีเอกราชจนถึงวันนี้เนี่ยนั่นคือที่มาและรากเหง้าของเราเมื่อเด็กเหล่านี้เข้าใจนะครับลูกหลานเข้าใจแล้ววันนี้เนี่ยอนาคตของเขาเนี่ยจะรักษาธงไตรรงค์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ได้อย่างไรวันนี้มีเอเชียนเกมส์แล้วกำลังรอธงไทยนะธงไตรรงค์เชิญขึ้นเมื่อได้รับเหรียญทองแล้วกำลังรออยู่นะครับหรืออย่างที่อย่างข่าววันนี้เรากำลังรอว่าคุณเนเน่นะจะเอาธงไตรรงค์ของเราเนี่ยข
2: ึ้
3: นไปประกวดสายตาชาวโลกไหมนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไทยกับธงไตรรงค์ของไทยนั้นควบคู่กันไปครับทั้งจิตวิญญาณและสัญลักษณ
2: ์
3: นะผมมองว่าอยากจะพูดกับลูกหลานหรือว่าผู้ที่จะต้องรับผิดชอบชาติบ้านเมืองคือเยาวชนคนเหล่านี้เนี่ยรู้ว่าเรารู้ว่าที่มาเราคืออะไรแล้วเราจะเป็นที่ไปต่อไปอย่างไร
1: คร
3: ับ และเมื่อรู้แล้วจะรักอย่างไรเป็นรักที่ยั่งยืนเราจะไม่บังคับให้รักแต่เราจะรู้แล้วจะรักผมคิดว่าเป็นคำที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับ
2: ค่ะเห็นภาพชัดเลยนะคะ
1: ครับในวาระครบรอบ109ปีของธงไตรรงค์ของไทยนะครับท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับในการสืบสานความสามัคคีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านธงชาติไทยผืนนี้ครับท่านครับ
3: ครับก็คือว่า3สถาบันหลักที่อยู่ในปรากฏในธงชาตินั้นเนี่ยนะครับจะอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนทุกยุคทุกสมัยถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นครับเพราะเราถือว่าทุกรุ่นจะมีภาระหน้าที่ในการดำรงรักษาความเป็นไทยใน3สถาบันหลักนี้ไว้ด้วยร่วมกันนะครับแล้วก็วิธีการคืออะไรผู้จะรักษาวิธีการก็คือว่าไม่มีเหตุใดก็แล้วแต่ที่ประเทศนั้นประเทศนี้เสียบ้านเสียเมืองหรือพลาดพลั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากความขาดความสามัคคีครับความสามัคคีเนี่ยจะเป็นพลังนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราต้องสามัคคีนะครับเพื่อให้เกิดพลังของชาติบ้านเมืองและความสามัคคีเนี่ยต้องมาคู่กับคำว่าเสียสละเพราะฉะนั้นสามัคคีเสียสละถ้ามีอยู่ในจิตใจหัวใจของใครทุกคนแล้วเนี่ยเราจะรักษาธงไตรรงค์นี้ไว้ได้ตราบชั่วนิรันดร์ตามพระราชประสงค์ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านพลตรวจโทอรรถกฤษทาริชัดรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับธงไตรรงค์ฮะ109ปีแห่งความภาคภูมิใจนะครับจะครบวันจันทร
2: ์ค่ะ
1: จันทร์ที่20
2: ที่28ค่ะ
1: นะฮะกันยายนนี้นะฮะวันธงชาติไทย
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะนี่คือประวัติความเป็นมาพัฒนาการธงชาติไทยและ นัยยะสำคัญทางประวัติศาสตร์คุณค่าและความหมายนะครับแล้วก็เพลงปลุกใจด้วยนะฮะสมัยผมเนี่ยยังได้ฟังอยู
2: ่
1: สยามานุสติเปิดทุกๆวันนะฮะทุกๆวันในช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องของภัยคุกคามภัยคุกคามนะฮะคือเนื้อเพลงก็หากสยามยังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยอันนี้ขึ้นต้นอย่างนี
2: ้
1: คนรุ่นก่อนๆเนี่ยคงจำได้
2: จะคุ้นกันนะ
1: เปิดโทรทัศน์เปิดวิทยุมาจะได้ฟังเพลงนี
2: ้
1: เพราะว่ามันเป็นการปลุกใจให้รักชาติไทยรวมพลังสถานีเราก็เปิดร้องอย่างน
2: ี้ไทยรวมพลังตั้งมั่น
1: นะนี่คือเพลงที่ในสมัยหนึ่งเนี่ยเราเปิดบ่อย
2: นะครับ
1: เพื่อปลุกใจให้ทุกคนเนี่ยรักชาติตามที่ท่านบอกเลยท่านบอกว่าการที่จะปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้รักชาติเคารพในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะไม่ใช่การบอกกล่าวหรือว่าการบังคับจะต้องใช้เหตุ
2: และผล
1: นะครับเพราะว่าคนรุ่นหลังๆเนี่ยเราจะสอนให้เขาคิดเป็นแล้วก็มีเหตุมีผลนะฮะอันดับแรก

0: ที่เราบอกอย
1: ่
0: างถูกต้อง
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออนะคือคนรุ่นก่อนๆเนี่ยอาจจะสงสัยบอกเอ๊ะเด็กรุ่นนี้ทำไมสั่งสอนยากจัง ไม่ใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ย ในการสั่งสมและในการปลูกฝังเนี่ยในโรงเรียนแล้วก็อะไรต่างๆทุกวันนี้เนี่ย สอนให้เด็กรู้จักคิด สอนให้เด็กรู้จักที่จะพูด นะครับแสดงออก นะครับไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวฟังอย่างเดียวแต่มีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปสู่ทางปฏิบัติหรือเสนอในทางนโยบายอะไรต่างๆต่อไปนะครับอันนี้คือแนวทางของคนรุ่นใหม่โลกยุคใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะเรานี่คือคลื่นลูกเก่าแล้วเขาบอกคลื่นลูกใหม่จะมาแทนคลื่นลูกเก่านะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มีรากฐานที่มั่นคงแล้วก็ดำเนินไปในทางที่มันถูกต้องนะคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะให้มีการแบ่งว่าเด็กรุ่นนั้
1: น
0: เด็กร
1: ุ
0: ่นนี้ครับ
1: คือ
0: เราต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจว่าทำไมเขาพฤติกรรมเขาถึงเป็นแบบนี้
1: คนรุ่นเราต้องเข้าใจด้วยนะค
0: ือ
1: จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยบางทีอาจจะใช้ไม่ได้กับเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วนะคะ
0: คือคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยในสมัยก่อนมันไม่มี AI มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีอะไรหลายๆอย่างนะฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถรู้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยได้มากกว่าครูที่สอนในห้องคำถามคุณครูที่สอนในห้องเนี่ยสู้ Google ได้ไหมสู้ Gemini ได้ไห
1: ม
0: สู้ ChatGPT ได้ไหมอะไรที่ครูมีเหนือกว่า AI
1: ประสบการณ
0: ์การอบรมสั่งสอนถูกต้องประสบการณ์ครูที่เป็นมนุษย
1: ์
0: จะรู้ว่าลูกศิษย์คนนี
1: ้
0: ควรที่จะนำเนื้อหาอะไรไปสอนเข
1: าร
0: ู้ว่าพื้นฐานครอบครัวแบบน
1: ี้
0: จะต้องพูดคุยกันอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์มีเหนือกว่า AI ก็คืออารมณ์จิตใจ
1: ความ
0: รู้สึกวิจารณญาณในการที่จะเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เหมาะสมกับคนใดคนหนึ่งนะครับอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันยาวๆนะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: เปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของการเมือง
1: การเมืองฟ้าฝนต่างๆว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีหลายเรื่องหลายราวนะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันค่ะ
0: ครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: 24กันยา

0: ายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ 9:00 นของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับก็ตรงกับประเทศไทยประมาณ 2:00 กว่าๆนะครับนอนหรือยังยังไม่นอน
3: ยัง
2: นะ
3: ท่านก็น่าจะนะ
2: เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับก็ไปจับมือนะฮ
3: ะ
2: ก
3: ับ
2: Google นะฮะพัฒนามาตรฐาน Data Center นะครับพัฒนา Data Center ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณเพียร์57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาฮ
3: ะ
2: หารือกับนางรูธพอเรตนะฮะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของAlphabet แล้วก็ Google นะฮะโดยรัฐบาลพร้อมจับมือกับ Google เพื่อจัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่ต้องขีดเส้นใต
3: ้
2: Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะจะได้ไม่มีปัญหา
3: ใช่
2: นะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วยนะฮะ Google บอกว่าพร้อมนะฮะเปิดสถาบัน Open Data เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและเปิดโอกาสให้คนไทยด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คนไทยเนี่ยจะได้เรียนรู
3: ้
2: นะครับเขาเรียกว่า up skill reskill ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเลยนะครับนายกก็กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นนะฮะในการที่จะไปลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
3: โอ
2: ้โหแปลเป็นเงินไทยก็ 30,000 กว่าล้านนะครับโอ้ใช้ยังไงหมดเน
3: ี่ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ
2: เพื่อพัฒนา data center ในจังหวัดชลบุรี
3: ค่ะ
2: เอ๊ะตรงนั้นเป็น EEC ป่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเออแสดงว่า
3: แหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่าง
2: ๆก็แสดงว่าตั้งหมุดหมายไปแล้วถ้าเกิดไปตั้งใน EEC ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลชุมชนคือมันต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมอ่ะมันต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมห่างไกลผู้คนแล้วก
3: ็มี
2: กระแสไฟฟ้าที่เสถียรมลพิษอะไรก็จะไม่มีแต
3: ่
2: ท่านนายกเนี่ยพูดไว้ตอนแรกแล้วไงว่า data center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ
3: ัน
2: นี้ก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับอันนี้ผมพูดเองนะต่
3: อ
2: Google Cloud Region นะฮะในกรุงเทพมหานครอันนี้จะมาทำด้วยสรุปมี2จุด data center ในชลบุรีกับ GoogleCloud Region ในกรุงเทพมหานครยืนยันครับรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งมั่นยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยฮะประเด็นสำคัญก็โดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดนี่นะฮะเพราะว่ายังมีอีก 200,000 ล้านใช่ไหมที่จะไปเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดมีมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืน Data Center เป็นโครงการพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กับความยั่งยืนพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานจัดการน้ำดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google ในการร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแหมคำนี้จะเริ่มฮิตแล้วนะฮะ Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะครับเอาไปฟังฝั่งผู้ลงทุนกันบ้างฝั่ง Google นะฮะท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนก็บอกว่าได้ลงทุนในไทยในพื้นที่ EEC ชลบุรีโดยการสร้าง Data Center ให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
3: อม
2: และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างนอกจากนี้ Google ยังมีแผนเปิดสถาบัน Open Data นี่น่าไปเรียนแล้วเนี่ยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมทั้งดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยทั้งนี้ Google ยังยืนยันฮะว่าร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนระยะยาวกับไทยด้วยนะครับ
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายดีนะที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็เหมือนกับว่าไปเชิญชวนเขาให้มาลงทุนมาทำอะไรอย่างบ้านเรานะคะ
2: ผ่าน BOI นะฮะแนวนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนคือ Data Center เนี่ยโดนด่าอยู่พักหนึ่งนะฮะ ที่เจอในกรุงเทพแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันร้อนมันกินไฟมันอะไรคือถ้าทำให้มันถูกต้องเนี่ยทำให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3: ทุกคนก็จะโอเค
2: ทุกคนโอเค
3: ใช่
2: ทุกคนโอเคนะฮะว่าคืออย่าไปคือสร้างแล้วชาวบ้านไม่เดือดร้อน
3: อย่าไปสร้างมลภาวะหรือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเขาได้รับผลเสีย
2: ใช่ใช่คือทำอย่างเงี้ยถูกไปอยู่ใน EEC ก็คือว่าอยู่ในโซนนิ่งไปเลย
3: ก็อยู่ไกลๆหน่อย
2: ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าบ้านเรือนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกัน data center ตั้งที่ไหนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงพัดลมเนี่ยที่เป็นพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังรบกวนเวลากลางคืนแล้วก็ความร้อนในอาคารเนี่ยมันก็จะระอุออกมาถ้าหน้าร้อนเมื่อไหร่เนี่ยผมรับรอง
3: เสร็จเลยคุณ
2: ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็จะร้อนกว่าจุดอื่นๆ
3: ใช่ค
2: ่ะนะฮะเรื่องของการระบายน้ำอะไรต่างๆการใช้น้ำการใช้ไฟรวมถึงการสำรองน้ำมันด้วยนะครับพอเขาต้องสำรองน้ำมันเนี่ยในจำนวนปริมาณมากเพื่อเกิดหากเกิดเหตุขัดข้องไฟฟ้าดับไฟฟ้าอะไรต้องมีที่ปั่นไฟสามารถปั่นไฟได้24-48ชั่วโมงไม่ให้ data center นั้นสะดุดนี่คือกลไกของ data center นะฮะซึ่ง data center คำถามจ้างแรงงานเยอะไหมจ้างแรงงานเยอะในระยะแรกในการก่อสร้างร่างตัว data center เมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยใช้คนน้อยมากใช้คนน้อยก็คือว่าจะมีแค่รปภ.แม่บ้าน
3: คือ
2: แม่บ้านอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะฮะแล้วก็วิศวกรระบบในการที่จะควบคุมกำกับดูแล data center ให้ทำงานอย่างมีเสถียรภาพนะฮะก็นี่แหละคือ data center ยุคใหม
3: ่
2: นะยุคใหม่คือคนลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะแต่อย่าคาดหวังว่าจะมีแรงงานไปทำงานใน data center เหมือนโรงงานทอผ้า
3: ไม่เป็นลักษณะเดียวกันเลย
2: อย่าฝันหวานแบบนั้นนั่นแหละ
3: เขาจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนาะ
2: แม้แต่โรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ย
3: ก็น้อยแล้วนะ
2: ใช้คนน้อยลง
3: ใช่
2: ห้างสรรพสินค้าเมื่อก่อนมีรปภ.คอยยื่นบัตรเดี๋ยวนี้มีไหม
3: เป็นเครื่องละให้เรากดเอง
2: รปภ.ตามจุดมีไหม
3: น้อยลง
2: มีกล้องวงจรปิดมาแทนเนี่ยแหละ AI มันจะมาแทนมนุษย์เราน
3: ะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอัพสกิลรีสกิลนะ
2: อัพสกิลรีสกิลบางทีไม่รู้จะไปอัพอะไร
3: พัฒนาตนเองให้มีความรู้ในหลากหลายในหลายๆด้าน
2: คือแปลงเป็นไทยก็คือพัฒนาทักษะคำถามพัฒนาทักษะอะไรเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี
3: ้
2: พัฒนาทักษะอะไรบ้าง1ใช้ AI ให้เป็น
3: ใช
2: ่ทันสมัยใช้ AI ให้เป็น
3: สั่งงานให้ถูก
2: ใช่2คือต้องมีความรู้เฉพาะสิ่งหนึ่งที่ฆ่าไม่ตายความรู้ในภาษาอังกฤษ
3: ใช่
2: ภาษาที่2นอกจากภาษาไทย
3: 2 3 4ไปเลยค่ะ
2: ถูกต้องภาษาจีนภาษาอังกฤษนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นถ้าใครจะเรียน มหาวิทยาลัยเรียนมัธยมคุณพ่อคุณแม่อย่าให้ลูกเรียนอะไรตอนนี้ถ้ากลัวว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปมาก
3: ๆ
2: 1ส่งเสริมในการให้ลูกเนี่ยใช้ AI ให้เป็นในการทำงาน2ภาษาที่2ที่3ต้องมาภาษาอังกฤษภาษาอะไรต่างๆ
3: จีนญี่ปุ่นฝรั่งเศส
2: เรียนไปเถอะอันนี้จะเป็นจุดแข็งความรู้เฉพาะด้านการเงินเรื่องของกฎหมายตรงนี้แหละคือจุดแข็งนะครับที่จะทำใหเด็กคนนั้นเนี่ยเหนือกว่าทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้ใบปริญญาไม่มีความหมาย
3: ใช่
2: ขออภัยไม่ผิด
3: ขออ
2: ภัยมีความหมายแต่ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการที่จะตัดสินคนในการเข้ารับทำงาน
3: ใช่มันต้องเป็นทักษะที่ติดตัวเราที่เรามี
2: เหมือนสมัยก่อนอะ
3: ค่ะ
2: สมัครงานใหม
3: ่
2: ๆประสบการณ์มีอะไรบ้าง
3: ใช่
2: ตอบไม่ถูก
3: เพราะว่าคนที่มีประสบการณ์มากเขาก็จะได้รับพิจารณาม ากกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะ
2: เราก็คิดเอ๊ะเราจบมาใหม่ไม่มีประสบการณ์ก็ถามอย่างนี้แล้ว
3: จะตอบยังไง
2: โดนปฏิเสธแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะมีประสบการณ
3: ์นั่นล่ะสิแต่บางที่เขาก็ไม่มีประสบการณ์เขาก็ช่วยเราได้เนาะให้เราสั่งสมประสบการณ์นะคะนอกจากท่านนายกจะไปพบ Google แล้วคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองท่านก็ได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกนะคะแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมการเปิด การอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเวทีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะคะที่ผู้นำและก็ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกแล้วก็แนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภารกิจหารือแล้วก็พบปะผู้นำผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจค่ะโดยได้มีการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือแล้วก็การเจรจาทางการค้าระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันค่ะการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยในปีนี้นะคะปี2569เนี่ยยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยด้วยซึ่งไทยก็จะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปค่ะก็ถือเป็นนิมิตหมายดีนะที่คุณสุภจีได้ไปร่วมพูดคุยร่วมคณะในการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้วยเพราะว่าก็จะได้รู้ว่าแนวทางการดำเนินหน้าการเดินหน้าของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะเอาอะไรไปโชว์อเมริกาสหรัฐอเมริกาบ้างนะคะ
2: นะฮะคือเรื่องของหลักๆเลยเนี่ยก็คือไปคุยเรื่องธุรกิจนั่นแหละ
3: แ
2: ต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการเชิญชวนเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราจะพ่วงอีกคำหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้
3: อม
2: นะครับนอกจากเม็ดเงินลงทุนที่เราต้องการเนี่ยให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการจ้างงานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเห็นเรื่องของการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเมื่อก่อนไม่ค่อยพูดถึงนะครับ
3: ไม่แทบจะไม่มีเลยแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยต้องคุณจะทำอย่างไรไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมให้
2: ต้องผ่าน EIA
3: ถูกต้อง
2: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วอาจจะต้องทำประชาพิจารณ
3: ์
2: นะฮะคนก็ตั้งข้อสังเกตประเทศไทยถ้าเกิดมีประชาพิจารณ์อะไรแบบนี้เนี่ยไม่ได้สร้างสักที เออ
3: เพราะว่าคนก็บางที
2: ไม่ได้สร้างสักทีเดี๋ยว NGO ก็โกรธผมคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราทำโซนนิ่งเนี่ยที่มันห่างไกลผู้คนเนี่ยแล้วก็มีผลยืนยันจริงๆว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน
3: ี่
2: ยก็ไม่มีปัญหาผมเคยไปคุยนะฮะเรื่องของสมัยก่อนเลยเนี่ยเอ้ยประเทศไทยเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยพักไว้ก่อนนะตอนนั้นเขาต้านมากคือเขาไม่เชื่อม
3: ั่
2: น
3: ไม่ได้เลยใช่ไหม
2: คือแม้การไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนั้นผมไปดูเขาจะพยายามบอกว่าเนี่ยมันกำจัดอะไรเข้าเท่าทานอะไรหมดก็ไปดูนะเออ 100% มันไม่มีผลกระทบเลยกับสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ชุมชนก็ไม่เชื่อไงคือชุมชนไม่เชื่อชุมชนก็ไม่เอาเออแล้วเขาก็มาบอกผมด้วยนะลองเอาไปตั้งอยู่ข้างบ้านคุณนะคุณเอาไหม
3: ก็ถูกของเขานะก็ถูกของเขาใช่ก็ถูกของเขาอ่ะ
2: เออเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่คนในพื้นที่เขาก็มองไงว่าเฮ้ยมันคือระบบมันดีแค่ไหนเนี่ยแต่เขาก็ไม่เชื่อมั่นในการกำกับดูแลเออมันคือวิกฤตศรัทธาศร
3: ั
2: ทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไม่เชื่อมั่นมันก็นำไปสู่เรื่องของการไม่ให้ก่อสร้าง
3: ก็ไม่เห็นด้วยอ่ะ
2: ถูกไห
3: ม
2: เออ
3: ไม่เต็มใจ
2: คือประเทศไทยเราจะเห็นเรื่องนี้เยอ
3: ะ
2: ระบบดีแค่ไหนแต่ประชาชนไม่เชื่อมั่นวิกฤตศรัทธาเนี่ยจบ
3: ทำยากนะ
2: ทำยาก
3: เรื่องของความศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยคือมันทำเชื่อยากจริง
2: เออมันเดี๋ยวนี้มันมีปลุกกระแสด้วยไงมีเฟกนิวมีอะไรพวกนี้ไปหมดเนี่ย
3: คือ
2: การเดินหน้าอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีแผนมีแผนที่ชัดเจนโจมตียากต้องสำคัญนะ
3: แต่สมัยนี้โจมตีง่ายอยู่นะ
2: โจมตียากคือมันก็มีช่องโจมตีทุกเรื่อง
3: เออ
2: นั่นแหละเรื่องของการสร้างอะไรสุดท้ายก็คือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขาเคยมีความคิดว่าจะสร้างตอนนั้นนะก็นั่นแหละก็มีแนวทางแนวคิดเนี่ยว
3: ่
2: าเออถ้าจะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะดีไห
3: ม
2: พลังงานสะอาดนะฝ่ายหนึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้หรอกประเทศไทยทำไม่ได้อ้าวญี่ปุ่นเขาทำได้เขาตอบกลับมาเลยนะคนไทยมีวินัยเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่า
3: อุ้ยช้ำใจ
2: แล้วพอหลังจากนั้นก็มีเหตุที่ฟุกุชิมะ รั่วไหล
3: รั่วไหล
2: จบข่าวเลย
3: ใช
2: ่ไม่ต้องมีย
3: ากเลยทีน
2: ี้แต่เรื่องพลังงานไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เราก็เดี๋ยวต้องดูนะเพราะว่า data center มาตั้งเยอะพอ data center มาตั้งเยอะเนี่ยมันก็ใช้ไฟในปริมาณที่เยอะก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแต่รัฐมนตรีพลังงานก็ออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่ากังวลขนาดนั้นคนบอกว่าใช้ไฟเยอะปริมาณไฟที่มีในประเทศไทยเนี่ยมันจะพอหรือ
3: ค
2: ่ะพอมันไม่พอปุ๊บเนี่ยของที่มันไม่พอแล้วคนมันใช้เยอะเนี่ยมันก็จะมีราคาสูงขึ้นสูงขึ้น
3: เดี๋ยวจะไปปรับค่าไฟอีกไหมนะ
2: จะปรับค่าไฟขึ้นไหมแต่รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็เคยออกมาบอกแล้วในช่วงนั้นว่าไม่น่าจะมีปัญหานะ
3: ไม่เป็นไรเราก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะไปเรื่องไหนกันต่อคุณทรงพล
2: ครับไปดู
3: ไทยช่วยไทยไหม
2: ไปดูไทยช่วยไทย
3: ไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยยังไงนะคะเพราะว่าทางด้านท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของพฤติกรรมของประชาชนว่าในโครงการนี้เนี่ยที่จะได้รับความสนใจเนี่ยประชาชนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอะไรอย่างไรบ้างเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยมักจะใช้จ่ายช่วงต้นเดือนแล้วก็จะชะลอลงในช่วงปลายเดือนก็เงินเดือนหมดอ่ะเนาะก็ต้องชะลอนะคะแต่ว่ายอดการใช้จ่ายล่าสุดนะคะสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้มีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่ะทางด้านคณะรัฐมนตรีก็เลยได้มีมติเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะต่อไปอีก2เดือนก็จะเป็นเดือนเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการนะคะเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องสรุปแล้ว60 40ยังต่อไปอีก2เดือนตุลาพฤศจิกา
2: จำนวนเงิน
3: ก็เดือนละ 1,000 บาท
2: เอ้ยไม่ใช่ 1,000 บาทใช้2เดือ
3: นขออภัย 1,000 บาทใช้2เดือนเดี๋ยวคนงงก็คือแต่ว่าการใช้ก็คือวันละ200บาทเหมือนเดิม
2: 200บาทเหมือนเดิมก็คือมียอดให้ใช้ต่อวันเนี่ยไม่เกิน200บาทนะครับแล้วก็เป็นเงินจำนวน 1,000
3: บาทตลอดโครงการ
2: ให้ใช้2เดือนเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนแล้วก็1ตุลาคมเนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์เดิมก็ไปกดรับสิทธิ์เสียนะฮะไม่ได้อัตโนมัตินะครับ
3: ค่ะคุณต้องไปกด
2: รับสิทธิ์นะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: นะนี่คือไทยช่วยไทยพลัส
3: 60 40ก็คือยังเป็น60 40เนาะเพราะว่าตอนแรกก็มีกระแสข่าวว่าจะปรับเป็นแบบ50 50หรือเปล่าก็ไม่ได้ปรับก็เป็น60 40
2: ไม่ปรับสิถ้าไป50 50ต้องใช้คำว่าคนละครึ่ง
3: คนละครึ่ง
2: มันก็จะไปซ้ำกับนโยบายลุงตู่ไง
3: ค่ะ
2: ที่60 40ไทยช่วยไทยพลัสก็จะไม่ให้คน
3: ไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันโอเค
2: แต่เจตนาดี
3: ก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนเดิม
2: นั่นแหละครับอันนี้ผมคิดผมเองนะไปดูฝ่ายค้านบ้าง
3: ทำไมคะ
2: พรรคประชาชนเตรียมยื่นคำร้องต่อปปช.เรื่องอะไรฮะ
3: เรื่องอะไร
2: ขอให้ไต่สวนกกต.พรรคประชาชนยื่นปปช.ให้ไต่สวนกกต.ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสว.แม่ตัวล่อตัวย่อเยอะไปหมดเลย
3: งงมาก
2: และจับตาการแต่งตั้งอธิบดี DSI คนใหม่ฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและคุณปริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคร่วมแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมานะฮะคุณณัฐพงษ์บอกว่าเดินทางไปยื่นคำร้องที่ปปช.ด้วยตนเองเนี่ยวันศุกร์นี้เพื่อขอให้คณะกรรมการช่วยหน่อยไต่สวนกกต.ทั้งคณะเลยในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา157สืบเนื่องจากที่เขามีมติมาแล้วไงวันที่14กันยาบอกว่าเนี่ยแหละละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นความผิดรายบุคคลปฏิเสธวัตถุพยานซึ่งขัดต่อบทบัญญัติบรรทัดฐานเดิมนี่ยืนปปช157เอาผิดกกต.นะฮะส่วนทีมกฎหมายก็กำลังจะขยายผลร้องเรียนนะไปยังคณะอนุกรรมการชุดที่36ด้วยเพราะไปพบว่าอนุกรรมการเสียงข้างมากที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ใดเลย
3: อ
2: ันนี้ไม่น่าใช่คือฟ้องแต่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไงไม่โดนขัดกับหลักฐานกับไต่สวนชุดอื่นพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตในการแสดงความกังวลต่อมติครม.ที่แต่งตั้งอันนี้ DSI แล้วนะ
3: ค่ะ
2: ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลอั อธิบดี DSI คนใหม
3: ่
2: เนื่องจากเคยเป็นหนึ่งในอนุกรรมการชุดที่36อ๋อเชื่อมโยงกันที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องจึงสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการแต่งตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาในฝั่งรัฐบาลหรือไม
3: ่
2: อันนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบไหมเนี่ยไม่พรรคประชาชนยืนยันว่าจะเดินหน้าสำรวจประเด็นดังกล่าวอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการชี้แจงจาก
3: คุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีในกรณีนี้นะคะก็คือตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะใช่ไหมซึ่งก็โยกย้ายให้ท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนเก่าก็คือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะก็คือย้ายท่านให้มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
2: ค
3: ือเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการย้ายเข้ากรุหรือว่าจะให้เข้าไปทำงานอะไรอย่างไรเรื่องอะไรนะคะซึ่งก็ส่วนตัวเนี่ยคุณทรงศักดิ์เนี่ยมองว่าทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ตำแหน่งเดิมเนี่ยก็คือระดับเนี่ย40ป่ะเนา
2: ะ
3: เมื่อย้ายมาเป็นผู้ทรงประจำสำนักนายกเนี่ยก็จะขยับเป็นระดับ41ก็เหมือนกับว่าเป็นการปรับระดับขึ้น
2: ครับ
3: นะคะแต่เมื่อถามถึงเหตุผลว่าเอ้าทำไมย้ายนะคะคุณทรงศักดิ์บอกว่าไม่ต้องถามถือว่าเป็นความดีความชอบเพราะว่ามองว่าเป็นการเลื่อนระดับข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าหักลดจาก40เป็น49 49เนี่ยค่อยมาถามหาเหตุผลแล้วกัน
2: ไม่ได้
3: ทำไม
2: คือถ้าลดระดับเดี๋ยวโดนฟ้อง
3: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกไม่ต้องถามหรอกมันเป็นการขยับระดับมันไม่ได้มีอะไรก็ปรับระดับให้สูงขึ้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ย้ำแหละว
2: ่
3: าตกลงแล้วเนี่ยการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสวจะใช่ไหม
2: ครับ
3: จริงๆใช่ไหมนะคะคุณทรงศักดิ์ก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกี่ยวไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรยังไงเพราะว่าส่วนตัวยังก็คือดีใจที่มีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้มาช่วยงานเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะโดยเฉพาะการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนก็เลยอยากให้พันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยมาช่วยงานตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมอบอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะมีการมอบหมายอีกทีนึง
2: ครับ
3: เป็นกิจจลักษณะว่าจะให้ทำงานในหน้าไหน
2: คือคุณทรงศักดิ์เนี่ยพยายามจะบอกว่าการที่ย้ายคุณยุทธนาแพรดำพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะอธิบดี DSI เนี่ยมาอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยนะมาอยู่ที่ทำเนียบใช่ไหม
3: ใช่อยู่ทำเนียบที่สำนักประหลัดอะค่ะ
2: ไม่ใช่เด้งเข้ากรุให้ไปตบยุงแต่ว่าเป็นการเลื่อนระดับจาก
3: 10เป็น11
2: เป็น11ดังนั้นเขาบอกว่าอันนี้คือการเลื่อนตำแหน่งนะครับไม่ใช่การได้ตำแหน่งเดิมแล้วก็ไปลดอำนาจของเขาถ้าได้ตำแหน่งเดิมแล้วไปลดอำนาจของเขาเนี่ยยกตัวอย่างจากอธิบดีมาเป็นบางที่นะ
3: บางที่
2: อ่ะก็คือย้ายอธิบดีมาเป็นผู้ตรวจ
3: อะไรแบบน
2: ี้อธิบดีมีลูกน้อง 3-4 พันคนมาเป็นผู้ตรวจลูกน้อง10คนก็คือลดอำนาจของเขาแต่ไม่ใช่ว่าทุกกระทรวงทุกกรมน
3: ะ
2: บางกรมเนี่ยคือการย้ายไปเป็นจากรองอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจเพื่อที่จะซ้อมให้เป็นอธิบดีเพราะบางกระทรวงบางกรมเนี่ยคือไปเป็นผู้ตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นอธิบดี
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่เหมือนกันแต่บางกระทรวงบางกรมเนี่ยไปเป็นผู้ตรวจแล้วไปแล้วไปเลยก็มี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าเด้งเข้ากรุเสมอไป
3: ใช่ๆอันนี้ให้มาทำงานแล้วก็ทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาเองท่านก็เก่งในเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข
2: ์
3: ฟังปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วเป็นอธิบดีไอ้ DSI มาก่อนท่านก็ได้ต้องอยู่ในวงนี้
2: ถ้าอย่างนั้นฟังไปฟังมามันเหมือนเป็นการที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยไปแทรกแซงการยกย้ายแต่งตั้งสิไหม
3: ก็ไม่รู้สินะ
2: เพราะว่าจริงๆแล้วพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอดีตอธิบดี DSI เนี่ยคือคนสนิทของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตรัฐมนตรียุติธรรมในสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจำได้ไหมฮะ
3: จำได้
2: เขามีความเป็นมือขวาเลย
3: มือขวาอยู
2: ่มือขวาเลย
3: อันนี้เป็นความคิดเห็นของเราเนาะเป็นมุมมองของเราเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่แต่ก็ต้องไปดูกัน
2: แล้วอย่าลืมตอนนั้นอ่
3: ะ
2: DSI อ่ะมีการรับคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นคดีพิเศษในสมัยคุณทวีสอดส่องแล้วก็ในสมัยที่คุณยุทธนาแพรดำเป็นอธิบดี DSI เพื่อดำเนินข้อดีไม่ใช่ไม่ใช่อย่างมีหน้าล่ะ
3: คือ
2: ข้อเท็จจริง
3: ข้อเท็จจริง
2: ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินมันติดอยู่ตรงนี
3: ้
2: คนก็เลยตั้งข้อสังเกตเพราะว่าจากข้อเท็จจริงอ่ะก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยอธิบดี DSI และรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะก็คือรับคดีทุจริตเลือกสว.เนี่ย พยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมาดำเนินคดีอ
3: ้
2: างยี่ฟอกเงิน
3: เ
2: ออแล้วอยู่ดีๆก็พอยุคนี
3: ้
2: ไปย้ายเขาออกแล้วก็เอาอีกคนหนึ่งมาแทน
3: ม
2: ันก็เลยเป็นข้อครหาในทางการเมืองว
3: ่
2: ามีเหตุผลมีนัยยะอะไรสำคัญหรือไม
3: ่
2: ซึ่งทางฝั่งการเมืองเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าการเลื่อนตรงนี้การย้ายตรงนี้เป็นการ
3: เลื่อนระดับ
2: โปรโมตตำแหน่ง40ไป41
3: ค่ะ
2: ข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อน

0: ำแหน่งท่านว่าเช่นนั้นแล้วก็นักข่าวก็ไปถามว่ายกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสวหรือไม
1: ่ดิฉันเลยย้ำไงว่าไอ้มีหน้าล่ะก็ว่าทำไมนักข่าวถึงย้ำเรื่องนี้อ๋อมันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างนี้
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ทรง
0: ศักดิ์บอกว่ายังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าเนี่ยแหละที่บอกว่าคือท่านพันตำรวจตรียุทธนามีความสามารถจริงๆแล้วก็เก่งในเรื่องของการที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์มารับฟังปัญหาประชาชนเลยอยากให้มาช่วยตรงนี
0: ้นะฮะคือข้าราชการเมื่อโยกย้ายเนี่ยจะมีคำหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือความเหมาะสม
1: ใช่
0: คือแต่สิทธิของข้าราชการเนี่ยเวลาถ้าคุณเกิดถูกโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยวิธีแก้ก็มีถ
1: ้
0: าเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็อุทธรณ์คำสั่งไปยังกพค.คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรร
1: ม
0: ถ้าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยยังไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนด30วัน90วันหรือมีความเห็นเนี่ยไม่ตรงกับความคิดคุณบอกว่าเฮ้ยย้ายเนี่ยมันถูกแล้วเน
1: ี่
0: ยคุณก็นำเรื่องไปฟ้องสู่ศาลปกครองได
1: ้
0: นะฮะศาลปกครองก็มี2ชั้นชั้นต้นกับสูงสุด
1: แต่ก็ใช้เวลาอยู่ไหมคุณ
0: ก็ขอคุ้มครองชั่วคราวได
1: ้
0: ขอคุ้มครองชั่วคราวหมายความว่าให้คำสั่งนั้นน่ะยังไม่มีผลบังคับใช้ในการยกย้ายเพราะมันจะเกิดผลนั้นนี้แต่จริงใช้เวลานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องในทางการเมืองนะฮะเอาไปดูเรื่อง
1: ไหนนี่ไปไม่ถูกเลยคุณ
0: ไปต่อเลย
1: ที่คุณโรมเหรอคุณรังสิมันโรมใช่ไหมคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะว่าต้องพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและยัตติที่จะมีการอภิปรายจะเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันให้ชัดก่อนนะคะแล้วก็คือว่าก่อนที่จะมีการยื่นยัตติแล้วก็จะพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันชัดเจนต่อไปว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรทั้งนี้เนี่ยในส่วนของพรรคประชาชนบอกว่ามีความพร้อมนะแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆไว้เยอะเลยนะคะในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะคะมีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องแล้วก็ยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งเราได้รวบรวมไว้มีหลักฐานที่สามารถเอาผิดได้ไม่ใช่พูดลอยๆยกเมฆมาฝ่ายรัฐบาลต้องกังวลไหมเนี่ย
0: เขานี่จุดขายนะมีจุดที่บอกว่ามีสิ่งที่คาดไม่ถึงประชาชนก็อยากรู้เลย
1: อยากรู้เลยตอนเนี้ยดิฉันขีดเส้นใต้ร้อยเส้นเลยนะค
0: ะ
1: แล้วก็เห็นว่าการตรวจสอบทางการเมืองอย่ามองแค่จำนวนมือในสภาแต่ต้องตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะอาศัยความชอบธรรมอะไรในการอภิปรายการอธิบายให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากอภิปรายคำถามก็จะตามมาซึ่งคำถามสำคัญก็คือตกลงแล้วเนี่ยระบอบน้ำเงินกินรั่วประเทศไทยไปมากน้อยแค่ไหนเป็นบทหนึ่งที่ทางฝ่ายค้านเองต้องช่วยกันตั้งคำถามค่ะถึงเรื่องขององค์กรอิสระแล้วก็กลไกต่างๆโดยเฉพาะองค์กรยุติธรรมตกลงแล้วเนี่ยกำลังเป็นประจักษ์พยานเรื่องของการกินของพวกระบอบน้ำเงินใช่หรือไม่อันนี้เป็นคำพูดของคุณโรมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ในเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสเองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมนะคะสวมนาฬิกาข้อมือด้านหลังสลักชื่อนายอนุทิน
0: คาซิโอ
1: มองว่าเป็นในทางการเมืองหรือไม่อย่างไรอันนี้เนี่ยนะคะทางคุณรังสิมันโรมเองก็บอกว่ายังไม่อยากตีความมากเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ให้มากับมือใช่หรือไม่อันนี้ไม่รู้ความเป็นมาแต่เดี๋ยวคงต้องไปยื่นไมค์สามแล้วค่ะไปถามแล้วค่ะว่า
0: ผมดูแล้ว
1: ความจริงเป็นยัง
0: ไงคาซิโอรุ่นเนี้ย1200
1: มีกี่เรือนคะที่มีการสลัก
0: เหรอมีทั่วไปแต่ว่าไปสลักในสลักพิเศษ
1: สลักเองใช่ไหม
0: เออนะก็คือสิ่งที่จะต้องจับตามองเนี่ยคือสถานการณ์ที่พรรคกล้าธรรมเนี่ยจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม
1: ่
0: นะครับเพราะพรรคกล้าธรรมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านแต่เป็นพรรคฝ่ายคอยรัฐบาลมาตั้งแต่ตั้งรัฐบาลแล้วรอรัฐบาลคุณอนุทินสีน้ำเงินเนี่ยเปิดประตูบ้านรอรับนะฮะว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลได้เมื่อไหร
1: ่ที่มีการงอนกันด้วยเนาะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ช่วงที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ย
0: คือสังเกตสถานการณ์ของพรรคกล้าธรรมเวลาเขาอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไม่ทำฝ่ายค้านแบบคือสังเกตจากอะไรไม่ร่วมลงชื่อกับฝ่ายค้านในการยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรกกู้เงิน400,000,000โหวตสวนมติในวาระพรบงบประมาณตอนนั้นรู้สึกว่าจะ58คนถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะในการที่จะโหวตสวนอ่ะ
1: ก็อยู่นิ่งๆใช่ไหม
0: คือเห็นชอบกับพรบงบประมาณของรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านเขาบอกเขาไม่เห็นชอบอ่ะ
1: ทำไมไม่เห็นตามเขาเนาะ อะไรนี้เนาะ
0: คือขัดกับมติฝ่ายค้าน อันนี้แหละคือพรรคกล้าธรรมที่มีสัญญาณว่าอ้าวถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่

0: ฝ่ายค้านและมันคือฝ่ายคอย
1: อ
0: นะคอยที่จะร่วมรัฐบาลคำถามคือตอนนี้ภูมิใจไทยจะดึงพรรคกล้าทำเนี่ยมาหรือเปล่าไปถามท่านนายกนายกบอกสัญญาณมาไม่ถึงนะครับแต่เป็นโจทย์ยากของรัฐบาลก็คือว่าถ้าจะเอาสีเขียวเข้ามาร่วมเนี่ยต้องมีเก้าอี้ให้กับเขาถ้าเอามาทั้งพรรคเนี่ยอย่างน้อยต้อง5เก้าอี
1: ้โอ
0: ้ต้อง5เก้าอี
1: ้เยอะอยู่นะ
0: เป็นอย่างน้อยนะ
1: แล้วจะไปขยับตรงไหน
0: แล้วคุณจะไปขยับตรงไหนเพราะว่าสีแดงเนี่ยเขาก็ครองไว้อยู่แล้วอ
1: ยู่กันแน่นอยู่นะ
0: ถ้ากระทรวงเกษตรของคุณธรรมนัสเนี่ยค
1: ุ
0: ณสุริยะก็ครองอยู่แล้ว
1: นั่นน่ะสิ
0: จะไปลิฟเก้าอี้เขาเนี่ยก็ยาก
1: ห
0: ร
1: ือ
0: จะต้องถอนเก้าอี้สีน้ำเงินออกให้กับสีเขียวนั่นแหละ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางที
0: อันนี้คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ในทางการเมืองนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากทุกฟังนะครับในรายการน้ำแม่เสียดายเวลาหมดถ้ามีชั่วโมงจะคุยต่
1: อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาให้อีกชั่วโมงแล้วคุณจะหนาวนะ
0: เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวศและ
1: ดิฉันสันพรปัญญาดิลก
0: ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะตลาดทุนไทยจัดไทยแลนด์โรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมเป้าหมายก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐโดยนายไพบูลย์ ณรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่าการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมากถือเป็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกมองว่าความเป็นกลางของไทยเป็นจุดแข็งสำคัญในช่วง3ปีที่ผ่านมาเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยประมาณ 500,000 ล้านบาทและปีนี้เริ่มไหลกลับมาประมาณร้อยละ10จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลจริงขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่านักลงทุนต่างชาติต้องเข้าใจทิศทางประเทศก่อนตัดสินใจลงทุนการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอเป้าหมายประเทศรายได้สูงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ตลาดทุนไทยความสำเร็จของรถโชว์ในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: วันนี้ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ประกอบการโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
7: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินเปิดรับลงทะเบียนโครงการสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวันนี้เป็นวันแรกเพื่อต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนำศักยภาพของ AI นกกระซิบมาใช้วิเคราะห์ประวัติยอดขายและการรับชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นร้านค้าที่มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3เดือนจะได้รับสิทธิ์วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบเติมสต็อกสินค้าและสร้างประวัติเครดิตที่ดีทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่25จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
8: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่27กันยายนโดยขอให้ประชาชนและอาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่25จังหวัดได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีและตราดเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้อบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีค่ะ
1: ค้นหามาเล่ากลับมาพบกันเช่นเคยวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีน้องแก้วด้วยนะคะ24กันยายนวันนี้วันมหิดลค่ะ
0: ค่ะวันที่24กันยายนของทุกปีนะคะเป็นวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกรมหลวงสงขลานครินทร์พระผู้ได้รับการถวายพระสามัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะด้วยพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา12ปีนั้นนะคะได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์อีกทั้งทรงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันสำคัญนี้ว่าวันมหิดลค่ะเพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่านค่ะและในปีพุทธศักราช2493หรือว่า21ปีหลังจากที่สมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบรรดาศิษย์เก่าศิริราชตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมใจกันสร้างพระราชานุสาวรีย์ขึ้นณใจกลางโรงพยาบาลศิริราชเพื่อน้อมเกล้าถวายความกตัญญูกตเวทีและเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณให้ไพศาลเป็นแบบฉบับให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยพายุคนละบาทสืบไปนะคะโดยมอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการสร้างมีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นผู้ควบคุมงานในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2493ค่ะและนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494เป็นต้นมาทุกวันที่24กันยายนนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงานวันมหิดลโดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูปพร้อมอ่านคำสรุรีพระเกียรติและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: ค่ะพระองค์ท่านคือบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับประเทศไทยซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสำหรับทางด้านของวงการแพทย์ในบ้านเราค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นปึกแผ่นแล้วก็รักษาเนี่ยแทบจะครอบคลุมณปัจจุบันชาวต่างชาติณปัจจุบันก็มารักษากับหมอไทยเขาบอกว่าหมอไทยเนี่ยเก่งนะเพราะว่าคือตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยการวางรากฐานเรามีทุนเล่าเรียนหลวงก็คือทุนมหิดลส่งทางด้านของไปเรียนหมอยังต่างประเทศกลับมาก็เพื่อมาพัฒนาวงการแพทย์ได้สืบต่อเรียนมีคณะแพทยศาสตร์นะที่เราได้เห็นต่างๆทุนมหิดลทำให้เราได้ระดับอาจารย์หมอเนี่ยกลับมาได้สอนให้กับนักเรียนแพทย์เนี่ยหลายๆท่านณปัจจุบันก็ทำให้วงการแพทย์ของประเทศไทยบ้านเราค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบ
0: ก็ถือว่าติดอันดับโลกนะที่เป็นเรื่องของศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทยที่ใครๆก็มักจะนิยมในภูมิภาคนี้เนอะมารักษาที่ประเทศไทยเรา
1: ใช่ค่ะไปถึงเรื่องราวของทางรัฐบาลตอนนี้ก็ชวนสัมผัสชาติพันธุ์มีการชูอัตลักษณ์ชาวเลมานิซึ่งเดี๋ยวเขาจะจัดงานกัน 25-26 กันยายนนี้เป็นการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกาะลันตากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรโฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาติพันธุ์ภาคใต้ในงานชนวิถีชาวเลยนเสน่มานิระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้ค่ะที่สวนสาธารณะหาดพระเอ๊ะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ แล้วก็ภายในงานนี่ก็จะมีการเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีของชาวเลและชาวมานิอย่างสมจริงค่ะมีการผ่านนิทรรศการประเพณีศิลปะวัฒนธรรมการจำลองวิถีชุมชนแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปสาธิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพร้อมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่ฐานรากโดยตรงนอกจากนี้ค่ะยังจัดเสวนาพิเศษจากอัตลักษณ์สู่พลังสร้างสรรค์ก้าวใหม่เพื่อสวัสดิการแห่งอนาคตชาวเลและมานิร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรมนุษยวิทยาสิรินธรนะคะองค์การมหาชนและก็มูลนิธิชุมชนไทยพร้อมจัดการแสดงจากวงอัศรีมาลาแล้วก็มีวงซูซูด้วยนะคะที่จะไปร่วมทำการแสดงกันสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็ตั้งเป้าผ่านรูปแบบของการจัดงานจากเดิมเนี่ยที่เป็นการเน้นทางด้านของการสงเคราะห์เนี่ยซะส่วนใหญ่นำไปสู่การสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนมีการส่งเสริมทางด้านของอาชีพการสร้างรายได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนมุมมองให้สังคมเนี่ยได้เห็นคุณค่าของชาติพันธุ์ในฐานะทุนมนุษย์แล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมด้วยโดยผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dsdw.go.th นะคะแล้วก็เพจ Facebook เนี่ยเป็นเพจ Facebook ของกรมพัฒนาสังคมแล้วก็สวัสดิการก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้สำหรับชาวเลนั้นนะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ตามสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยก็จะมีที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลส่วนมานิเนี่ยถือว่าคือเราจะได้ยินส่วนใหญ่ก็คือชาวเลเนี่ยเราจะคุ้นหูมากพอมาเป็นมานิเนี่ยตัวพี่เองก็สงสัยเอ๊ะยังไงคืออะไรส่วนมานิก็คือว่าเป็นชาติพันธุ์วิถีวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของตนเองที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศป่าดิบชื้นแห่งเทือกเขาบรรทัดค่ะซึ่งอาศัยอยู่ใน6จังหวัดด้วยกันก็จะมีสตูลสงขลาพัทลุงตรังยะลาแล้วก็นราธิวาสสนใจก็สามารถที่ไปร่วมงานได้ที่เกาะลันตานะ
0: ค่ะถัดมานะคะเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของการความร่วมมือทางเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาค่ะกับประเทศจีนกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศจีนเตรียมทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือ2ฝ่ายค่ะด้านการป้องกันปราบปรามและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่ะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะหารือกับมิเตอร์หวังเห่าหวังหัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประเทศจีนเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิในสินทรัพย์ทางปัญญาค่ะเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันให้มีความชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติลดอุปสรรคสำคัญของ SME ไทยและจีนในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศเบื้องต้นนะคะก็ได้เห็นพ้องในการทำแผนกิจกรรมในปี2570รวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ประกอบการและมีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันการละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์และการละเมิดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือสินค้า GI ที่เรามักจะได้ยินกันนะคะแล้วก็ตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ในการสร้างกลไกเพื่อลดปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตค่ะนอกจากนี้คณะกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะยังได้หารือกับผู้แทนของบริษัทของจีนนะคะซึ่งถือว่าBeijing Innovation Center of Humanoid Robotics นะคะก็ถือว่าเป็นศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ Human นะคะชั้นนำของโลกของจีนที่ผลิตหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวมือแขนขาใกล้เคียงกับมนุษย์สำหรับใช้ทำงานในโรงงานค่ะหรือการใช้แรงงานบางอย่างค่ะที่ไม่เหมาะสมที่จะให้คน

0: ของไทยค่ะให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ในการเยือนจีนในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและจีนก็มีการผลักดันในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างกันค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนักสินค้าถ้าพูดถึงว่าเราทำอะไรออกมาเราก็ภาคภูมิใจแล้วเราก็สื่อว่าเราจะไปต่อยอดทางด้านของเศรษฐกิจธุรกิจของเราเนี่ยได้ด้วยตัวของเราเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะทำในสิ่งที่เราคิดก็ต้องมาคุยกันอีกทีนะก็คือต้องมาทำให้มันถูกต้องอ่ะตามกฎหมายเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิแล้วก็สิ่งที่เขาทำมาคิดค้นประดิษฐ์ของเขามาได้ด้วยสิ่งที่เขาทำถือว่าดีนะเพราะว่าสังคมก็ช่วยกันร่วมรับผิดชอบกันไปนะคะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะพักกันไปฟังเพลงจากวงดีกรมประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะเดี๋ยวมีเรื่องที่อยากจะกระซิบบอกเขาบอกว่ารู้หรือยังถ้าคุยกันแล้วไม่อยากเจรจาเจอหน้ากันเนี่ยต่อไปนี้เขาบอกไม่ต้องฝืนนะอย่าต่างอำเภอได้
0: ต่างคนต่างไปยาด้วยตนเอง
1: ยาต่างอำเภอได้ไม่ต้องเจอหน้ากันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาบอกนะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: 24กันยายนวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของเสด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยพระองค์ทรงมุ่งมั่นวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยด้วยทรงตระหนักว่าการแพทย์ที่ดีต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีความรู้และคุณธรรมพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาและทุนค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศิริราชทั้งการก่อสร้างอาคารและขยายพื้นที่ตลอดจนทรงส่งเสริมการศึกษาและวิทยาการทางการแพทย์ให้ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการเหล่านี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยอย่างต่อเนื่องพระกิตติคุณยังเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขเนื่องในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจนทรงได้รับการถวายพระสมัญญาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นวันที่คนไทยจะได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะการให้เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสจะยังคงเป็นพลังแห่งการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะได้พบเห็นสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้นำเสนอข่าวในกรณีที่เด็กได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองออกมาขับขี่แล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มักจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามพระบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขับขี่รถจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและจะต้องมีใบอนุญาตขับรถและภาพถ่ายสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ในขณะขับด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถได้จะต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เว้นแต่เป็นกรณีของการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวและขับรถซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน110ซีซีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์สามารถขอรับใบอนุญาตได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์นั้นไม่สามารถขับขี่รถได้เลยเหตุผลที่ทำให้เด็กไม่สามารถขับขี่รถได้ดังกล่าวเนื่องจากว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะทางสมองหรือทางอารมณ์เพียงพอในการที่ตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้นะครับในสุขภาพร่างกายหรือพละกำลังก็ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอุบัติเหตุหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้การขับรถได้หรือการขับรถเป็นนะครับไม่ใช่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ทุกตลอดเวลาเหมือนกับผู้ใหญ่ดังนั้นนะครับกรณีที่มีการขับขี่รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถดังกล่าวนั้นก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้เด็กไม่ต้องรับโทษในทางอาญาก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นอาจเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญาได้ในกรณีที่กฎหมายตามพระบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546บัญญัติว่ากรณีบุคคลใดที่ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือทำให้เด็กนั้นมีความประพฤติเสี่ยงในการกระทำความผิดต้องจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามแม้บิดามารดาไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือต้องรับโทษทางอาญาด้วยแล้วยังต้องรับผิดทางแพ่งในกรณีที่เด็กนั้นไปกระทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสหรือเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจบิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับบุตรในกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยดังนั้นย้ำนะครับอายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็น

0: กลับเข้ามาสู่ค้นหามาเล่ากันเราก็เกริ่นเอาไว้ก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะว่ารู้หรือยังถ้าคุยกันแล้วเนี่ยไม่อยากเจอหน้ากันหมายความว่าคุยกันถึงเรื่องที่จะไปหย่าเนี่ยคุยกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าก็ไม่ต้องฝืนนะหย่ากันต่างอำเภอได้เรียกว่าไม่ต้องเจอหน้ากันอีกคนนึงอยู่ที่หนึ่งอีกคนนึงอยู่อีกอำเภอนึงแม่อีกคนนึงไปอยู่อำเภอแถวเชียงใหม่ก็ได้อีกคนจะไปอยู่ใต้สุดก็ยังได้เลยนะเขาบอกว่าการจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมสามารถจดทะเบียนต่างสำนักทะเบียนได้ช่วยลดการเดินทางหนึ่งแหละนะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอแยกย้ายกันไปก็มีต่างภาระหน้าที่กันอาจจะไปประกอบสัมมาอาชีพทำงานหรือว่ามีภาระที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยที่ต่างจังหวัดกันออกไปก็อาจจะไม่สะดวกเรื่องของการเดินทางแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลดการเผชิญหน้าการลดโอกาสทะเลาะได้ดีด้วยเขาบอกว่ารักจบก็จบกันดีๆนี่เรื่องของทะเบียนอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ค่ะทะเบียนหย่าเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอโดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่ต้องมาคำนึงเลยนะต่อไปนี้เอกสารที่ใช้ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID เชื่อว่าทุกคนมีเดี๋ยวนี้ถ้าจำรหัสเข้าไม่ได้ก็สแกนไทย ID นี่แหละนะเวลาจะทำเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับภาครัฐสัญญาการหย่าหรือข้อตกลงหย่ากรณีหย่าโดยความยินยอมคู่หย่าและพยานต้องลงลายมือชื่อให้ครบหมายความว่าคุณต้องมีสัญญาหนังสือสัญญาข้อตกลงถึงแม้คุณจะอยู่ต่างที่ต่างทางอยู่ดีคุณจะเดินไปเฉยผมจะอยากกับคนนี้
1: ไม่ได้
0: อันนี้ไม่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพยานก็

0: ือต้องมี2คน
1: ค่ะ
0: นั่นคือเป็นหนังสือสัญญาการจดทะเบียนการหย่าโดยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายสามารถดำเนินการได้ทั้ง2วิธีก็คือ1การจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียนเดียวกัน2การจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน2 อย่างนะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเงื่อนไขได้ที่คู่มือบริการประชาชนของกรมการปกครองก็คือ https://www.dopa.go.th นะแล้วก็ public/saferes แล้วก็สามารถเข้าไปได้ก็คือ www.dopa.go.th เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะพาลิงก์ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณด้วยที่มาของกรมการปกครองที่มานำเสนอเนี่ยเราไม่ได้ที่จะสนับสนุนให้เกิดกรณีของการหย่ากันนะแต่ว่าเราเป็นข้อมูลเรื่องราวที่อัปเดตเนี่ยของกรมการปกครองเรื่องของ
1: ขั้
0: นตอนที่จะทำนี่แล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้แต่ว่าไม่ได้จะว่าโอ้นี่มานำเสนอหรือว่าคุณจะมาสนับสนุนอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ใช่คือเราเป็นข้อที่ระเบียบนำระเบียบที
1: ่
0: เขามีการเปลี่ยนแปลงไปนำมาบอกให้ฟังนะอันนี้คือสิ่งที่นำเสนอกัน
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะชวนกันไปทำบุญกันบ้างนะคะชวนแอวเหนือกลางกรุงค่ะกับประเพณีตาลก๋วยสลักครั้งที่61ค่ะได้นำวัฒนธรรมกลิ่นอายของทางล้านนานะคะที่เราสามารถสัมผัสได้ในภาคกลางในกลางเมืองของเรานะคะพร้อมเลือกซื้อของพื้นเมืองฟังเสียงจอยเสียงซอนะคะชมศิลปะล้านนาร่วมสืบสานประเพณีเก่าแก่ของชาวเหนือในบรรยากาศแบบล้านนาค่ะเพราะว่าเขายกขบวนกันมาที่ในเมืองทองเมืองเหนือขออภัยค่ะยกเขามาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตกรุงเทพนะคะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้นะคะสำหรับประเพณีตาลก๋วยสลักค่ะก็คือสลักพัดนะคะถือว่าเป็นประเพณีทำบุญของคนเหนือค่ะก็จะมีการนำอาหารเครื่องทายาทธรรมใส่ลงในก๋วยซึ่งก็คือภาชนะที่คล้ายกับกระบุงหรือกระจาดค่ะก่อนที่จะนำไปถวายพระสงฆ์นะคะก่อนจะมีการจับสลักส่วนคำว่าตาลในภาษาเหนือนะคะก็คือการถวายทานส่วนก๋วยนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าหมายถึงภาชนะสำหรับใส่สิ่งของถวายพระเมื่อนำมารวมกันค่ะจึงหมายถึงการทำบุญถวายทานผ่านก๋วยสลากและสำหรับพัตตาพัดกลางกรุงนะคะประเพณีล้านนาที่เดินทางไกลมาถึงกรุงเทพของเรานะคะที่จะจัดที่วัดเบญจมบพิตรเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและรักษาประเพณีทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพค่ะรวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้ไปร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและสัมผัสวัฒนธรรมล้านนาผ่านอาหารศิลปะการแสดงและขบวนแห่กล้วยสลักค่ะใครที่คิดถึงบรรยากาศแบบเมืองเหนือนะคะหรืออยากสัมผัสอีกหนึ่งประเพณีของทางเหนือก็สามารถไปชมไปเที่ยวกันได้ค่ะกับประเพณีตาลก๋วยสลักพัดนะคะที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตในช่วง16ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ใกล้ต้องบอกว่าใกล้ช่วงที่จะออกพรรษาแต่ว่าก่อนออกพรรษาเนี่ยเขาจะมีอยู่ประเพณีก็คือเรื่องของศาสตร์เขาเรียกบุญศาสตร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างภาคกลางเนี่ยเขาจะมีกวนกยาศาสตร์แน่นอนแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปวัดไปทำบุญที่วัดซึ่งแต่ละภาคเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมที่สื่อทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากก็ถือว่าเป็นประเพณีซึ่งแต่ละภาคที่คือเบ็ดเสร็จแล้วรวมแล้วเนี่ยนั่นก็คือศาสนาพุทธนั่นเองนะที่เขามีกัน
1: ตอนอยู่ภาคเหนือนะคะก็ได้ฟังมาว่าประเพณีนี้เนี่ยเขามีความสำคัญตรงที่ว่าถ้าเป็นที่ลำพูนนะคะพี
0: ่ค่ะ
1: ก็คือเขาจะบอกว่ามันเป็นประเพณีที่ผู้หญิงเนี่ยถ้าไปทำบุญเนี่ยได้บุญเทียบเท่าการบวชของผู้ชายเลย
0: ตาลก๋วยสลักเนี่ยนะ
1: ค่ะเขาจะมีการแต่งดาต้นสลักอะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่งดงามเลยทีเดียว
0: อย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยถ้าเป็นช่วงออกพรรษาเนี่ยเขาก็จะมีไหลเรือไฟโอ้บอกจัดยิ่งใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไหลเรือไฟแล้วแน่นอนมีบั้งไฟพญานาคด้วย ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่ต้องบอกว่าวันออกพรรษาริมแม่น้ำ

0: งที่จังหวัดหนองคาย
1: คะ
0: นะคะมีแห่ปราสาทผึ้งที่สกลนครนี่เขาเตรียมเขาบอกว่าจัดใหญ่มากๆเลยนะก็คือถือว่าเป็นการนำขี้ผึ้งเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นปราสาทเพื่อ นำไปถวายพระโอ้โหรถยิ่งใหญ่นะปราสาทผึ้งของสกลนครเนี่ยก็มีการบูชากระทูบอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบัวระเวที่ชัยภูมินะอย่างภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะมีการตักบาตรเทโวนะพระก็เดินลงมาจากยอดเขาบันไดวัดเพื่อรับบาตรแล้วก็เหตุการณ์จำลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้านะคะแล้วมีการออกเรียกว่าที่อำเภอแม่เสลียงเนี่ยก็มีการตักบาตรตอนเช้ามีการ อย่างภาคกลางประเพณีรับบัวที่สมุทรปราการอำเภอบางพลีเดี๋ยวเขาก็จะมีงานวัดกันนะวัดบางพลีใหญ่หลวงพ่อโตจะมีงานวัดกันที่จะเกี่ยวพันกันกับประเพณีรับบัวเนี่ยนะคะมีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน อย่างภาคใต้ประเพณีลากพระหรือว่าชักพระเนี่ยโอ้ทางใต้จัดยิ่งใหญ่เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงนี้ก็เป็นการทำบุญเดือน10กันทางภาคใต้หลังจากนั้นก็ออกพรรษาประเพณีชักพระลากพระกันก็จะทำไล่กันมานะกับสุราษฎร์สงขลาอะไรพวกนี้นะก็เป็นประเพณีช่วงออกพรรษาของแต่ละภาคกันเชื่อว่าหลายพื้นที่ตอนนี้น่าจะมีการพูดคุยการประชุมแล้วล่ะตามสารกลางจังหวัดต่างๆเพราะถือว่าแต่ละงานช่วงออกพรรษาถือว่าเป็นงาน
1: เป็นช่วงของงานประเพณ
0: ีงานระดับจังหวัดนะประเพณีอู้จัดยิ่งใหญ่ระการตาแล้วก็ถือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยโอ้เพราะว่าแต่ละคนก็จะถือโอกาสช่วงออกพรรษาเนี่ยไปเที่ยวกันน
1: ะ
0: ไปดูประเพณีไปทำบุญแล้วก็ถือว่าเป็นการบุญใหญ่หลายคนก็เอาไปทำบุญกันพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าก็เดี๋ยวมีเรื่องของผลวิจัยเขาบอกว่าวิวัฒนาการของมนุษย์อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคข้อเสื่อมเนื่องจากกระดูกอ่อนของมนุษย์เนี่ยมีสารช่วยรองรับแรงกระแทกน้อยกว่าลิงสังเกตลิงเนี่ยเขากระโดดต้นไม้ระหว่างต้นไม้เขาไม่เจ็บเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะเขาพูดไม่ได้เราไม่รู้ไงนะเดี๋ยวมาฟังกันหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะอะไรแล้วก็ผลการวิจัยนี้เชื่อได้หรือเปล่าน
1: ะค
0: ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: การประชุมการเงินระดับโลกนะคะ IMF ที่ประเทศไทยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้น เราก็ถือว่าเราต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีนะ
1: ค
0: ่ะที่จะต้อนรับเหล่าผู้มาประชุมกันที่สำคัญเขาจะได้บอกว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ย very good นอกเหนือจากการที่เราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยเขาก็ยังมีอีกแนวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรื่องของการจัดเตรียมอาหารโอ้โหแน่นอนอันนี้คือเราชูซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านของด้านอาหารเชื่อว่ามั่นใจแหละทำได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการมาประชุมเนี่ยเขาก็ต้องมีการร่วมรับประทานอาหารกันอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ถือว่าเราเนี่ยรับรองได้เลยว่าอร่อยนะสำหรับประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันสักหน่อยค่ะในส่วนของเขื่อนเจ้าพยานะคะระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้รับผลกระทบในพื้นที่6อำเภอศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานค่ะติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังคาดการจนถึงวันที่27กันยายนนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลต่อปริมาณน้ำนะคะเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยในวันนี้ค่ะ24กันยายนที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทค่ะมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนน้ำเจ้าพยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.1 เมตร25เซนติเมตรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางประอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมน้ำค่ะติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำค่ะสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะก็จะมีการดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ากรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณน้ำฝนแล้วก็ปริมาณน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องค่ะหากว่ามีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำก็จะมีการดำเนินการตามความเหมาะสมแล้วก็แจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าค่ะ
0: ก็เฝ้าระวังกันนะพี่น้องประชาชนก็ให้ฟังประกาศเตือนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าตอนนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องอยู่ด้วยเช่นกันนะคะมาดูกันหน่อยที่เราเกิดกันไว้ว่าผลวิจัยเขาพบว่าวิวัฒนาการของมนุษย์อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคข้อเสื่อมเนื่องจากกระดูกอ่อนของมนุษย์เนี่ยมีสารช่วยรองรับแรงกระแทกน้อยกว่าลิงยังไงวารสาร Nature ได้มีการเผยแพร่การศึกษาของคณะนักวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ Weizmann นะคะของอิสราเอลเนี่ยเขาระบุนะว่าการวิจัยวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยอาจทำให้ข้อเสื่อมข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกของมนุษย์มีสารที่ใช้เป็นสารของสารไกโคซามิโนไกเคนนะแล้วก็เขาบอกว่ามีเพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกของลิงมันเป็นสารที่เรียกความแข็งแรงเรียกเป็นสารความแข็งแรงของกระดูกอ่อนของร่างกายของเรานั่นแหละนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นภาษาทางการแพทย์
1: ซึ่งเขาบอกว่าจะพบในกระดูกอ่อนของลิงที่ไม่มีหางอย่างเช่นซิมแปนซีและกอริลลาซึ่งปริมาณสารนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยอุ้มน้ำรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงเป็นอาจอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าลิงบางตัวอาจจะมีอายุมากก็ตามปัจจุบันโรคข้อเสื่อมเนี่ยส่งผลกระทบต่อ ผู้คนทั่วไปนะคะถึงเรื่องของการปวดการเคลื่อนไหวลำบากเขาก็บอกว่านักวิจัยค่ะหวังว่าการค้นพบนี้ก็จะช่วยให้ทำความเข้าใจเรื่องของโรคข้อต่อต่างๆแล้วก็ช่วยพัฒนาวิธีป้องกันรักษาข้อต่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตค่ะ
0: ใช่เพราะว่าการวิจัยตรงนี้มันบ่งบอกว่าคนไทยอาจจะต้องได้รับวิตามินหรือสารอะไรที่จะต้องมีสารเจ้าไกลโคซามิโนไกลเคนเนี่ยเพิ่มเข้าไปเพื่อที่ให้กระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารตัวนี้แล้วต่อไปก็จะมีความแข็งแรงของข้อและกระดูกเพิ่มขึ้นนี่ไงเขาบอกว่าหวังว่าการวิจัยอันนี้น่าจะช่วยอะไรนะพัฒนาป้องกันและการรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตก็หวังเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะมาดูกันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราเคยนำมาพูดคุยแล้วก็อธิบายไปแล้ว1ครั้งอันนี้เรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเล็กแต่ว่าอันตรายอย่ามองข้ามเห็บก็คือน้องหมาน้องแมวนี่แหละส่วนใหญ่เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพาหะนำโรค SFTS ซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขั้นอวัยวะภายในล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าคุณจับแล้วคุณนำไปบี้เพราะว่าตอนนั้นที่เรานำเสนอกันเนี่ยก็คือป้องกันก็บอกว่าอย่าไปบี
1: ้
0: เราอย่าใช้มือของเราเมื่อไปดึงพอเสร็จแล้วเนี่ยควรจะล้างมือให้สะอาดที่สำคัญเวลาจับด้วยคนก็แบบเอาไปบี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราเขาตัวนี้มันเป็นพาหะเจ้า SFTS ที่เขาบอกว่าอาจถึงขั้นรุนแรงที่อวัยวะภายในของตัวเราเนี่ยล้มเหลวแล้วอาจทำให้เราเสียชีวิตได้สังเกตก็คือมีไข้สูงมีจ้ำเลือดหรือว่าเลือดนั้นออกมาปวดศีรษะอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าท้องเสียคือป้องกันง่ายๆเลยอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าห้ามจับหรือว่ามาบี้เห็บด้วยมือเปล่าอาบน้ำแล้วก็ใช้ยากำจัดเห็บให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นประจำดูแลที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงแล้วก็บริเวณบ้านให้สะอาดหากมีอาการดังกล่าวหรือว่าเคยถูกเห็บกัดหรือว่าสัมผัสสัตว์เลี้ยงในช่วง14วันก่อนป่วยให้รีบไปปรึกษาแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติเสี่ยงโดยทันทีขอบคุณที่มากองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเราก็วิธีการป้องกันเห็บอาบน้ำฮะให้น้องหมาเดี๋ยวนี้เขามียานะทานซึ่งเหมือนแบบทานเข้าไปแล้วอะเป็นยาที่เหมือนแผ่รังสีไปทั่วตัวของสัตว์อะคือป้องกันแม้กระทั่งเห็บมาเนี่ยเขาจะแบบพอทานเข้าไปอะอุ้นล่วงแบบเขาเดินออกจากตัวของสัตว์เลยนะแล้วป้องกันได้ประมาณ6เดือนอะแต่การทานยาตัวเนี้ยคือต้องไปซื้อที่ร้านสัตว์ของสัตวแพทย์เขาจะดูตามน้ำหนักของสัตว์คุณไม่ใช่ว่าทานเท่ากันเม็ดนึงทั่วทุกอันก็ไม่ใช่
1: เขาก็มีหลายขนาดเดินหมาแล้วก็มีหลายสายพันธุ์หลายสาย
0: อย่างสายพันธุ์ชิวาว่าเนี่ยตัวเล็กคุณจะไปทานเท่าอูลามาดองเงี้ยคงไม่ใช่แล้วเพราะคือไม่ใช่ว่าอุ้ยเขาบอกว่าในร้านนี้มีขายคุณไปซื้อมาแล้วคุณก็ให้สุนัขที่บ้านทานโอ้อันนี้ไม่ได้คือกูต้องนำสัตว์สายพันธุ์แล้วก็ตัวน้ำหนักของเขาอ่ะไปบอกแล้วเรื่องของการจ่ายยาคือมันจะต้องทานให้เขาเรียกว่าสมดุลกับของสัตว์เลี้ยงของคุณ
1: เหมือนเราไปหาหมอเราก็ต้องพาน้องสัตว์เนี่ยไปหาสัตวแพทย
0: ์ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสัตว
0: ์ก็เหมือนอย่างเราอย่าซื้อยารับประทานเองต้องผ่านไปพบแพทย์และให้แพทย์เนี่ยสั่งจ่ายยาเราไปพูดคุยกันก่อนนะคะ
1: ค่ะก็มาที่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการโพสเล่าอย่างไรไม่เสี่ยงผิดกฎหมาย
0: อันนี้บอกก่อนว่าเราไม่ได้ว่าจะสนับสนุนวิธีการที่จะหักหลบหรืออะไรบางทีเราเข้าใจแต่ว่าเราเป็นการนำเสนอในรูปแบบของการที่บางทีเนี่ยเราอาจจะมีการโพสภาพการเลี้ยงสังสรรค์เจอเพื่อนมิตรภาพดีๆอ่ะเราไปเจอเพื่อนกันแต่ว่าพอดีเนี่ยบรรยากาศบนโต๊ะเนี่ยมันกลายว่ามันต้องมีเครื่องดื่มอะไรหลากหลายอย่างใช่ไหมเกิดขึ้นเนาะ
1: ก็มีคำแนะนำมาจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะว่ารู้

0: หรือไม่ถ้าผิดกฎหมายนะคะในเรื่องของการโพสต์เนี่ยก็จะมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะเขาก็บอกว่าต้องไม่โพสต์ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าไม่โพสต์สูตรหรือวิธีการชงเหล้าที่เชิญชวนให้ดื่มไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเหล้าแล้วก็ไม่รับจ้างรีวิวเกี่ยวกับเหล้าค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบถ้ามีภาพเกี่ยวกับการที่เราสังสรรค์ออกไปแล้วมีสุราอยู่ในรูปเนี่ยก็ให้แนะนำให้ระวังในเรื่องของรูปแบบข้อความคำพูด
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ข้อความคำพูดเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญอาจจะทำให้เราเนี่ยผิดกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยที่เราไม่รู้ตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะเอาวันนี้ค้นหามาเล่าเวลาหมดลงแล้วกลับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและเหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรี ตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความ

0: ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้
1: นายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในอ่าวตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า3เมตรจังหวัดเพชรบุรีจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงนี้ถึง27กันยายนนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้ากรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยตลอด24ชั่วโมงกรณีคลื่นลมแรงติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอตรวจสอบและซ่อมแซมคันกั้นน้ำแนวคันบริเวณริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและติดตามสภาพอากาศและข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงณภัสสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
2: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่ายศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอพนมดงรักอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองบุญนาถอำเภอคอนบุรีอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและ

จังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงจันทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับก็เจอกัน10โมงถึง11โมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะเดี๋ยวดูข่าวสักนิดนึงนะแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะเพราะว่าทางธนาคารออมสินเนี่ยวันนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคอลแลบนกกระซิบนะครับวันนี้วันแรกนะ24กันยายน2569เนี่ยแล้วก็เปิดลงทะเบียนเนี่ยจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะครับผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะ www.gsb.or.th โดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนะ X หรือว่าคอนแลบนกกระซิบเนี่ยอันนี้ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายนะครับหรือไม่เกิน 1.5 เท่านะของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลัง3เดือนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นแบบคงที่นะฮะเป็นแฟลตเรท 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะไม่ต้องมีเลยหลักประกันนะครับสำหรับร้านค้าที่มียอดขายแล้วก็การรับชำระเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับโดยใช้ข้อมูลสรุปจากการค้าการขายเนี่ยของ AI นกกระซิบจากแอปถุงเงินนะมาใช้เป็นข้อมูลการพิจารณานะครับในการให้สินเชื่อร่วมกับเกณฑ์ของธนาคารนะท่านไหนนะพ่อค้าแม่ขายที่สนใจนะฮะก็สามารถที่จะสมัครสินเชื่อได้นะส่วนใครที่ยังไม่มีแอปร้านค้าออมสินมหาเฮงแล้วก็แอป MyMo เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าสามารถติดต่อธนาคารออมสินเพื่อสมัครใช้บริการก่อนลงทะเบียนขอสินเชื่อนะโดยธนาคารก็จะเริ่มพิจารณานะให้สินเชื่อเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้วันแรกนะออมสิน QR มหาเฮงแล้วก็ X หรือว่าคอลแลบนกกระซิบนะครับก็ไปลงทะเบียนกันนะในเว็บไซต์นะของธนาคารออมสินนะ www.gsb.or.th นะครับใครที่ใช้นกกระซิบใครที่ใช้ QR มหาเฮงนะอันนี้ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหราคาน้ำมันที่มันผันผวนจริงๆนะ 3-4 วันก่อนเนี่ยเห็นราคาในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงเมื่อวานเนี้ยนะตอนเย็นที่ผมเห็นราคาน้ำมันที่สำเร็จรูปของตลาดสิงคโปร์ก็ตกใจแล้วล่ะนะเห็นแล้วดีเซลสำเร็จรูปขึ้นมาประมาณ6เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะไปอยู่ที่ประมาณ180เหรียญ นะก็ยังคิดอยู่ในใจโอ้จะอั้นไหวไหมจะอั้นไหวไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบกภาระเยอะนะติดลบอยู่ตั้ง 90,000 กว่าล้านเนี่ยนะถ้าจะยังไม่ขึ้นนะยังอั้นต่อเนี่ยนะมันก็ทำให้ยอดตัวเลขของการชดเชยเนี่ยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับดีเซลเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะแล้วมันก็จะทำให้ยอดติดลบเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเขาก็เลยต้องพิจารณากันนะเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณสัก ทุ่มสองทุ่มนะผมก็เห็นเลยประกาศออกมานะว่าอ้าวพรุ่งนี้ครับก็คือหมายถึงวันนี้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปเนี่ยสำหรับราคาน้ำมันดีเซลนะปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับทำให้ B7 นะดีเซลเนี่ยนะตอนเนี้ยอยู่ที่41บาท44สตางค์นะครับส่วน B20 อยู่ที่36บาท44สตางค์นะ เหตุผลประการหนึ่งนะเข้าใจว่าก็คือมีเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่เขายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากราคา เพิ่มขึ้นนะ6เหรียญ50เซนต์ต่อแกลลอนเนี่ยซึ่งสูงกว่าปีก่อนถึง75เซนต์นะอันนี้ในประเทศของเขานะถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยนะก็57บาทต่อลิตรนะที่สหรัฐอเมริกาที่เขาเติมกันอยู่เนี่ยของเราเติมเท่าไหร่ล่ะ41บาทนะ41บาท42บาทต่อลิตรนะครับอ่ะสำหรับน้ำมันดีเซลนะนอกเหนือจากนี้เขาบอกว่ามีปัจจัยหนึ่งก็คือรัสเซียมีแนวโน้มที่จะขยายระยะเวลาห้ามผู้ผลิตส่งออกดีเซลนะต่อไปอีก1เดือนนะไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ดีเซลสำเร็จรูปนะที่ตลาดสิงคโปร์เมื่อวานเนี้ยมันเพิ่มขึ้นแล้วทำให้ทางหน้าปั๊มนะเขาต้องมีการประกาศนะเพิ่มขึ้นในส่วนของน้ำมันดีเซลนะเมื่อวานนี้เฉพาะดีเซลใช่ไหมที่มาเพิ่มขึ้นเช้าเนี้ย75สตางค์นะครับส่วนข่าวอื่นๆนะที่เป็นประเด็นทางเศรษฐกิจนะฮะก็ถามว่ามีอะไรต้องติดตามไหมคำตอบก็คือมี คือไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะว่าตอนนี้นะจริงๆโฟกัสเนี่ยเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันถึงแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะไปประชุมอะไร UNGA เนี่ยแล้วก็มีโอกาสพบกับผู้นำทางธุรกิจนะบริษัทยักษ์ใหญ่นะอย่างหลายตัวหลายบริษัทนะ Google เนี่ยจะไปคุยเรื่อง Data Center ใช่ไหมแล้วก็มีธนาคารอะไรเนี่ยนะแล้วก็กองทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะที่สหรัฐอเมริกาคือส่วนหนึ่งเนี่ย เรื่องของการพูดคุยเจรจาการค้าที่สหรัฐกับของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถามว่าน่าติดตามไหมน่าติดตามนะก็จะได้รู้ว่าทิศทางบ้านเราจะเชิญชวนเข้ามาลงทุนยังไงนะครับแล้วเขาจะมีความสนใจมากน้อยขนาดไหนอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะนอกเหนือจากนี้นะที่มันโยงกันหน่อยนะก็คือไอ้ภาวะทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วมันอาจจะทำให้เรื่องทางการเมืองมันจะพัฒนาไปยังไงนะเพราะว่าเราก็ต้องแยกนะการเมืองมันก็อย่างน้อยๆที่เราเห็นมันก็สองระดับนะในบริบทที่ผมจะคุยเนี่ยก็คือการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภาอันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นการเมืองที่มันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแต่ว่ามันจะมีการเมืองอีกกลุ่มนึงที่เป็นคนที่เคลื่อนไหวคนที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นภาคประชาชนนะก็กลุ่มก้อนนั้นกลุ่มก้อนนี้เนี่ยนะก็จะมี2ระดับผมเข้าใจว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะมีการพูดถึงประเด็นต่างๆเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งถ้าไปดูระดับของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็จะมีการคุยกันเรื่องอะไรครับเรื่องของเตรียมที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะต่อเนื่องจากขับพรรคกล้าทำออกจากวิปไปค้าอะไรพวกนี้นะครับเรื่องที่สองนะการเมืองภาคประชาชนเองเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนะโดยเฉพาะคุณสนธิลิ้มทองกุลเห็นว่าเดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือต่อกกต.ใช่ไหมเรื่องของการได้มาซึ่งสว.เนี่ยวันพรุ่งนี้อันนี้ก็น่าติดตามนะแล้วจริงๆมันก็จะมีประเด็นอื่นๆอ่ะอีกหลายต่อหลายประเด็นนะเกี่ยวข้องกับกสทช.อะไรพวกเนี้ยโอ้ยเยอะหลายเรื่องเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเป็นกลุ่มก้อนหนึ่งที่เราต้องตามหน่อยถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไหมเกี่ยวครับเพราะว่าถ้าเสถียรภาพทางการเมืองมันมีการสั่นคลอนไม่ว่าจากปัจจัยอะไรก็ตามทีถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ารัฐบาลสสปีกทางรัฐบาลเขาจะ เข้มแข็งก็ตามทีนะอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะส่วนที่เป็นประเด็นนะนอกเหนือจากเรื่องของราคาน้ำมันนะหลายท่านติดตามแล้วก็สนใจนะฟังตลอดนะ เรื่องของทองครับไม่ใช่อะไรนะทองตอนนี้โกลด์สปอตนี่ลงต่ำกว่า 4,300 เหรียญ นะครับตอนนี้อยู่ที่ 4,291 เหรียญ นะตอนเปิดตลาดเนี่ย 4,277 เหรียญแต่ว่าช่วงที่ ตั้งแต่9โมงมา10โมงเนี่ยก็ดีขึ้นหน่อยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ทองคำแท่งบ้านเราครับตอนนี้รับซื้ออยู่ที่ 67,650 บาทนะขายออกที่ 67,850 บาทรูปพรรณขายออกที่ 68,650 บาทค่าเงินบาทอ่อนหน่อยนะ33บาท39สตางค์นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยานะเขาได้มีการแจ้งเตือนนะฮะนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นประกาศแจ้งเตือนฉบับที่6แล้วนะ24ถึง27นะเมื่อวานนี้23ใช่ไหมไปแล้วนี่เราก็ต้องดู24ถึง27ละนะ24ดูสักนิดนึงนะว่ามีพื้นที่ไหนนะที่จะมีฝนตกหนักนะผมเนี่ยดูเป็นหนักมากเลยมันจะมีตกหนักเนี่ยเยอะหลายพื้นที่นะแล้วก็หนักมากเนี่ยอันนี้ต้องโฟกัสสักหน่อยนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับสำหรับวันนี้ครับที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะภาคกลางนะก็จะเป็นพื้นที่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกก็จะเป็นสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะเมื่อคืนนี้ฝนถล่ม ฝนตกหนักนะจะบอกว่าถล่มก็ไม่ผิดหรอกนะก็แถวไหนแถวชลบุรีแถวพัทยาโอ้โหเห็นข่าวนะว่าเมื่อคืนนี่น้ำอ่ะนะรอการระบายคือพอรอการมันระบายนี่เราก็ตีความได้น้ำท่วมใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นหลากเพื่อจะไหลลงทะเลเนี่ยนะแต่โอ้พัทยาเนี่ยนั่นก็มีปัญหานะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกมาหนักๆชั่วโมงนึงเนี่ยไม่อยู่แล้วนะถนนที่ติดกับทะเลอ่ะนะพัทยาใต้อ่ะตรงแถวๆนั้นอ่ะนะโอ้โหน้ำมันเจิ่งท่วมนะเพื่อนผมเป็นหมอฟันนะมีคลินิกอยู่ตรงที่พัทยาเนี่ยนะโอ้แต่นี่เป็นเรื่องที่เวลาน้ำท่วมเนี่ยถ้าขับรถออกไปข้างนอกนะไปจอดไว้ตรงไหนก็ตามทีนะต้องระวังมากเลยนะฮะเบนพังไป2คันแล้วอ่ะจริงๆคือเวลาฝนตกหนักๆอ่ะน้ำมันมาแล้วมันแช่ทำยังไงได้อ่ะใช่มั้ยฮะเอาออกไม่ได้อ่ะนะมันก็แช่น้ำอย่างนั้นน่ะพังไป2คันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะมีอะไรไหมทางกสทช.ครับเมื่อเร็วๆนี้นะรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรายพงศ์นะครับให้เกียรติเป็นประธานนะในการกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ Intelligent Transport System นะครับหรือว่า ITS บทเรียนจาก CV2X นะฮะและ DSRC นะครับโดยมีการจัดประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อวัตถุประสงค์นะฮะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการหรือว่ากรอบแนวทางนะในการดำเนินการของประเทศไทยในการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบ ITS นะครับที่สอดคล้องกับแนวโน้มสากลและบริบทของประเทศไทยนะครับรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่นะให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะรวมไปถึงภาคโทรคมนาคมภาควิชาการเนี่ยในการกำหนดทิศทางของระบบ ITS ที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะครับโดยช่วงเช้าครับเป็นการนำเสนอในหัวข้อ Preparing for the Future นะครับ Policy นะเทคโนโลยีนะครับ and Global Experience นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยเป็นการเสวนาในหัวข้อ Shaping Thailand ITS Ecosystem นะmulti stakeholder dialog นะครับโดยการจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีคุณสุทธิศักดิ์ตันตโยธินนะฮะรองเลขาธิการกสทช.ผู้บริหารของกสทช.รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานด้านคมนาคมเนี่ยนะเข้าร่วมการรับฟังแล้วก็ประชุมทั้งสิ้นกว่า106คนนะครับส่วนทางธนาคารออมสินเขาเชิญชวนครับในการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบได้ทั้งเรื่องออมนะแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงครับเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มนะไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับแล้วก็ไม่มีการจำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้คำถามก็คือที่ธนาคารออมสินเขาเชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งผ่านทางแอป MyMo เนี่ยนะ เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ

0: วงวัฒนานะฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องการร่วมมือนะกับองค์กรต่างๆเนี่ยหน่วยงานต่างๆวางแผนรากฐานเกษตรคาร์บอนต่ำนะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันนะฮะตอนนี้ท่านรองอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับรองครับ
1: ครับผมสวัสดีครับผมยงคณิตครับ
0: ครับผมรองครับผมถามที่มาที่ไปก่อนของทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยที่บอกว่าไปผนึกกับ7องค์กรนะเป็น7องค์กรไหนแล้วก็จะไปช่วยวางรากฐานเกษตรสู่คาร์บอนต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
1: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับต้องเรียนว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเองเนี่ยก็มีภารกิจ1นะครับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานนะครับการอนุรักษ์พลังงานเองจริงๆแล้วเป้าหมายเองก็เป้าหมายสุดท้ายเองก็จะคล้ายกับเป้าหมายของประเทศไทยนะครับก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งเราเองเราก็มองเห็นภาพว่าถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยเป้าหมายของเราเป้าหมายแรกของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานคือการลดต้นทุนด้านพลังงานเพราะเราเห็นเองเรื่องนี้เองก็มองภาพว่าภาคเกษตรเองก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังมีแก็บอยู่ที่เรายังสามารถไปลดแก๊สตรงนั้นได้นะครับก็เลยมองเห็นว่าต้นทุนน้ำพลังงานกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเองน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญของทางภาคเกษตรก็เลยเป็นความร่วมมือของทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพ.นะครับ
0: ครับ
1: กับอีก7หน่วยงานรวมถึงกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือกรมสสด้วยนะครับแล้วก็บวก6หน่วยงานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ
0: เท่าที่ผมดูก็มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรวิชาการเกษตรปศุสัตว์ประมงอะไรพวกนี้เนาะหรือว่ากรมการข้าวอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: กรมการข้าวใช่ครับใช่ครับ
0: คือคุณผู้ฟังเขาคงต้องถามไม่ใช่ไหมไอ้ปลูกข้าวเนี่ยไอ้ปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะทำปศุสัตว์ทำการเกษตรเนี่ยปลูกต้นไม้เฮ้ยมันช่วยไอ้ให้มันมีออกซิเจนดิมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนหรือเปล่าอันนี้มันเกี่ยวกันไหม
1: เกี่ยวฮะจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วภาพรวมของทางฝั่งภาคเกษตรเองก็จะมีอย่างน้อยๆต้องมีเครื่องมือทางการเกษตรใช่ไหมครับต้องมีอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรใช่ไหมครับต้องมีอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนอุปกรณ์ที่ให้ความเย็นอย่างนี้ตัวอย่างเบื้องต้นนะครับเหล่านี้เองต้องใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานเช่นน้ำมันหรือบางส่วนใช้เชื้อเพลิงอื่นนะครับอย่างนี้เองก็ถือว่าเราเองมองภาพตรงนี้นะครับว่าอย่างเกษตรที่แปลงเล็กๆเองอาจจะมีการใช้ไม่ได้เยอะนะครับแต่ในภาพรวมแล้วเองของเกษตรแปลงใหญ่รวมถึงภาพรวมของประเทศไทยเองใช้อยู่เยอะเราสามารถลดได้เยอะพอสมควรครับ
0: ไม่ใช่ว่าคือเดี๋ยวเขาจะนึกภาพอย่างนี้ครับอ๋อเราปลูกข้าวนะเราเป็นชาวนาเราเป็นชาวสวนเราเป็นชาวไร่นะอันนี้เราปลูกต้นไม้อะไรพวกอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วในกระบวนการเนี่ยมันมีเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเนาะใช่ไหมฮะเอารถเกี่ยวมาใช้ใช่ไหมฮะมีรถไถ
1: มีรถเกี่ยว
0: ครับ
1: มีอุปกรณ์ทางการเกษตรอีกเป็นต้นครับ
0: ก็เลยอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ประเทศไทยที่จะต้องเดินตามอะไรเน็ตซีโร่อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับเน็ตซีโร่เป้าหมายหมุดหมายของประเทศไทยคือปี2050ที่ทางประเทศไทยเราอยากจะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์นะครับ Net Zero Emission นะครับ
0: ครับถ้าลองเราไปทำความร่วมมือเนี่ยนะหรือว่าไปจับมือกับ7องค์กรหรือว่า7หน่วยงานเนี่ยทั้งจากกระทรวงเกษตรเนี่ยแล้วก็ของอะไรล่ะกรมลดโลกร้อนเนาะใช่ไหมครับผมสสอะไรเนี่ยนะเราไปจับมือแล้วเราจะต้องทำยังไงมันจะเป็นรูปธรรมยังไงการขับเคลื่อนของมันจะเป็นแบบไหนยังไง
1: ต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงแล้วทั้ง6หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรเองสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็กรมการข้าวเนี่ยจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยทางท่านเหล่านี้เองก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องลดคาร์บอนอยู่ในส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเราเองเนี่ยไปเติมเต็มว่าเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยให้มันเป็นรูปแบบที่เราสามารถที่จะดึง อุปกรณ์เหล่านั้นให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้เช่นยกตัวอย่างเช่นว่าบางเป้าหมายเองเนี่ยอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอุปกรณ์การเกษตรมากนักไม่ได้ดึงคำนึงถึงเชื้อเพลิงมากนักซึ่งคือทางฝั่งเกษตรเองต้องเรียนว่า

0: จจะไม่ได้คำนึงถึงภาคพลังงานเดือดหน้าการเกษตรมากนักเราเองก็จะไปเติมเต็มตรงส่วนนี้นะครับ
1: ยังไงครับคือถ้ามันเป็นรูปธรรมหน่อยท่านรองคือยังไงคือเราจะไปผมถามแบบตรงไปตรงมานะเราจะไปช่วยเขาติดโซลาร์เซลล์หรอหรือยังไง
0: อ๋ออ๋ออาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวครับอย่างเช่นว่าภาคเกษตรเองก็จะมองเรื่องอย่างเช่นว่าถ้ามีเรื่องคาร์บอนอาจจะเรื่องลดคาร์บอนของกระบวนการผลิตทางด้านการเกษตรของฝั่งเกษตรนะครับแต่เรื่องอุปกรณ์ทางการเกษตรเองคือฝั่งเกษตรเองก็จะมองเรื่องโลคาร์บอนเรื่องต้นทุนทางฝั่งเกษตรไม่อยากให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเช่นกรณีของนาข้าวอีกเป็นต้นนะฮะแต่เราเองเนี่ยจะไปเติมเต็มในส่วนที่ว่าอุปกรณ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่พูดตอนต้นนะครับที่เกี่ยวข้องทางภาคพลังงานเองเขาจะเอาเนี้ยเอาไปผลิตเรียกว่าไปผลิตนะครับว่าอย่างเช่นว่าสมมติยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่านาข้าวของกรมการข้าวเองเขาคำนึงถึงเรื่องโลคาร์บอนเช่นเปียกสลับแห้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เขาต้องการจะให้ลดมีเทนลด CO2 ลงเราเองก็จะอาจจะเอาไปเติมเต็มว่าเพราะนั้นนาข้าวนั้นทำได้ดีกว่านั้นได้อีกอาจจะสามารถที่จะลดเกี่ยวข้าวเองอาจจะเป็นแบบประหยัดพลังงานดีไห
1: ม
0: แล้วหลังจากนั้นเองอาจจะต้องไปแปรรูปอุปกรณ์ทางการเกษตรเป็นแบบประหยัดพลังงานดีไห
1: ม
0: หรือต่อไปเองเราสามารถจะมองภาพถึงว่าถ้าเกิดจะไปแปรรูปต่อเรื่องอุปกรณ์ทำความเย็นทำความร้อนอันนี้ได้หมดอยู่แล้วนะครับเราสามารถไปเสริมต่อได้อีกหลายส่วนนะครับว่าอาจจะเป็นเอานวัตกรรมเข้าไปจับเรื่องลดต้นทุนอย่างอื่นต่อได้อีกเรื่องโปรยมะล่วงเมล็ดอะไรนี้ได้อีกนะครับ
1: เกษตรกรได้อะไรครับผม
0: เกษตรกรก็คือจริงๆแล้วอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับว่าเราเองอย่างแรกเลยต้องมองเลยว่าเรามองเรื่องลดต้นทุนด้านพลังงานก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อให้เขาเกิดประสิทธิภาพในตัวเขาเมื่อลดต้นทุนด้านพลังงานเองเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการแข่งขันของตัวเขาแล้วสุดท้ายเมื่อลดต้นทุนด้านพลังงานแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ลดเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเพราะฉะนั้นมันดีแล้วก็ต้องเรียนท่านพิธีกรว่าดีแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับว่าถ้าเราลดต้นทุนด้านพลังงานได้มันก็คือลดต้นทุนของเกษตรกรเขาเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: คือถ้าผมฟังอย่างนี้คือท่านรองคือถ้าผมฟังแบบนี้เนี่ยคือคล้ายๆกับว่าเราก็คล้ายๆกับว่าเราร่วมมือกันแต่ว่ามันจะเป็นหน่วยคล้ายๆเป็นหน่วยทางวิชาการที่จะคอยสนับสนุนใช่ไหมอย่างนั้นไหม
0: ก็จะหากรอบความร่วมมือแล้วลงไปทำในกรอบความร่วมมือ5ปีนี้เลยครับเราจะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในเชิงพื้นที่กับแต่ละหน่วยงานเช่นกรมประมงอาจจะเหมาะสมประมงในบางพื้นที่กรมปศุสัตว์อาจจะบางพื้นที่กรมการข้าวอาจจะบางพื้นที่เราก็จะเอาอันนี้ครับเข้าไปดูแล้วเข้าไปเรียกว่าเข้าไปออดิตนะครับเข้าไปตรวจวัดก่อนว่าในตรงนั้นเองเนี่ยมีการใช้พลังงานเท่าไหร่อย่างไรแล้วเราก็จะคุยหาหรือร่วมกันว่าเราจะสามารถที่ก็มีงบประมาณตัวเองนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะอาจจะเป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการลดพลังงานอีกส่วนหนึ่งด้วยครับใช่ครับ
1: โอเคจะได้เห็นภาพท่านรองเพราะว่าถ้าทำอย่างเงี้ยคือผมกำลังนึกอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเราจะมีรูปแบบอย่างเงี้ยเยอะท่านรองใช่ไหมฮะหน่วยงานราชการเนี่ยจะมีรูปแบบอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็จะทำเป็นเกษตรแล้วก็หน่วยงานแต่ละหน่วยเขาก็จะมีของเขาเองด้วยผมก็คุยมากับหลายท่านนะก็กรมการข้าวเขาก็มีของเขาใช่ไหมกรมประมงเขาก็มีของเขาแต่ว่าพอมันมาจับเป็นความร่วมมือแล้วก็ทำเพื่อยกระดับขึ้นเนี่ยคือมันจะทำยังไงก็ตามทีชาวบ้านเนี่ยนะเกษตรกรชาวนาชาวไร่คำถามคือเขาจะได้อะไร
0: คร
1: ับ ใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็เลยต้องถามแทนเขาว่าเออแล้วรูปแบบมันจะเป็นแบบไหนเขาจะได้อะไรอันนี้ก็คืออย่างน้อยๆคือว่าถ้าเรามีช่องทางที่เราจะพัฒนาปรับปรุงเพื่อจะลดคาร์บอนเนี่ยนะก็คืออาจจะมีช่องทางที่ให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนหรือว่าเข้าถึงอุปกรณ์ที่มันช่วยลดคาร์บอนอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
0: แน่นอนใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราบอกว่าเรื่องการลดต้นทุนของเขาเองนะครับก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเครื่องมือทางการเกษตรเองเนี่ยมันก็มีหลากหลายเราก็จะเลือกที่มันมีประสิทธิภาพด้านพลังงานและขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นว่าถ้าเราสามารถที่จะหาเงินที่ไปซัพพลายได
1: ้ครับ
0: เราก็จะสนับสนุนเข้าตรงนั้นนะครับเมื่อเข้าตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านพลังงานมากขึ้นแล้วเนี่ยเราเองถ้าเกิดเราดูเขาได้เราอาจจะต่อยอดเชิงนวัตกรรม

0: เขาต่อได้อีกนะครับว
1: ่
0: าอาจจะมีนวัตกรรมแล้วก็เรื่องอื่นเข้าไปเสริมได้อีกนะครับ
1: ถ้าเป็นแบบเกษตรคาร์บอนต่ำเนี่ยนอกเหนือจากไอเปียกสลับแห้งเนี่ยเรามีอย่างอื่นไหมที่เราพอจะให้เห็นภาพได้ไหมครับ
0: เข้าใจจริงแล้วทางเกษตรเองก็ทำมาพอสมควรนะครับที่เราหารือร่วมกันเขาเองก็พยายามใช้ทางอุปกรณ์หรือเครื่องมือการเกษตรที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคาร์บอนเช่นเขาพยายามจะไม่ใช้ที่มันมีเครื่องมือที่มันไม่มีประสิทธิภาพครับก็หารือร่วมกับเราซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ให้ความรู้ตรงนั้นไปและขณะเดียวกันเนี่ยเราจะร่วมเขาว่าเราคงจะมีเป็นลิสต์อุปกรณ์ให้เขาไปเลยแล้วก็ทำงานร่วมกันว่าควรจะเป็นแบบไหนต่อไปเกษตรกรจะได้รับรู้ได้นะครับว่าเครื่องมือที่มันมีประสิทธิภาพควรจะเป็นแบบไหนครับ
1: ครับผมสุดปลาย
0: จุดประโยชน์เข้าโดยตรงใช่ครับ
1: จุดหมายปลายทางสุดท้ายเนี่ยที่เราร่วมมือกันนี่เราต้องการอะไรครับ
0: คือก็ขออนุญาตเน้นย้ำนี้เพราะว่าตอนต้นเองเรามีเป้าหมายเรื่องต้นทุนน้ำพลังงานที่เราอยากลดลงให้เกษตรกรได้นะครับแล้วก็เป้าก็คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างที่เรียนนะครับทีนี้เองเนี่ยเราเองก็มองภาพว่าเมื่อเราทำแล้วได้แล้วเราบางที่เราต่อยอดเชิงนวัตกรรมได้เราเองอยากจะให้เขาบางที่เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะยกระดับได้อาจจะทำเป็นโลคาร์บอนอะกิคัลเจอร์เป็นสังคมคาร์บอนต่ำในบางสังคมในบางจุดได้เลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อบางที่ได้แล้วเนี่ยเราก็พยายามจะยกระดับเรื่องการตรวจวัดของด้านพลังงานเราเอง MRV เราด้วยว่าคืออันนี้ก็เป็นเรื่องต้องเรียนว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่าคือบอกว่าเป็นเกษตรคาร์บอนต่ำแล้วเรามีการใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรที่ประหยัดพลังงานเองเนี่ยก็ควรจะต้องมีเกณฑ์หรือมีการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราอยากทำให้มันเป็นมาตรฐานว่าเขาเองจะได้ไปเรียนว่าเขาจะได้ไปเซอร์ติฟายในระดับสากลได้อันนี้กรณีหนึ่งที่ยังสามารถยกระดับได้นะครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะก็หวังว่าประมาณ 4-5 ปีใช่ไหมที่เป็นความร่วมมือที่ทำกันรอบน
0: ี้ความร่วมมือเกาะประมาณ5ปีฮะต้องเรียนท่านพี่ก่อนว่าก็อยากให้ความร่วมมือนี้ไปถึงเกษตรกรแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็สามารถจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับเกษตรกรได้จริงๆครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะหรือว่าพอนะดร.นันทนิตวงวัฒนานะครับก็ได้คุยกันนะก็กรอบความร่วมมือ5ปีนะอย่างที่ท่านย้ำนะก็คือเรื่องสำคัญเลยคือลดต้นทุนนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือเรื่องของลดการปล่อยไอ้พวก CO2 เนี่ยนะพวกไอ้คาร์บอนเนี่ยนะแล้วก็จะทำให้มันเกิดเกษตรคาร์บอนต่ำนะlow carbon agriculture นะครับอันนี้แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยคือถ้าสุดจุดหมายปลายทางจริงๆเรานี่ต้องการที่จะเป็น net zero ใช่ไหม2050นะไม่ใช่แค่เราหรอกนะตัวโลกเขาก็พูดถึงเรื่องนี้หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะช่วงหน้าช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะฮะเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องหุ้นชนิดดีไหม ตลาดหุ้นซะหน่อยนะนานๆคุยทีนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะ จากคาตาลิพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: 10นาฬิกา41นาทีนะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยจะโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะฮะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาการฝาก3ปีนะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบ3ปีนะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเขาจะดำเนินการในการก่อสร้างแท่นรับท่อประปานะจึงมีความจำเป็นนะที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม2ชั่วคราวโดยปิดทางคู่ขนานนะทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะในวันที่26และ27กันยายนนะตั้งแต่ช่วง4ทุ่มถึงตี5นะส่วนวันที่26กันยายนนะอันนี้เขาจะปิดคู่ขนานฝั่งขาออกนะตั้งแต่บริเวณอะไรเนี่ยบริเวณโลตัสพระราม2นะถึงพระราม2ซอย71นะแล้ววันที่27กันยายนเนี่ยนะเขาจะปิดคู่ขนานฝั่งขาเข้านะฮะตั้งแต่บริเวณซูซูกิพระราม2นะจนถึงพระราม2ซอย68นะฮะผู้ใช้ทางนะสามารถใช้ทางเบี่ยงเข้าทางหลักทดแทนชั่วคราวนะทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะครับพูดง่ายๆนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะเขาจะแบ่งเป็น2วันนะวันที่26กันยายนนะเขาจะปิดคู่ขนานฝั่งขาออกตั้งแต่โลตัสพระราม2นะถึงพระราม2ซอย71นะส่วน27กันยายนนะเขาจะปิดคู่ขนานฝั่งขาเข้านะฮะตั้งแต่ซูซูกิพระราม2จนถึงพระราม2ซอย68นะช่วงเวลาที่ปิดนะทั้ง26และ27เนี่ยก็คือช่วง4ทุ่มถึงตี5นะครับอ่ะส่วนทางสำนักงานกสทช.ครับก็เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียนะและประชาชนทั่วไปสำหรับร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการและวิธีการจัดสรรขึ้นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมนะครับแล้วก็ร่างประกาศกสทช.นะเรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและวิทยุคมนาคมนะครับโดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นนะได้ตั้งแต่บัดนี้นะจนถึง16ตุลาคม2569ในช่องทางดังต่อไปนี้นะครับช่องทางแรกครับคือส่งทางอีเมลฮะสารบาน_2409 nbtc.go.th นะครับช่องทางที่2ฮะส่งทางเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะที่อยู่ดังนี้ครับสำนักงานกสทช.นะวงเล็บสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม1เลขที่87ถนนพหลโยธินซอย8แขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ช่องทางที่3ครับคือส่งเอกสารด้วยตนเองฮะที่อยู่ก็คือที่สำนักงานกสทช.นะสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม1เลขที่87ถนนพหลโยธินซอย8แขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพนะครับเฉพาะวันแล้วก็เวลาทำการนะครับส่วนคำถามวันนี้คือสำหรับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะที่เปิดได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมเนี่ยนะเขาเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่กี่ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับวันนี้มอบเป็นตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินนะครับช่วงที่2ฮะช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะซึ่งเราเจอกันทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยวันนี้เดี๋ยวคุยกับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับ
7: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็แฟนรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับผม
1: โอ้วันนี้เดี๋ยวขอคุยเรื่องหุ้นหน่อยคือจริงๆช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ใช่ 2-3 วันอ่ะนะอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อประกาศออกมาเท่ากับที่คาดการณ์นะดอกเบี้ยนะFOMC ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเอ้ยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นใช่มั้ยฮะมันก็เลยทำให้แก๊ปเนี่ยของบ้านเรากับเขาเนี่ยห่างกันไปอีกมีคนพูดถึงว่าโอ้อย่างนี้เงินมันจะไหลออกหรือเปล่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงแต่ที่นายกไปที่สหรัฐเห็นบอกล่าสุดจะมีเงินไหลเข้าก็เลยงงๆสรุปสุดท้ายมันจะเป็นยังไง
7: ต้องเข้าใจกลไกของตลาดเงินทุนก่อนนะครับก็ตัว Fed เนี่ยเขามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.75 ถึง 4%
1: ครับ
7: ซึ่งก็การที่ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสครับที่เงินเนี่ยมันจะไหลไปอยู่ที่ดอกเบี้ยมันสูงกว่าประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 1% ใช่ไหมครับก็มีความเสี่ยงที่เงินจะไหลออกเหมือนกันแต่อะไรก็ดีเนี่ยถ้าเราดูบริบทช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าดึงดูดเงินลงทุนของต่างชาตินะครับอันนั้นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีเงินไปลงทุนในตลาดบอนด์นะครับแต่ว่าในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยคงจะต้องดูเรื่องของหลายๆปัจจัยประกอบกันโดยภาพใหญ่เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ขาขึ้นเต็มตัวเนี่ยเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่มันไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยก็เป็นเพราะเศรษฐกิจมันโตช้านะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนเรื่องของการเมืองด้วยแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไม่ค่อยเติบโตนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับกลับด้านเลยก็คือเศรษฐกิจที่โตช้าเนี่ยมันเริ่มโตดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของวัฏจักรการลงทุนรอบใหญ
1: ่
7: ที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็พวก data center ซึ่งไทยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับการลงทุนด้านนี้ประกอบกับกำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะว่าออกมาเนี่ยทำสถิติใหม่นะครับจริงๆเนี่ยไตรมาส1เนี่ยก็ทำสถิติใหม่แต่ว่าไส้ในเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวยอดขายเนี่ยไม่ได้เติบโตก็คือรายได้จากการขายเนี่ยไม่ได้เติบโตแต่ว่าไตรมาสที่2เนี่ยตัวกำไรโตแล้วก็รายได้เนี่ยก็เติบโตด้วยนะครับ
1: อ
7: ันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกลุ่มพลังงานเนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วถ้าเราไปดู EBITDA เนี่ย EBITDA ก็ทำ New High เหมือนกันนะครับในไตรมาส2ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเห็นภาพที่มันทำให้ภาพของการลงทุนเนี่ยมันดูเปลี่ยนไปนะครับแต่อะไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าอีกอันนึงที่ผมลืมพูดไปคือตัว Fitch Rating นะครับที่เพิ่งปรับเอาท์ลุคของประเทศไทย
1: เป็น stable
7: เป็นใช่ครับผมก็อันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อไทยได้น่าจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ขาขึ้นเพราะว่าก็มีอีกปัจจัยหลายๆอย่างที่เราจะต้องดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวนโยบายต่างๆออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะส่งผ่านไปเรื่องของตัวกำไรของบริษัทเบียนที่มันมีดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะให้มันมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้ต่อเนื่องในอนาคตครับผม
1: มันมีเป็นกลุ่มๆไหมผมเห็นบางมันมีไม่กี่กลุ่มนะที่ดูแล้วมันออกจะแบบแข็งแกร่งหน่อยอย่างเช่นพวกไอ้ data อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยใช่ไหม หรือว่าพวกที่เกี่ยวข้องกับ data center อะไรเงี้ยอาจจะมีโยงซัพพลายชงซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับอะไรล่ะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับไอ้พวกอะไรนิคมอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยที่จะเข้ามาตั้งในเขตอะไรพวกอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันเป็นยังไงฮะถ้าดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับ
7: ก็ถือว่าดีนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยคือแต่ว่าก็มีบางคนก็มองว่าการที่เข้ามาลงทุน data center เนี่ยมันส่งผลกับเรื่องของเศรษฐกิจไม่มากเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้การนำเข้ามาไม่ได้พึ่งพาการจ้างงานหรือว่าการผลิตในประเทศเลยแต่ว่ามีจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยคนจะพูดถึงมากขึ้นซึ่งก็คือเรื่องของแผน PDP 2026เนี่ยครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการปลุกให้เกิดการลงทุนรอบใหม่ของประเทศไทยแล้วก็มันส่งผลกับเชิงบวกกับเศรษฐกิจได้มากกว่าการลงทุนแบบ data center ซะอีกเพราะว่ามันเป็นการลงทุนในระยะยาวซึ่งถ้าเราไปดูแผนตัว PDP 2026ถึง2050เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยจะเพิ่มตัวเมกะวัตต์ขึ้นประมาณสัก 50,000 เมกะวัตต์ใช่ไหมครับในช่วงแรกในช่วง15ปีแรก 50,000 เมกะวัตต์เนี่ยถือว่าเพิ่มกำลังผลิตขึ้นมาเท่าตัวจากปัจจุบันที่ประเทศไทยมีอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องให้เกิดการลงทุนมหาศาลอาจจะเปลี่ยนพลิกโฉมหน้าของตัวเศรษฐกิจไทยเลยก็ได้ก็เท่ากับเรามีการคือเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าในตลาดเนี่ยมีการประเมินว่าไอ้เงินลงทุนในช่วงแรกเนี่ยมันจะประมาณสัก2ถึง3ล้านล้านบาทนะครับในช่วง10ถึง15ปีแรกอันเนี้ยมันจะส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมันน่าจะส่งผลบวกมากกว่า data center เพราะว่ามันต้องมีการผลิตแล้วก็มีการจ้างงานในประเทศซึ่งผมคิดว่าทุกอุตสาหกรรมน่าจะได้ประโยชน์เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนเนี่ยมันจะสามารถที่จะคลอดได้ตามกำหนดหรือเปล่าก็มีการคาดการณ์กันว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะอนุมัติแผนเนี่ยในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็ส่วนจะเริ่มดำเนินการเนี่ยในช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปละอันนี้ผมคิดว่านักวิเคราะห์หรือว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้รวมคาดการณ์ตรงนี้ไว้ในประมาณการเศรษฐกิจเพราะนั้นก็มีโอกาสที่ประเทศไทยอาจจะไม่ใช่โตแค่ 2% ละอาจจะโตมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งผมยังมีความหวังในเชิงบวกอยู่นะครับผมลืมพูดกลับไปนิดนึงนะครับก็ไอ้เงินลงทุนที่บอกว่า 2-3 ล้านล้านบาทเนี่ยถ้าคิดเป็นตัว GDP เนี่ยมันจะสามารถที่จะผลักดันให้ตัว GDP growth เนี่ยมันดีขึ้นนะครับโดยที่ประมาณสักวันสัก 0.2 ถึง 0.5% ต่อปีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดภาคการลงทุนภาคเอกชนตามมาด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะได้ถึง 0.5 ถึง 1% เลยก็ได้ครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจไทยนะครับเรื่องถ้าเกิดรัฐบาลทำได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะลงมาใน earning นะครับแล้วก็จะทำให้ตัวกำไรของบริษัทเบียร์เนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ครับผม
1: เอ้ยถ้าอย่างนี้เราจะต้องไปดูยังไงคือเราต้องไปย่อยไหมอันนี้ผมถามแบบคนเขาก็อยากรู้เนาะต้องไปย่อยไหมเนี่ยเพราะโอ้โหมันเพิ่มขึ้นนะอย่างไอโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ค่อยไปไล่ดูบริษัทที่มันเกี่ยวข้องกับทำโซลาร์เซลล์อะไรอย่างนี้เหรออ
7: ๋อก็คือคงหนีไม่พ้นเรื่องของกลุ่มพลังงานที่เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าครับผมเพราะมันมีโอกาสการลงทุนครั้งใหม่เกิดขึ้นนะครับก็คงไม่อยากลงตัวหุ้นแต่ว่าก็มีหลายเจ้าที่เป็นเจ้าใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มรับเหมาก็ยังคงดีอยู่นะครับก็คิดว่างานก็นอกจากเรื่องของการลงทุนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีลงทุนเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับการขนส่งมวลชนต่างๆพวกทางด่วนพวกเอ็มต่างๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นก็เท่าที่ผมอ่านข่าววันนี้ก็มีของคุณพิพัฒน์ก็พูดประมาณสัก400,000 ล้านในช่วง4-8 ปีข้างหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเรื่องของตัวการลงทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะเป็นตัวพระเอกต่อเนื่องตอนแรกเนี่ยผมก็มีความกังวลเล็กน้อยนะครับว่าพอจบ data center แล้วเราจะทำอะไรต่อแต่ว่าตอนนี้มันก็มีแผน PDP มารองรับนะครับซึ่ง data center มันก็ใช้ไฟเยอะ
1: ใช้ไฟเยอะ
7: ก็จะมีการลงทุนเรื่องสารอุปโภคไม่ใช่แค่ไฟฟ้าก็จะต้องมีการวางแผนเรื่องของน้ำด้วยนะครับบริหารจัดการน้ำดีแล้วก็มีต่างๆที่ทำให้มันมีการสร้างงานมีการผลิตภายในประเทศหรือว่าสายระบบสายส่งเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมใช้พวกทองแดงช่วยอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เป็นการผลิตในประเทศก็น่าจะทำให้เป็นผลดีกับเรื่องของเศรษฐกิจโดยภาพรวมเพราะตอนนี้คนก็กังวลว่ามันเป็นแบบ K-shape อุตสาหกรรมมันกันได้ธุรกรรมก็ยังไม่ได้ก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็น่าจะแบบให้มันมีการกระจายตัวมากขึ้นครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็คือตอนนี้คือถ้าเราจะมองตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องดอกเบี้ยไม่ใช่แค่เรื่องเงินเฟ้อไม่ใช่แค่เงินไหลออกไม่ใช่แค่เรื่องของการดูผลตอบแทนอะไรต่างๆมันต้องดูพวกนี้ประกอบกันหมดเลยล่ะ
7: ครับผมก็เป็นความหวังนะครับว่าโครงสร้างของประเทศไทยเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือมีปัญหาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุสินเชื่อเติบโตต่ำใช่ไหมแบงก์ก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยสินเชื่อแต่ว่าถ้าเกิดมีการลงทุนรอบใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้มีการปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นเราจะเห็นว่าแบงก์เนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแบงก์ก็ระมัดระวังตัวไม่อยากจะปล่อยสินเชื่อแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสการลงทุนครั้งใหม่เนี่ยมันก็ทำให้แบงก์เขามีการปล่อยสินเชื่อได้พอสินเชื่อเศรษฐกิจทุกอย่างมันน่าจะเดินได้นะครับแล้วก็กลุ่มแบงก์ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์จากเรื่องของการลงทุนครั้งใหม่ครั้งนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะผลักดันตัวโครงการต่างๆนี่ออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งถ้าเกิดมันจุดติดได้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นมัลติพาวเออร์ที่มันแบบเวลล็อกซี่ที่มันแบบหมุนไปเรื่อยๆก็น่าจะดีกับเรื่องของตัวเศรษฐกิจแล้วก็ผันแปรมายังที่กำไรของบริษัทเดอะเบียร์เนี่ยถ้ามันสามารถที่จะเห็นความชัดเจนเติบโตได้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ยังยอมรับว่ามันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ากลุ่มพลังงานเป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ครับ
7: ถ้าราคาน้ำมันมันลงอะจากตอนนี้ร้อยเหรียญเงี้ยมันลงแล้วเลย70หรือ80เหรียญเนี่ยมันก็อาจจะ
1: มันก็จะวูบเหมือนกัน
7: มันก็จะวูบเหมือนกันก็ถ้าเกิดมันน้ำมันแต่ว่าในสมมติฐานเราเนี่ยคิดว่าราคาน้ำมันก็อาจจะยังไม่ได้ลดลงเร็วมากแบบลงแบบปิดหูปิดตา60-70เหรียญอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันยังยืนสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวถ้ายืนสูงแบบนี้แรงกดดันเงินเฟ้อก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ตัวบอนด์ยิลด์ก็อาจจะยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในประเทศที่ต้องมีภาระหนี้เยอะเงี้ยนะครับแต่ประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันเพื่อที่จะรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับเราแล้วก็ประเทศกับประเทศยักษ์ใหญ่อย่างประเทศอื่นที่เขาขึ้นดอกเบี้ยหมดแล้วอย่างไรญี่ปุ่นยังขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อาจจะดูกลุ่มแบงก์ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าได้ทั้งประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็กลุ่มแบงก์ก็อย่างที่ทราบกันก็คือจ่ายเงินปันผลได้ค่อนข้างดีอยู่ครับผม
1: ก็ยัง 6% 7% เนาะเห็นหลายแบงก์เป็นแบบนั้นเนาะ
7: ใช่ 6% 7% คาดหวังได้ครับผมหลายๆตัวเลยครับผม
1: อ่ะโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณอภิชาติครับ
7: ครับได้ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสของสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะฮะก็คุยภาพของตลาดหุ้นหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะมันมีปัจจัยถ้าดูจากปัจจัยภายนอกเนี่ยมันก็น่ากลัวนะใช่ไหมครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกามันเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วก็มันก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยอ่ะนะมันห่างขึ้นหลายคนก็กังวลว่าเฮ้ยเงินมันจะไหลออกหรือเปล่านะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะตลาดหุ้นมันก็คึกคักนะถึงแม้ว่ายังเข้ามาไม่เต็มที่นะเพราะปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมีเงินไหลเข้าประมาณสัก50,000 ล้านแต่ว่าก่อนหน้านี้ออกไป500,000 ล้านนะครับเหลือประมาณสัก450,000 ล้านนะที่จะกลับเข้ามาหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องค่อยๆติดตามเนี่ยแต่ก็คาดหวังแหละนะอย่างที่คุยกับคุณอภิชาตินะว่าถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัยนะที่สามารถที่จะมองในทิศทางที่เป็นบวกได้นะแผน GDP นะ2026นะเรื่อง data center อะไรต่างๆนานาการลงทุนเม็ดเงินต่างๆที่มันจะเข้ามาต่อเนื่องไปเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะที่ผมยังไม่ได้ถามเรื่องกรอบนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็คงรออยู่นะเพราะว่าสิ้นปีเนี่ยเดี๋ยวเรายังไงเนี่ยนะมันยังพอมีเวลานะเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันเพิ่มเติมจะได้เห็นภาพว่าปีนี้เนี่ยเขาจะมองตลาดหุ้นเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันนะในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะซึ่งเราเจอกันทุกวันพฤหัสบดีนะสำหรับรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับแต่ว่าช่วงอื่นๆของรายการเจาะเศรษฐกิจเนี่ยช่วงแรกอันนี้ยืนพื้นเลยนะหลังจากนั้นช่วงที่2นะก็จะมีเหลี่ยมมีมุมอะไรต่างๆทั้งสังคมทั้งสุขภาพนะแล้วก็เรื่องของการออมการลงทุนต่างๆนะมาฝากคุณผู้ฟังนะครับหมดเวลาแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์นะกลับมาเจอกันใหม่ตอน10 โมงนะถึง11 โมงนะครับกับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
13: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสนธิกำลังเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าได้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกำชับให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ให้ดำเนินการตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำยังคงทะลักล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24 กันยายน 2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5 อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18 ตำบล 91 หมู่บ้าน 2,959 ครัวเรือน

0: โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศนายวาเอลชูชานเลขาธิการแห่งรัฐฝ่ายการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของตูนิเซียกล่าวระหว่างการเปิดการประชุมด้านพลังงานของแอฟริกาประจำปี2569ที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตูนิเซียให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแม้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญแต่พลังงานหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั้งนี้ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอโดยตูนิเซียเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วหลายแห่งและกำลังพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มเติมผ่านการลงทุนของภาครัฐและเอกชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 63% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกCreative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลด้วยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีวันฝนโปรยปรายค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ไม่ว่าฝนจะตกหรือฝนจะไม่ตกตรงนี้ก็ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยเกิดภายใต้ธงไตรรงพื้นเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story ค่ะเมื่อวานนี้ภาคตะวันออกชลบุรีระยองฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลชนิดที่เรียกว่าขอโทษนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกตกชนิดไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะเมืองพัทยาทั้งเมืองแทบจะจมน้ำไปเลยทีเดียวทั้งที่เขาพยายามกันเหลือเกินน่ะนะแต่ว่าห้ามอะไรก็ห้ามได้ห้ามฟ้าห้ามฝนนี่ห้ามไม่ได้ห้ามคนหน้างอยังห้ามไม่ได้เลยแล้วไปห้ามอะไรกับห้ามฟ้าห้ามฝนจริงไหมคะคนเราเนี่ยคุณเคยเจอไหมคนหน้างอเนี่ยห้ามไม่ได้นะก็เขาจะหน้างอเขาเกิดมาหน้างอโอ้ห้ามไม่ได้ดังนั้นห้ามไม่ได้ห้ามคนหน้างอไม่ได้ห้ามฟ้าห้ามฝนก็ยิ่งห้ามไม่ได้ใหญ่เลยดังนั้นต้องทำใจอย่างเดียวเลยทีเดียวจริงๆดิฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยภูมิภาคตะวันออกเนี่ยเขาเชิญให้ดิฉันไปพัทยาไปทริป VIP กับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ดิฉันก็รีรอจนกระทั่งเขาไปกันแล้วเนี่ยตอนนี้เขายืนอยู่ที่พัทยาไปคุยกับผอ.ภูมิภาคตะวันออกค่ะไปทักทายกันผอ.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์นัทและแฟนรายการ Thailand Story ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการค่ะ
1: นี่อาจารย์พลาดมากนะคะจะบอกว่าพลาดจริงๆ
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: อยู่ที่เดอะไทยที่จะเป็นเนี่ยค่ะมุมนั่งเล่นนะคะจะไม่ใช่อันนี้จะไม่ใช่ส่วนโรงแรมเดอะไทยที่บางแสนนะคะ
0: ค่ะ
1: จะเป็นชื่อร้านเป็นร้านตรงบางเสร่
0: ตรงบางเสร
1: ่มองไปข้างหน้าตอนนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: จะมีทั้งแนวเกาะแล้วก็มีเนี่ยค่ะเรือทั้งเรือประมงเรืออะไรหลายๆชนิดวิวสวยมากเลยค่ะอาจารย์แล้วมันนี่นะคะสีน้ำก็จะเป็นเนี่ยอาจจะไม่สดใสเท่าวันที่ฝนไม่ตกแต่ตอนนี้ก็คือ
0: ฟ้าหลังฝน
1: ไล่เป็นสีเทาสีสวยฟ้าหลังฝนสวยงามมาก
0: สวยงามมาก
1: พัทยาเช้านี้เที่ยวได้เลยค่ะ
0: เมื่อ
1: เช
0: ้ามา
1: จากกร
0: ุ
1: งเทพก็ฝนไม่มีเลยค่ะตอนนี้และเริ่มแดดออกแล้วค่ะ
0: ไม่ถามต่อหรอคะอาจารย์เสียดายไหม
1: ต้องเสียดายแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่เราไม่อยากจะตอกย้ำ
0: ไม่อยากจะตอกย้ำใช่ไหม
1: เป็นทริปที่เหมือนเปิดมุมมองใหม่สำหรับลูกค้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพัทยาว่าในรอบต่อไปเนี่ยเราอาจจะเนี่ยค่ะมาฮีลใจมาสูดอากาศบริสุทธิ์และมีกิจกรรมดีๆในพื้นที่นี้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะส่วนของชุมชนซึ่งที่รู้จักกันที่ไปกันมาในส่วนของตะเคียนเตี้ยอาจจะเดินตลาดนาเกลือนั่นคือเดิมอาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนไปแล้วหรือยังไม่เคยไปแต่ถ้าถามนะคะมุมบางเสร่และอีกหลายๆมุมตรงนี้นะคะจะมีอะไรที่เนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวครั้งหน้าต้องพาแฟนรายการไปบางเสร่เพราะว่าไม่ได้พาเขาไปบางเสร่เลย
1: แล้วมันเป็นการฮีลใจนะคะอาจารย์แหวนก่อนนี้เขาต้องฮีลใจนิดนึงออกมาจากกรุงเทพแป๊บเดียวชั่วโมงชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วได้มาเห็นวิวแบบว้าวมากมากจริง
0: ๆวิวหลักล้าน
1: นะก็จะมองจากเหมือนพักในโรงแรมห้องตึกสูงแล้วก็มองวิวทะเลไปแต่นี่ข้างหน้าที่จับต้องได้จริง
0: ๆ
1: และเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายและกิจกรรมนะคะก็มีหลากหลายวันนี้เนี่ยที่เรามาเดือดทายตรงนี้ตรงบางเสร่เน
0: ี่
1: ย
0: ทำอะไรกันบ้าง
1: เราก็จะมีการทำเทียนหอมค่ะตอนนี้เริ่มตั้งไฟอะไรคะละลายเทียนซึ่งมีหลากหลายกลิ่นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและรอบที่แล้วที่มานะคะในโรงแรมก็จะมีทั้งในส่วนของสปาเดี๋ยวนี้กินดีอยู่ดีเขาอาจจะนึกแค่เรื่องนวดมันไม่ใช
0: ่
1: มันทั้งอาหารดีอากาศดีแล้วก็เนี่ยค่ะการผ่อนคลายหลายๆวิธี อาจจะโยคะเช้ามาซาวฮิลลิ่งซาวฮิลลิ่งเสร็จนะคะที่นี่เขาหลายๆโรงแรมตอนนี้เขามีกิจกรรมร้อยลูกปัดนะคะซึ่งคนตอนแรกงงเอ้าเอากิจกรรมร้อยลูกปัดมาทำไมคะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าต้องเป็นในส่วนของเหมือนกับเฮ้ยกิจกรรมด้านสปาอย่างเดียวไม่ใช่เลยค่ะเขาบอกว่าอันนี้นะคะพี่เกดไม่รู้การร้อยลูกปัดคือการสร้างสมาธิที่ดีมากๆเลยกว่าจะแล้วเราสามารถเลือกลูกปัดเองนะคะอาจารย์ว่าเราต้องการแบบเป็น

0: บางเสลยาวนาจอมเทียนไปถึงบางแสนที่เราคุ้นเคย
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนั้นค่ะแล้ววันก่อนเนี่ยเข้าไปในโรงแรมในส่วนของการตกแต่งของสปา
1: ค่ะ
0: เขาใช้ครกอ่างศิลาหลากหลายขนาดอาจารย์แบบสวยมากๆเนี่ยขนาดตัวที่มาใส่ลองกลิ่นอะไรบอกโอ้โหทุกคนอยากจะซื้อครกอ่างศิลากลับบ้านกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหลากหลายตรงนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนน่ะบอกเนี่ย
1: มาเที่ยวพัทยาก
0: ันเขาเป็นสมาร์ทซิตี้เราสามารถดูได้เลยค่ะว่าเราจะไปจุดไหน
1: ค่ะดูจากกล้องของเขาได้เลย
0: ปัจจุบันน่ะดูจากกล้องของเขาเลยมีเป็นพันเกินพันตัวซ
1: ึ่
0: งอันนั้นน่ะก็คือมันเรียลไทม์อาจารย์เราหลอกกันไม่ได้เนาะเราหลอกกันไม่ได้ว่าโอ๊ยพัทยาสวยนู่นนี่เรียลไทม์ให้เขาดูกับตาของเขาเองเลยเพราะฉะนั้นค่ะก็อยากให
1: ้
0: เสาร์อาทิตย์นี้นะคะถ้าใครมีโปรแกรมอยู่ก็อยากให้คงไว้ไม่ต้องยกเลิกค่ะเนี่ยพี่มาพิสูจน์กับตัวเองแล้ว
1: เสาร์อาทิตย์นี้เขามีพัทยามาราธอนด้วย
0: ใช่ค่ะพัทยามาราธอนซึ่งประชาชนก็จะค่อนข้างจะ
1: แน่นแน่นแน่นแน่นแน่น
0: แน่นแน่นแต่ไม่ต้องกลัวนะคะพัทยาเรามีเป็นแสนห้องเพราะฉะนั้น
1: ไม่ต้องกลัวเลยที่พักเยอะ
0: หลากหลายไม่ต้องกลัวเลยค่ะ
1: ใช่มาพักบางเสลก็ได้
0: จุดสตาร์ทวิ่งแถวบางเสลก็สวยงามเดี๋ยวนี้คนออกมาทางนี้เยอะจันไปเดินตลาดก็สนุกวันนั้นไปเดินสะพานปลาหาของสดสด
1: มาพักที่บางเสลหรือไปพักที่จอมเทียนหรือจะเลยไปสัตหีบก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน
0: เลยไปถึงอีกฝั่งนึงบ้านฉางก็ไม่ว่ากันค่ะจันติดกันเลย
1: ได
0: ้ค่ะ
1: ขอให้พอมีความสุขมากๆวันนี
0: ้โอ้ยขอโทษนะคะที่ไม่สามารถแบ่งปันความสุขให้อาจารย์ได้ด้วยตัวเป็นๆก็ได้เฉพาะทางเสียงทางสายนะคะ
1: ขอบคุณมากๆค่ะส่งรูปมาด้วยนะส่งรูปมาด้วยนะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พอออกภูมิภาคภาคตะวันออกค่ะมาบอกกับคุณว่าวันนี้ฟ้าใสแล้วก็ทะเลสวยจริงๆทริปเนี้ยเป็นทริปที่ดิฉันต้องเดินทางไปด้วยนี่สารภาพเลยนะเขาเชิญดิฉันมา2อาทิตย์แล้วดิฉันก็ลังเลคือมี2วันให้มี2ทริปให้ดิฉันเลือกคือ21 22และ24กับ25ดิฉันก็เลือก24กับ25แล้วก็เตรียมการว่าดิฉันจะอัดเทปไว้แล้วก็จะไปกับเขาแต่ปรากฏว่าหลังจากคุยกับอุตุนิยมวิทยาหลังจากดูสถานการณ์ดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ดิฉันก็บอกว่าดิฉันขออนุญาตบายคือโอ้โหเมื่อคืนพัทยาหนักมากจริงๆหนักแบบสุดๆเลยอ่ะนะคะดังนั้นดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันขอโทษเถอะดิฉันขอบายละกันนะเพราะว่าดิฉันเป็นห่วงบ้านแล้วก็ห่วงกรุงเทพเดี๋ยวกรุงเทพหายค่ะเขาก็หัวเราะดิฉันกันเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางผอ.เองก็ไม่มั่นใจไงก็ดูสถานการณ์เพราะว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหพัทยาหนักมากนะคะแต่ว่าพัทยาเนี่ยเป็นอะไรที่ทีมงานเขาอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้เงินจากเขาเลยนะพูดจริงๆคือเขาร่วมมือร่วมใจกันจริงๆนะโอ้โหเขาไปยืนกันตามจุดนะเพื่อที่จะตรงนี้เขาไม่ได้ตรงนี้เขาไม่ได้ไปอำนวยความสะดวกเลยอะนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าทีมงานของเขาเข้มแข็งพร้อมใจกันจริงๆแล้วเขาไปยืนท่ามกลางสายฝนเลยท่ามกลางน้ำเลยอะนะคือห้ามไม่ได้จริงๆก็ฝนจะตกอะไปห้ามอะไรอะแล้วตกแบบชนิดตกเยอะมากด้วยเมื่อคืนเนี่ยนะคะคือตกตอนกลางวันตอนเย็นแต่ตกมารอบหนึ่งแล้วน้ำยังไม่ลงเลยรอบใหม่อีกแล้วอ่ะอย่างที่ดิฉันบอกเคยพูดอ่ะตกซ้ำแล้วซ้ำอีกฝนทิ้งช่วงอะค่ะทิ้งลงมาเป็นช่วงช่วงกลางวันช่วงกลางคืนดังนั้นก็หวังว่าสุดสัปดาห์นี้พัทยามาราธอนจะเหนื่อยแน่นไปด้วยผู้คนและฝนจะไม่มาเยี่ยมเยียนตอนนี้ไปคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความอิสระคำว่ามารยาทของทนายแปลว่าอะไรไปทักทายกันสวัสดีค่ะคุณทนาย
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการอีกครั้งค่ะ
2: ครับ
1: อยากรู้ว่าคำว่ามารยาทของทนายอ่ะมันคืออะไรคือกฎกติกามารยาทหรือคือกฎที่เขาเขียนไว้สำหรับทนายหรือข้อบังคับของทนายหรืออะไรคะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ข้อบังคับของทนายมันมีเยอะมากเลยนะครับหนึ่งในข้อบังคับของทนายความคือมันยากทนายความ
1: ค่ะ
2: มันยากทนายความในมันก็ภาษาง่ายๆก็คือมารยาทของทนายความทั่วไปเลยนะครับก็คือจรรยาบรรณของทนายความนั่นเองครับ
1: จรรยาบรรณของทนายความก็เหมือนจรรยาบรรณของสื่อ

0: อย่างนี้ถูกไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ต่างคนต่างถือจรรยาบรรณคนละฉบับ
1: ใช่ถูกต้องครับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณแพทย์จรรยาบรรณวิศวกรจรรยาบรรณสภาวิชาการพยาบาลหรือสื่อก็ต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
0: ใช่ไหมครับใช่
1: ก็พูดง่ายๆก็คือมันยากทนายความคือจรรยาบรรณของทนายความในการประกอบวิชาชีพและการดำรงตนใช่ไหมฮะการจรรยาบรรณมันทั้งการประกอบอาชีพและการปฏิบัติตนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทนายความจึงมี2เรื่องมาตรฐานในการดำรง1มาตรฐานในความรู
0: ้
1: 2มาตรฐานในการประกอบอาชีพและการดำรงตนที่เรียกว่าการรักษาจรรยาบรรณหรือการรักษามารยาทแต่มันเป็นศัพท์ของทนายความที่ว่ามันยากทนายความ
0: มันยากทนายความ
1: มันยากไม่ใช่มารยาทสิจ๊ะ
0: ไม่ใช่มารยาทนะเขาเรียกมันยากนะขอโทษทีอาจารย์พูดผิดแหมหนูไม่ได้เป็นทนายไงยังสอบตัวทนายไม่ได้แล้วเรียกตัวเองว่าทนายความเนี่ยผิดไหม
1: เออผิดอยู่แล้วครับแต่ว่าคำว่าเรียกตัวเองเป็นทนายความน่ะมันก็เป็นการผิดจริยธรรมแต่ไม่ถึงขั้นผิดกฎหมาย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเอาคำว่าทนายความไปหลอกลวงประชาชนอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนครับผิดกฎหมายในความผิดฐานช่อโกงหลอกลวงแอบอ้างก็ว่ากันไปหลากหลายนะครับ
0: ค่ะคืออย่างนี้หลายคนเข้าใจว่าเมื่อฉันเรียนจบกฎหมายฉันคือทนายความเลยใช่หรือไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เข้าใจผิดใจเลยครับ
0: อธิบายหน่อย
1: จบกฎหมายนะครับจบกฎหมายก็ส่วนจบกฎหมายไปแล้วไม่ได้แปลว่าเป็นทนายความจบกฎหมายไปแล้วไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์เป็นอัยการจบกฎหมายไปแล้วไม่ได้แปลว่าคุณเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นตำรวจนะครับม
0: ัน
1: ต้องไปสอบอีกต่างหากไปเรียนอีกต่างหากนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่จะจบกฎหมายมานี่ยังแค่คิดๆนะครับยังแค่เป็นลูกเจี๊ยบนะเพิ่งจะเริ่มหัดเดินในสายกฎหมายนะครับ
0: นี่
1: จะเป็นทนายความคุณต้องไปเรียนอบรมหลักสูตรการเป็นทนายความเอียดที่สภาทนายความอบรมให
0: ้ครับค่ะ
1: อบรมจบคุณก็ต้องสอบ
0: สอบ
1: ทั้งภาคทฤษฎีสอบทั้งภาคปฏิบัติและสอบทั้งจริยธรรม
0: ค่ะ
1: สอบตกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็ไม่ผ่านแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสอบจริยธรรมสอบภาคปฏิบัติหรือภาคทฤษฎี
0: ค่ะ
1: เมื่อคุณเป็นทนายความแล้วไม่ใช่คุณจิรัตน์อิสระนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อคุณเป็นทนายความแล้วคุณต้องขึ้นทะเบียนเป็นทนายความและเป็นสมาชิกของสภาทนายความที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของการตรวจสอบของสภาทนายความโดยมีคณะกรรมการมัญญาทนายความเป็นคอยคนตรวจสอบกำกับอีกครั้งนะครับ
0: ดูแลคุณอีกทีหนึ่งถูกไหมคะ
1: ใช่การที่สภาทนายความเข้ามาตรวจสอบมาดูแลมาเข้มงวดกับการปฏิบัติการรักษาวิชาชีพปฏิบัติตามวิชาชีพและจริยธรรมของการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน
0: ค่ะ
1: คือใครจะแอบอ้างเป็นทนายความแล้วไปหลอกลวงประชาชนเนี่ยอันนี้ถ้าไม่มีการควบคุมเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ประชาชนก็เดือดร้อนเสียหายตายกันพอดีจริงไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยเนี่ยเอ้าไว้ใครก็ได้ไปหลอกลวงประชาชนแบบนี
0: ้
1: ก็เป็นเรื่องใหญ่สังคมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าการเอากฎหมายไปทำมาหากินไปหลอกประชาชนจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดแม้กระทั่งไม่รู้กฎหมายเลยแล้วไปทำให้เขาแพ้คดีติดคุกติดตารางเนี่ย
0: จ
1: ะหายมากจะหายมากกว่าอะไรอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการควบคุมมีสภาวิชาชีพในการควบคุมบุคคลเหล่านี
0: ้
1: ทุกองค์กรก็ต้องมีสภาวิชาชีพเพราะมันเป็นความสำคัญและเป็นความจำเป็นที่ต้องควบคุมบุคคลเหล่านี้ครับ
0: ค่ะก็เหมือนกับแพทย์ก็มีแพทย์สภา
1: ถูกต้องครับ
0: คล้ายๆกันก็คือจะต้องไว้คอยควบคุมทีนี้อาจารย์เรียนถามนะคนที่จะเป็นทนายอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณทนายพูดว่าจะต้องอบรมก่อนแล้วจะต้องไปสอบคำว่าสอบเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าสอบตั๋วทนายใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับถ้ามันเป็นภาษาทั่วไปที่เรียกว่าสอบตั๋วทนายแต่โดยปกติเราเรียกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความหรือใบอนุญาตว่าความทนายความใช่ไหมครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ภาษาชาวบ้านเรียกว่าตั๋วทนาย
0: ค่ะค่ะสอบยากไหม
1: มันขึ้นอยู่กับความพยายามและความตั้งใจนะ
0: ค่ะ
1: คือคนที่มีความตั้งใจจริงๆมันก็สอบได้ก็เหมือนเรียนปริญญาตรีเรียนปริญญาโทเรียนปริญญาเอกทุกอย่างนั่นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญปีแรกอาจจะสอบมาได้ปีต่อไปสอบไม่ได้และปีต่อไปก็อาจจะสอบได้ก็ได้
0: แล้วแต่
1: บางคนก็เก่งนะครับครั้งเดียวก็ผ่านก็มีแล้วแต่ครับสอบยาก
0: ใช่ไหมนั่นน่ะสิเพราะว่าเห็น

0: มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าให้อาจารย์ฟังเลยนะเขาบอกว่าคือเขาได้ยินอาจารย์คุยกับคุณเกิดผลใช่ไหมเขาก็บอกเนี่ยผมพยายามสอบตัวทนายอยู่อะถามว่าแล้วยังไงยังสอบไม่ได้เลยบอกว่าพี่เกิดผลน่ะเขาอบรมให้ฟรีนะก็ครั้งแรกก็ไปอบรมแต่ว่ากับเขาอะแต่ก็สอบไม่ได้แล้วก็ครั้งที่สองก็ไม่ได้ไปอีกก็เอาความรู้เดิมๆไปสอบก็สอบไม่ได้อีก
1: อ
0: ะไรก็บอกว่าพยายามหน่อยละกัน
1: จริงๆช่วงหนึ่งที่ผมเปิดอบรม
0: ใช่
1: สอบตัวทนายความประมาณ6ครั้งมั้ง
0: ใช่ใช่
1: ก็มีน้องๆที่จบการจบไปเป็นทนายความหลายคนนะครับ
0: ค่ะ
1: หลายคนแต่ว่าครั้งแรกก็ไม่ผ่านก็หลายคนครั้งต่อๆไปเขาก็ประสบความสำเร็จนะ
0: ใช่
1: ทีเนี้ยปัญหาใหญ่มันคือคนที่สอบครั้งแรกไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาพยายามไม่ได้พยายามนะ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่การอ่านการเข้าใจในการเตรียมข้อสอบหรือบางทีผ่านเขาเรียกว่าไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม
0: ่ค่ะ
1: ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่หลายครั้งหลายคนอ่านข้อสอบเก่าๆก็อ่านข้อสอบเดิมข้อสอบเก่า2ครั้ง3ครั้งมันก็รู้แล้วทรงคําตอบเนื้อมันบางทีก็เลยไม่รู้ว่าความจริงหลักการคิดเกิดขึ้นคืออะไรรู้แต่รู้แล้วอ่านจบปั๊บก็รู้ข้อขอข้อขอข้องอแบบเนี้ยมันทําให้มันไม่ทําให้องค์ความรู้ในการที่จะเปลี่ยนความคิดหรือว่าบางทีเรียกว่าต้องเททิ้งให้หมดก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นกันใหม่เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าคุณไม่เททิ้งเลยเนี่ยคุณจำได้หมดแล้วว่าข้อคำตอบเนี่ยมันจะทำให้เรารู้แต่ว่า1กับ1บวก1เท่ากับ2แค่นั้นเองแต่วิธีคิดไม่ถูกไง
0: ค่ะ
1: รู้แต่ผลลัพธ์อ่ะเรื่องไหมครับ
0: ค่ะ
1: นายกนายกทำแบบนี้อ๋อนายกผิดเพราะว่าข้อสอบเก่ามันเคยบอกว่านายกผิดดีนั้นก็บอกว่านายกผิดก็เหมือนกับเราเรียนวิชาภาษาคณิตศาสตร
0: ์
1: รู้แต่ว่า1
0: บวก1เท่ากับ2
1: 2 2บวก2เท่ากับ4 2 2เท่ากับ4แบบเนี้ยมันก็จะรู้ว่ารู้ทรงคำตอบแต่ว่าจะไม่รู้ว่าเอ้ยหลักวิธีการคิดการดำเนินการมันผิดหรือมันถูกวิธีที่ถูกต้องคิดต้องคิดยังไงแบบเนี้ยน้องๆก็ต้องไปแบบเริ่มต้นหาวิธีแนวคิดใหม่ว่าทำไมผมตอบผิดว่าทำไมผมตอบผิดท่านผมก็ตอบเหมือนทงคำตอบคงคำตอบมาอ่ะคืออย่างนี้นะครับวิธีการให้ข้อสอบของสภาทนายความเนี่ย
0: ค
1: ล้ายการเรียนปริญญาตรีก็คือ1เขาไม่ดูที่ว่าสุดท้ายคุณตอบถูกหรือไม
0: ่ค่ะ
1: เขาดูตอนที่ว่าคุณวินิจฉัยอ่ะจิตถูกด้วยบางทีทงคำตอบมันตอบว่าก็ไก่ผิดแต่ตอนที่อธิบายมาเนี่ยมันผิดหมดเลยมันมาถูกตอนคำตอบมันถูกเฉยๆก็มีนะ
0: ค่ะ
1: สมมติว่าเขาให้แสดงวิธีการโจทย์ข้อหนึ่งอ่ะแล้วให้แสดงวิธีการทำข้อสอบวิธีการทำผมก็เรียกไม่ถูกนะแต่วิธีการทำคุณไม่ถูกเลยแต่ผมไปเดาตอบว่าสรุปก็คือเท่ากับ10แบบเนี้ยมันก็สอบตกได้นะแม้ว่าคำตอบมันจะถูก
0: มันอยู่ที่การคิดและค่ะการอธิบายถูกไหม
1: ถูกต้องครับเพราะว่าการสอบตัวทนายความเนี่ยใบอนุญาตทนายความเนี่ยมันคือการหลักการอธิบายเหตุผลของมันเพราะอะไรนายกถึงต้องผิดด้วย
0: มันอยู่ที่การอธิบาย
1: ไม่ใช่อย
0: ู่
1: ดูไปสรุปว่าได้ก่อผิดอย่างเดียวนะมันต้องมีเหตุผลที่มาที่ไปด้วยนะครับ
0: ที่เขาเรียกกันว่าตีความใช่ไหม
1: ถูกต้องครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเอาเทปนี้ไปให้เด็กๆที่มหาลัยฟังหน่อยนะ
1: ยินดีครับ
0: เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาฝากคำถามเข้ามาอาจารย์ฝากถามพี่เกิดด้วยนะฝากถามน้าเกิดบอกเอ้ยเรียกพี่อย่าเรียกนะเรียกน้าเขาไม่ตอบนะเรียกพี่เขาบอกว่าคำว่าตีความหมายความว่ายังไงก็คืออย่างนี้ถูกไหมคะให้โจทย์มาคุณต้องตีความให้ได้แล้วต้องอธิบายออกมาให้ได้ก่อนจะไปสรุป
1: ตีความในเชิงของเป็นนักศึกษา
0: ครับค่ะ
1: แต่เป็นผู้ทำงานก็ตีความเดียวกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าการตีความเนี่ยในทางกฎหมายตีความมันมีสองสามอย่างนะ
0: ห
1: น
0: ึ่
1: ง
0: ค่ะ
1: ตีความตามตัวบทอักษรเลย
0: ค่ะ
1: ถ้าเข้าใจตามตัวบทเขียนไว้ชัดเจนก็ไม่ต้องตีความอื่นแต่ถ้าตัวบทกฎหมายมันเขียนแล้วไม่เข้าใจต้องตีความตามอะไรอีกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเอ้าแล้วที่มาที่ไปของเจตนารมณ์กฎหมายมันเกิดอะไรขึ้นเราก็สืบค้นไปถึงก่อนร่างกฎหมายทีนี้เหตุที่ต้องร่างกฎหมายสมมติขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันเกิดปัญหาเพราะมันเกิดปัญหาอะไรสภาพการบังคับใช้กฎหมายเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดการบังคับใช้ที่มีปัญหาจึงต้องออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมามันต้องย้อนลงไปเพราะฉะนั้นรากเหง้าของการตีความลึก
0: ค่ะ
1: ลึกมากเพียงแต่ว่าบางคนอ่ะไม่ค้นหรอก กูตีความเข้าข้างตัวเอง

0: ก็มีถ้าอธิพันธ์ถึงสับรากรากรากสับมันจริงลึกกว่านั้นอีกเพียงแต่ว่าบางคนกูไม่รู้กูจะตีความข้างตัวเอง
1: และอีกหนึ่งข้อขออนุญาตถามไม่รู้ดิฉันจะถูกตีหรือเปล่าไม่รู
0: ้ครับอาจารย
1: ์การที่ทนายคนหนึ่งมีเรื่องกับประชาชนเนี่ยแล้วไปทำร้ายร่างกายครับว่านะแล้วก็ไปขอโทษทีหลังแต่เขาไม่รับอ่ะแล้วก็เขาก็ไปยื่นกับสภาอันเนี้ยถือเป็นความผิดร้ายแรงไหม
0: ถ้าในมุมมองของทนายความถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ทีนี้นะครับอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ทำร้ายบุคคลอื่นแล้วใช่ไหมครับ
1: อ้าวใช
0: ่ทีนี้ยิ่งมีการทำร้ายกันปกติเราก็ห้ามกันว่าอย่าไปรังแกทำร้ายผมเห็นใครกระสุนสิ้นโดยเฉพาะผู้ชายต่อยผู้หญิง30 บาทแต่มันไม่ธรรมดานะ
1: อ้าวใช่
0: ไม่ว่าคุณจะต่อยกี่หมัดก็แล้วแต่มันไม่ควรจะทำร้ายเด็กผู้หญิงสตรีคนชราและหมาข้างถนนด้วย
1: ค่ะ
0: ไม่ควรจะทำร้ายใครทั้งสิ้นจริงไหมครับอาจารย์
1: จริง
0: แต่ทีนี้ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายคุณต้องเคารพกฎหมายสิทำตัวเป็นตัวอย่างสิคุณไม่พอใจก็ต้องสู้ว่ากล่าวกันเรื่องกฎหมายสิครับจริงไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณไม่พอใจใครไม่ใช่คุณเป็นนักกฎหมายคุณอยากจะทำร้ายใครทำร้ายคนนั้นคนนี้ทีนี้มันถามว่ามันมีผลกับ
1: การทำงาน
0: ทนายการทนายการไปทำงานทนายความไหมการทำงานของทนายความมันก็ไม่ได้มีผล 100% โดยตรงหรอกว่าคุณต่อยคนอื่นมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าการดำรงชีพของทนายความที่มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของมารยาททนายความไม่ว่าจรรยาบรรณทนายความ
1: ครับ
0: จรรยาบรรณทนายความในข้อนี้คือบัญญัติไว้ในข้อ18ครับว่าทนายความต้องประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการพฤติตนไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรม
1: ค่ะ
0: หรือความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ
1: ค่ะ
0: จริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าต้องไม่พฤติตนต้องไม่ประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะกฎหมายเลยไหมครับแค่ศีลธรรมอันดีเขาก็ยังบอกคุณไม่ต้องคุณอย่าไปฝ่าฝืนคุณห้ามฝ่าฝืน
1: อ
0: ันนี้ทำร้ายร่างกายคนมันเป็นการผิดกฎหมายเลยนะ
1: ค่ะ
0: จริงไหมครับการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมหรือการทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์วิชาชีพของทนายความทำร้ายผู้หญิงทำร้ายเด็กต่อหน้าเด็กทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติวิชาชีพทนายความไหม
1: ขอโทษนะแล้วสภาทนายความแบบเนี้ยเขาเอาเรื่องได้ไหม
0: เอาเรื่องสิครับเอาอยู่แล้วครับแต่ว่าบทลงโทษของสภาทนายความเนี่ยมันมี3ส่วนก็คือ1ว่ากล่าวตักเตือน2ห้ามทำการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีและลบชื่อออกจากการเป็นทนายความก็คือถอนชื่อออกไปเลยนะครับมี3ระดับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าสภาทนายความจะมองว่าระดับนี้ควรลงโทษแค่ไหนแต่ว่ากล่าวตักเตือนผมว่าคงไม่ใช่อ่ะน่าจะพักใบอนุญาตหรือลบถูกลบชื่อเลยก็ได้ครับแบบนี้ครับ
1: ดิฉันหวังว่าเรา2คนจะไม่ถูกชกนะ
0: ไม่ครับอาจารย์เราไม่ทำร้ายใครแล้วแต่เราจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเรา
1: ไม่ก็เราพูดไงเดี๋ยวเขามาชกเอากลัวนะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาบางส่วนของวันนี้ที่คุยกันไปให้เด็กๆฟังนะคะ
0: ยินดีครับอาจารย
1: ์ขอบพระคุณมากนะคะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความอิสระมาอธิบายให้ฟังถึงมารยาททนายความการทำร้ายร่างกายแล้วก็เรื่องราวของการสอบตัวทนายน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังอยากเป็นทนายค่ะพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโก UNESCO Creative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลด้วยศักยภาพด้านสถานที่ถ

ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์

0: ทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz มาดูข่าวของเมืองพัทยาค่ะนายกเมืองพัทยาชวนส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาวินเซิร์ฟและเรือใบทีมชาติไทยเอเชียนเกม2026ณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมนี้คณะนักกีฬาเรือใบและวินเซิร์ฟทีมชาติไทยพร้อมผู้ฝึกสอนเข้าพบนายประเมศงานพิเศษนายกเมืองพัทยาที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เอชิโนะนาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจพร้อมอวยพรให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะและเหรียญรางวัลกลับมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยนายประเมศกล่าวให้กำลังใจนักกีฬาขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้เมืองพัทยาและประเทศไทยพร้อมระบุว่าเมืองพัทยาเตรียมขึ้นป้ายส่งกำลังใจร่วมเชียร์ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้โดยหนึ่งในนักกีฬาที่น่าจับตามองคือนางสาวพิชยาภากมุทติระหรือพะแพงนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากพัทยาวัย15ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสิงห์สมุทรซึ่งเริ่มฝึกซ้อมกีฬาเรือใบมาประมาณ3ปีและปัจจุบันฝึกซ้อมเป็นประจำที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยบริเวณอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้พะแพงจะลงแข่งเรือใบประเภท29ER ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมเอเชียนเกมส์อย่างเป็นทางการครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดและหวังคว้าเหรียญทองกับประเทศไทยด้านทีมเรือใบมีนักกีฬาผ่านการคัดเลือก12คนมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่21กันยายนถึง3ตุลาคม2569ชิงชัยรวม6เหรียญทองส่วนทีมวินเซิร์ฟไทยส่งนักกีฬาแข่งขันประเทศ IQF All Open ชายหญิงและ QF IO รุ่นกีฬารุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายหญิงชิงชัยรวม4เหรียญทองระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569นักกีฬาทั้งหมดระบุว่ามีความพร้อมเต็มร้อยเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพคลื่นและกระแสลมในสนามจริงพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองกับประเทศไทยเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนตอนนี้ไปหัวหินค่ะจากพัทยาไปหัวหินเลยนะคะเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องราวของมหากาพย์ที่บุกรุกหาดหัวหินเนี่ยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเขาบุกรุกมานานแล้วแล้วก็บอกให้ไปก็ไม่ไปเขาก็ให้เสียค่าปรับก็ยอมเสียค่าปรับด้วยแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางเทศบาลเขาไม่ยอมแล้วนะคะเขาลื้อเลยอ่ะเขาลื้อทั้งหมดเลยตอนนี้เขาไม่ยอมแล้วนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจริงๆพูดถึงหัวหินแล้วอยากไปอ่ะ ดิฉันชอบหัวหินนะแล้วก็ชอบตลาดโต้รุ่งที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังแหละว่ามีผัดไทยเจ้าหน้างอหน้างอจริงนะคุณไปคุยกับนายกเทศมนตรีนครหัวหินคุณนพพรวุฒิกุลไปทักทายกันท่านนายกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับเจอกันอีกแล้ว
0: โอ้ยดีใจจังเลยได้คุยกันขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
2: ยินดีครับอาจารย์ครับ
0: ฝนตกไหม
2: ผัดไทยหน้างอเมื่อกี้คุยถึงหัวหินแล้วครับ
0: ใช่ผัดไทยหน้างออาจารย์บอกคุณต้องซื้อให้ถูกร้านนะถ้าร้านหน้าไม่งออยากซื้อนะต้องซื้อร้านหน้างอเรื่องจริงใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นอ่ะแต่เขาทำอร่อยอ่ะคุณก็อย่าไปดูหน้าเขาแต่คุณเลือกก่อนล่ะร้านไหนหน้างอร้านนั้นอร่อย
2: โอ้เนี่ยอาจารย์พรีเซนต์ให้โปรโมทให้ด้วยผัดไทยหน้างอก็ยิ้มแล้วครับตอนนี
0: ้ฮะยิ้มออกเหรอดิฉันไม่เคยเห็นเขายิ้มเลย
2: อาจารย์โปรโมทให้เดี๋ยวเขาคงยิ้มออกขายดีขึ้น
0: ได้เรามาคุยถึงเรื่องนี้มหากาพย์บุกรุกหาดหัวหินเห็นบอกว่าไม่ยอมแล้วใช่ไหม
2: อ๋อคือจะใช้คำว่าไม่ยอมเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยจะถูกนักครับว่าบอกว่าเราต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ตามกฎหมายจริงๆเราบอกเข้ามาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ก็เขาต่อสู้กันนะครับเขาใช้สิทธิทางกฎหมายซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อป้องกันสิทธิ์ของเขาแต่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการมาจนถึงขั้นตอนนี้เนี่ยก็สืบเนื่องจากการที่เขาได้เทศบาลออกคำสั่งกับข้อ4ห้ามใช้อาคารแล้วก็ข้อ25เนี่ยให้เพิกถอนสิ่งปลูกสร้างเขาก็อุทธรณ์คำสั่งเทศบาลไปที่จังหวัดครับจังหวัดก็ยืนว่าคำสั่งเทศบาลชอบแล้วเขาใช้สิทธิ์ต่อครับไปที่ศาลปกครองเพชรบุรีศาลปกครองก็เห็นชอบในเรื่องของคำสั่งของเทศบาลเหมือนกัน
0: คร
2: ับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็พิพากษามาแล้วว่าคำสั่งเทศบาลชอบแล้วนะครับก็เมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเทศบาลก็ต้องทำตามหน้าที
0: ่
2: ตามข้อกฎหมายที่มีอยู
0: ่
2: ก็ต้องดำเนินการตามคำสั่งที่เราแจ้งก
0: ับ
2: คนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้ง
0: ตรงไหนบ้างคะ
2: ก็บริเวณสะพานปลาจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมครับช่วงนั้น
0: เดี๋ยวสะพานปลาอยู่ตรงไหนอาจารย์กำลังพยายามนึก
2: ก็ถ้ามาถึงหัวหินนะครับแยกไฟแดงโรงแรมใหม่อะไรนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงไปสะพานปลาคร
0: ับ อ๋อโอเคแยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปข้างในสุดเลย
2: ตรงไปเลยคร
0: ับ อ๋อโอเคนึกออกแล้วก็คือไปรื้อตรงนั้นถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เราทำตามกฎหมายเพราะกฎหมายถึงที่สุดแล้ว
2: ใช่ครับ
0: นะคะเริ่มรื้อเมื่อไหร่คะเนี่ย
2: ก็เริ่มดำเนินการลงพื้นที่เนี่ย25ก็คือพรุ่งนี้นะครับไปพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รื้อหรอกครับก
0: ็
2: คงจะเข้าไปกับผู้รับจ้างเพื่อไปวางแผนในการรื้อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูว่า15หลังที่เขาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลในการที่มาดำเนินการตรงนี้เนี่ยจะต้องวางแผนให้เทศบาลได้ทราบว่าเขาจะดำเนินการรื้อถอนตรงไหน
0: ค่ะ

0: อย่างไรนะครับแล้วเวลาในการดำเนินการแต่ละหลังยังไงก็ต้องเสนอขึ้นมาเทศบาลก็จะได้วางแผนร่วมกันกับทางส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับจ้างแล้วก็ส่วนของราชการที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: จะได้ลงพื้นที่ไปดูด้วยกัน
1: ค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจารย์จะลงไปหานะจะลงไปดูอ
0: ่ะอาจารย์พูดมาหลายครั้งแล้วอาจารย์ไม่เคยมาหา
1: อาจารย์ไม่มาหาผมสักทีอ่ะเดี๋ยวให้ฝนหายก่อน ฝนหายแล้วไปแน่คิดถึงหัวหินมากแล้วคิดถึงหัวหินมาก
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะซื้อผัดไทยหน้างอให้ทานครับ
1: อาจารย์บอกกับทุกคนนะบอกแฟนรายการบอกอย่าลืมนะไปหาหัวหินเนี่ยต้องไปตลาดโต้ลุกนะแล้วไปทานผัดไทยหน้างอ
0: คร
1: ับ จริงจริงขำจริงๆแต่ว่ามันคือเสน่ห์ของหัวหินน่ะใช่ไหมแม่ค้าที่ใส่หมวกอะไรนะที่เขาขาย
0: หมวกงอบ
1: หมวกงอบใช่ๆค่ะใส่งอบยังอยู่ไหมคะ
0: ครับอยู่ครับยังอยู
1: ่นะขนมหวานตอนเดินเข้าไปซ้ายมือมันจะมีขนมหวานร้านนั้นก็อร่อยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็หน้าปาก
0: อย่างทั้งหัวหิน
1: ใช่ใช่แล้วหน้าปาก
0: ข้าวเหนียวมะม่วงผมว่าหัวหินนี่น่าจะอันดับหนึ่งของประเทศไทย
1: โอ้
0: ห
1: ัวหินสุดๆแล้วข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมาก
0: ครับ
1: ไปทีไรก็อ้วนกลับมาทุกทีเลย
0: ครับ
1: ดังนั้นไม่สมควรจะอยู่กรุงเทพสมควรจะไปหัวหิน
0: หัวหินดีอากาศดีเดินทางสะดวกพระราม2ก็แล้วเสร็จแล้ว M82 ก็เสร็จแล้วโอ้ตอนนี้เดินทางไม่ถึง
1: แล้วอาจารย์จะอยู่ทำไมอาจารย์มาหาผมดีกว่าใช่ไหมพาแฟนรายการมาเถอะ
0: โอ้มาได้เลยครับเดี๋ยวผมได้จัดการด้วยอาหารเลี้ยงอาจารย์ครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณท่านนายกมากๆที่ให้เกียรติมาอธิบายให้ฟังพูดคุยกันนะคะหวังว่าจะมีโอกาสคุยกันอีกแล้วก็คงได้มีโอกาสพาแฟนรายการไปเยี่ยมเยียนท่านนายกที่หัวหินเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวให้ฝนหายก่อนนะ
0: ครับอาจารย์ครับอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: นายกเทศมนตรีหัวหินคุณนพรบุตรกุลมาคุยให้ฟังถึงเรื่องราวของมหากาพย์นะคะสุดท้ายสู้กันหลายศาลหลายแล้วก็ต้องแพ้แล้วล่ะทางนี้หมายถึงคนที่บุกรุกที่ชายหาดนะแพ้ละยังไงก็ต้องรื้อแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวทางนี้เขาก็จะเริ่มต้นทำการรื้อแล้วก็คืนชายหาดให้กับประชาชนหัวหินเป็นถิ่นสัญญาโอ้ชอบมากเลยทีเดียวอย่าลืมไปเที่ยวหัวหินกันไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เพราะเมืองไทยที่ไหนก็สวยและทุกที่ที่เป็นเมืองไทยคนไทยทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยน้ำใจและไมตรีตามประสาชาวบ้านที่ดีเพราะชาวบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองดีฉันดูข่าวของกรุงเทพมหานครนะคะติดตามฝนเนี่ยบอกวันนี้ยังไม่เห็นฝนเลยนะเนี่ยโอ้ยทำให้หนูใจชื้นขึ้นอย่างเยอะนะหวังว่าฝนจะไม่ตกวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันตามภาษาว่าคนชอบกันสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: ผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าระหว่างสองประเทศสุรจนาคัมเบ้าคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ศักยภาพการอุ้มน้ำของดินลดลงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและระดับน้ำริมฝั่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางตอนบนจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงห่างฝั่งคลื่นสูง 3-4 เมตรบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ3เมตรพร้อมเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงประเด็นข่าวลือเรื่องมหาอุทกภัยโดยยืนยันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องดังกล่าวปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำในแนวร่องมรสุมไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสามารถติดตามตรวจสอบสภาพอากาศผ่านระบบเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเก็บของมีค่าและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่เมืองพัทยายกระดับรับมือฝนตกหนักโดยตั้งศูนย์ Water Crisis Center สั่งเฝ้าระวัง9จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจำนวน9จุดทั่วเมืองตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี3จุดสำคัญได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้น

0: ที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะมักเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกหากพบระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะทำการปิดกั้นเส้นทางชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะทันทีนายกเมืองพัทยาระบุว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาสามารถรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากมีฝนตกหนักสะสมถึง 100-120 มิลลิเมตรอาจใช้เวลาเร่งระบายน้ำประมาณ 1-3 ชั่วโมงซึ่งอยู่กับสภาพพื้นที่จึงขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งเศษขยะบริเวณตะแกรงและช่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำเทศบาลเมืองสระแก้วเร่งระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องนายตระกูลสุกุลนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเปิดเผยว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายจุดและระบายไม่ทันโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องบริเวณถนนหมายเลข33หน้าตลาดเมืองแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะนี้การจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกติจังหวัดสกลนครเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่ระดับน้ำหนองหารอยู่ในเกณฑ์ปกติน
1: ายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามในหนังสือสั่งการให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังมีการคาดการสภาพอากาศอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ขณะที่โครงการชนประทานสกลนครรายงานสถานการณ์น้ำโดยรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับหนองหารมีปริมาณน้ำกักเก็บ259ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 97.15 ของความจุระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับสูงเป็นส่วนสำคัญสำหรับสำรองน้ำไว้รองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันกระแสไฟฟ้ารั่วและสัตว์มีพิษอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระหว่างวันนี้ถึง27กันยายน
2: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่27กันยายน2569โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหอกระจายข่าวหลายกลุ่มหมู่บ้านและช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและหน่วยงานการไฟฟ้าให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: และจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากจากทางภาคเหนือไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานแจ้งว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำ

0: น้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.25 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหากมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ขณะที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกที่อาจมีฝนหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำคลองเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเข้าดำเนินการพร้อมย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้าขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการก่อนส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
3: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่าย่อยศพรอัคไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ส.ส.ต่างสะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือพร้อมเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคม
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนใหญ่สะท้อนสถานการณ์ฝนตกหนัก ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนทำให้ประชาชนบางส่วนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันโดยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยขอให้หน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทัน
1: อยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
0: เช่นเดียวกับนายคงจิตรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยหารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานโดยเห็นว่าควรเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเผชิญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
2: ฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
0: ด้านนายรัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนหารือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมขอให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขณะที่ส.ส.กรุงเทพมหานครหารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนร่วมกัน Thailand Coffee Fest 2026เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2569 ใน Impact เมืองทองธานีชูสินค้าเกษตรแปรรูปไทยทั้งกาแฟโกโก้เครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่พัฒนาจากวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชนขยายช่องทางการตลาดทดลองตลาดจริงพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อร้านค้าผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดโลก
4: กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันมหิดลนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลณบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่บนแท่นฐานเดียวกันภายในกระทรวงสาธารณสุขวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้าก่อสร้างตึกและขยายพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานครและทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑลพระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทยพระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอมิกพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปีอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศนายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ขณะที่ภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้น
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการนำไทยแลนด์โรดโชว์นำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ซึ่งความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580พร้อมทั้งเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ทยอยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและประชาชนนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์นักลงทุนได้ยากที่สุดการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเดินทางมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงเป็นสัญญาณที่ดีขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยยกระดับมูลค่าบริษัทจดทะเบียนและโครงการ BOI to IPO ที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์จึงตอบโจทย์นักลงทุนได้ตรงจุดนอกจากนี้นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ยังมองว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะหากไทยรักษาสมดุลได้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศด้านนางสาวออนกัญญาพิบูลธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา National Association กล่าวว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกตอบรับเข้าร่วมโรดโชว์ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีกองทุนชั้นนำราว25รายซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นผู้บริหารระดับสูงคำถามที่ได้รับสะท้อนว่านักลงทุนเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีนักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าเงินทุนโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐมากเกินไปเอเชียจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหาร Google ประสานความร่วมมือพัฒนามาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงาน Google ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยได้กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและGoogle Car Vision ในกรุงเทพมหานครรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนว่าData Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย
7: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลจากการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงยังไม่สามารถถือว่าอัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทยสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้โดยไทยจะเร่งสรุปการจัดทำความตกลง ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อรักษากรอบอัตราภาษีรวมที่เคยหารือกันไว้ที่ร้อยละ9และไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปริมปราศโสภาภาครายงาน

ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจี

0: ประเทศทราบดีว่าควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศไทยใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดธนาคารออมสินเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบแล้ววันนี้รับสิทธิ์กู้สูงสุด 50,000 บาท
1: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อนำข้อมูลยอดขายจริงจากการขายมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินที่ร่วมดำเนินโครงการพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอกนกกระซิบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอกนกกระซิบให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าที่มียอดขายและการรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนทางนี้สินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกใช้ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินจะกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อให้มีเงินทุนพร้อมใช้สอดคล้องกับรอบการค้าและไม่สร้างภาระหนี้ระยะยาวโดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้โดยเตรียมเปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันที่26กันยายนนี้
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำบัตรใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้าง
0: ภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยเยลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent Season 21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripesพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนทีมความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมกับนางเผิงลีหยวน ภริยาเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นภารกิจการเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง

0: วันที่25กันยายนนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรในภารกิจการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่าสหประชาชาติล้มเหลวในการคุ้มครองความมั่นคงร่วมกันและสิทธิมนุษยชนซึ่งปล่อยให้ความวุ่นวายความรุนแรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศเฟื่องฟูขึ้นแทนและยังเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติยังเพิกเฉยต่อการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาโดยอังกฤษละเมิดมติของสหประชาชาติที่สั่งให้ทั้งสองประเทศยุติการกระทำฝ่ายเดียวในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าว
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพักจองชอนประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางพักแรงงานเกาหลีของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์5ปีในการยกระดับความทันสมัยให้กับกองกำลังปืนใหญ่และขีปนาวุธในพักจองชอนเน้นย้ำว่าการพัฒนาระบบจรวดพิสัยไกลจะช่วยให้มั่นใจว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถด้านอำนาจการยิงตลอดแนวชายแดนทางตอนใต้อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อให้ศัตรูตระหนักถึงความจริงที่ว่าเกาหลีเหนือเปลี่ยนวิธีการโจมตีระยะไกลทั้งหมดของกองทัพด้วยระบบยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ทั้งนี้จรวดหลายลำกล้องดังกล่าวติดตั้งระบบนำวิถีแม่นยำสูงแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง100กิโลเมตรในรูปแบบการบินวิถีโคจรปกติและสามารถยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรในรูปแบบการร่อนผสมผสาน
1: วารสารเนเจอร์เผยแพร่ผลการศึกษาของคณะวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไวส์มันของอิสราเอลที่ระบุว่าการวิวัฒนาการของมนุษย์อาจทำให้ข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารไกลโคซามิโกไกแคนหรือแก๊กเพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกอ่อนของลิงไม่มีหางในขนาดใหญ่เช่นซิมแปนซีและกอริลลาโดยสารนี้ช่วยอุ้มน้ำและรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงอาจอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงเหล่านี้แม้ลิงบางตัวจะมีอายุมากแล้วก็ตามในปัจจุบันโรคข้อเสื่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกทำให้เกิดอาการปวดข้อตึงเคลื่อนไหวลำบากและอาจนำไปสู่ความพิการได้ซึ่งนักวิจัยหวังว่าการค้นพบดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจโรคข้อต่างๆและช่วยพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ในรอบ28ปีหลังจากทีมขี่ม้าไทยเคยทำได้ในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านยิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีนทำไป35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย 6-3 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือหนึ่ง วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลก2เกมรวด 21-17 และ 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลแพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอาวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้ 0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยแพ้อินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทัพจอมพลังไทยตัวสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช95กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก119กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ต่อจากเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียจักรยานรถเรสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติปั่นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุธสิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซ์ลุตเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานด้วยเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีฟุตบอลชายนัดสุดท้ายในกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0ประตูต่อ3แต่ยังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่านัดหน้าที่จะเจอกับจีนถือเป็นเกมที่ยากเนื่องจากในชิงแชมป์เอเชียจีนได้รองแชมป์รวมถึงผู้เล่นจีนชุดนี้มีความสามารถสูงและมีการเก็บตัวด้วยกันมานานทำให้การเล่นมีความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างมากสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่การจุธาพัทรบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันและสามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน MMA มาครองได้สำเร็จโดยการจุธากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้และหวังว่าเหรียญทองในครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางให้คนไทยมาเล่นกีฬานี้มากยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมต่อไป
3: เป็นใบเบิกทางที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกีฬา MMA มากขึ้นทำให้น้องๆรุ่นต่อไปหรือใครที่สนใจอยากจะมาเล่นกีฬาชนิดนี้มีโอกาสต่อยอดเป็นนักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จแบบแอมหรืออาจจะมากกว่าแอมเลยก็ได
2: ้สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนอันดับที่1ยังเป็นจีนที่50เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียทำให้โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการเดินทางที่ต้องต่อเครื่องบินและรถไฟทีมมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและทุกคนพร้อมเดินหน้าต่อโดยให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้รอบกันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีผ่านแพลตฟอร์มฟีฟ่าพลัสแต่จะมีการจำกัดประเทศที่สามารถรับชมได้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดเผยว่าฟีฟ่าเสนอราคาค่าลิขสิทธิ์สูงถึง60ล้านบาทและไม่มีการปรับลดราคาขณะที่รัฐบาลเห็นว่าราคาดังกล่าวค่อนข้างสูงหากจะสั่นงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้สนับสนุนสมาคมกีฬาอื่นๆด้วย
4: ต้องเรียนตรงว่าตอนแรกเขาเรียก60ล้านซึ่งจะใช้เงินกองทุนเนี่ยมันจะกระทบกับสมาคม

0: กีฬาประเภทอื่นๆด้วยถ้าเกิดเอา60ล้านไปถ่ายทอดแล้วก็ทบพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินกองทุนซึ่งมันก็มีผลกระทบอาจกับสมาคมต่างๆด้วยครับ
1: มิเกลอาร์เตต้าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2029ซึ่งอาร์เตต้ามารับงานคุมทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2019พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับและพรีเมียร์ลีกอย่างละ1สมัยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่ ที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศา

0: เซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2เที่ยววนซ้าย ระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธิน

0: ขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามที่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortru@asia/lassg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตคือแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยสามารถวัดได้2ค่าได้แก่ค่าความดันโลหิตตัวบนคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิตตัวล่างคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมตัวบนไม่ควรเกิน120มิลลิเมตรประหลอดและตัวล่างไม่ควรเกิน80มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้หากค่าความดันโลหิตตัวบนอยู่ระหว่าง130ถึง139มิลลิเมตรประหลอดและค่าความดันโลหิตตัวล่างอยู่ระหว่าง80ถึง89มิลลิเมตรประหลอดถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตส่วนผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่90มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมครับขณะที่ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่180มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือเป็นภาวะวิกฤตต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้การวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำและถูกต้องควรนั่งพักอย่างน้อย5นาทีก่อนวัดความดันโดยนั่งบนเก้าอี้หลังตรงพิงพนักเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นไม่ไขว่ห้างงดดื่มชาหรือกาแฟและไม่สูบบุหรี่ก่อนทำการวัด30นาทีรวมถึงงดการพูดคุยระหว่างการวัดวางแขนไว้บนพื้นโต๊ะเรียบให้พันผ้าแขนวัดความดันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจไม่เกรงแขนและไม่กำมือขณะวัดความดันซึ่งการหมั่นตรวจวัดและรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองจะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทางด้านกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มลดอาหารที่มีโซเดียมสูงควบคุมน้ำหนักค่า BMI ไม่ให้เกินระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ลดความเครียดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตเรื้อรังซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้ควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอพร้อมบันทึกค่าความดันโลหิตจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรหยุดยาเองโดยควรเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่อง

0: ความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดก็ต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และอรัญญาชมชื่นอ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะวันนี้วันที่24วันมหิดลค่ะ
1: ค่ะ24กันยายน2569นะคะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่น่ายิน

0: ดีไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้ยิ้มออกได้รู้สึกดีใจกับน้องเนเน่เนเน่รอยัลดิฉันกรี๊ดมากเลย
1: เชียร์
0: น้องเนเน่มาตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วเป็นคนไทยคนแรกนะที่ไปคว้ารางวัลที่ Got Talent ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มูลค่ารางวัลเนี่ยเห็นบอกว่า32ล้านกว่าบาทแต่แตะที่33แหละเนาะ
1: ทุกคนคนไทยก็คงจะเชียร์แล้วก็ติดตามข่าวแล้วล่ะน้องนะเป็นคนที่เก่งมากๆ
0: คือมีความสามารถอะค่ะพี่พัดน้องมีความสามารถทั้งร้องทั้งเล่นทั้งการแสดง acting ต่างๆ entertain ดีมากคือเข้าถึงผู้ชมได้ดีอะแล้วก็เราเองก็ดูทุกครั้งก็ยิ้มไปด้วยแล้วตอนที่ได้รับรางวัลน้ำตาไหลเลยนี่แหละเขาถึงบอกว่าน้ำตาแห่งอะไรนะน้ำตาแห่ง
1: ความปลื้ม
0: ความปลื้มน้ำตาแห่งรอยยิ้มอะไรแบบนี้นะทำให้คนไทยที่ติดตามข่าวสารอื่นๆที่อาจจะมีข่าวที่ทำให้เกิดดราม่าในสังคมก็ยิ้มออกบ้างกับบางข่าวนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร
1: ์ถูกต้อง
0: แล้วกบว่านะจากนี้ไปน้องเนเน่เนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่32ล้านกว่าบาทแล้วแหละนะคะเดี๋ยวจะมีพรีเซนเตอร์นู่นนั่นนี่นะคะทักไปหาน้องก็
1: น่าชื่นชม
0: น่าชื่นชมนะคะ
1: น่าชื่นชมก็ถือเป็นข่าวดีของคนไทยนะคะหลังจากที่วอลเลย์บอลก็เป็นผู้หญิงเนา
0: ะ
1: วอลเลย์บอลหญิงของไทยก็เก่งแล้วก็น้องเนเน่ก็เป็นผู้หญิงไทยที่เก่งแล้วก็ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันมหิดลค่ะเป็นวันที่จะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ที่ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนชาวไทยและองค์การยูเนสโกด้วยนะคะว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะและก็ธงที่เห็นนี้ก็เป็นธงมหิดลร่วมบริจาคนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะเป็นประจำทุกๆปีวันที่24กันยายนค่ะวันมหิดล
0: วันนี้วันดีนะคะเราจะทำบุญ ตอนนี้ก็สามารถทำบุญได้นะไปร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลมหิดลน
1: ะ
0: ก็จะมีแล้วก็มหิดลเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดเช่นโรงพยาบาลราม
1: า
0: ก็มีมูลนิธิรามาใช่ไหมรามาธิบดีแล้วก็โอ้มีอีกหลายโรงพยาบาล
1: เป็นการบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายนะคะให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยเหลือชีวิตแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บป่วยทั้งหลายนะคะก็ไปบริจาคกันได้เนื่องในวันมหิดลค่
0: ะ
1: วันนี้ควบคุมเสียงนะคะทีมงานของเราค่ะรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะ
0: ค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็มีทีม Facebook Live วันนี้ค่ะคุณฟิวเดชาธรชัยโสดานะคะคุณโบ๊ทวัฒน์ที่ร้อยตรีคุณอากรสุพิทักษ์แล้วก็คุณแดนอัคเดชคำพีระค่ะส่วนประสานงานวันนี้นะคะสาวสวยของเราค่ะรุจิราน้ำจันทร
1: ์พร้อมรับโทรศัพท์วันนี้เป็นสายเกษตรนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ทองธรรมดาก็รอมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่
0: ะ
1: วันนี้พาไปเที่ยวดูวิวสวยๆที่ภูกระดึง
0: โอ้ยสวยจริงๆ
1: สวยจริง
0: ๆน่าจะเป็นถ้าไม่พระอาทิตย์ขึ้นก็พระอาทิตย์ตก
1: เขาจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
0: ดิฉันไปมาแล้วค่ะพี่พัทไปมาแล้วคือจะบอกว่าประทับใจมากครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็
1: ครั้งเดียว
0: คุยกับเพื่อนไม่ต้องพาฉันไปอีกนะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปเน
1: ี่ย
0: ตอนนั้นที่ไปอ่ะยังเรียนอยู
1: ่
0: เรียนปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยคือจบแล้วแหละแต่เราก็ไปฉลองกันหน่อยนะพาไปเลยค่ะตอนนั้นยังไม่จบตอนนั้นไปปลายปีก็คือไปขึ้นไปพักช่วงวันที่5ธันวาคมวันพ
1: ่
0: อ
1: คนเยอะสิคะ
0: โอ้โหเป็นเห็ดเลยค่ะคือขึ้นไปเนี่ยไม่มีเหงาเพราะว่าคนเยอะมากแต่ว่ามันไม่มีทางรถไงแล้วเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยตอนนั้นนะรองเท้าซื้อมาใหม่นะตอนลงนี่สบายมากพี่พั
1: ดต้องปีน
0: ตอนขึ้นเนี่ยมันขึ้นเป็นซ้ำก็จะเป็นบันไดขึ้นไปแหละแต่ว่ามันเป็นบันไดระหว่างเขาเนาะมันก็จะแบบไม่ได้เดินสบายเป็นซ้ำเขาจะได้เป็นซ้ำแหกซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
1: จ้างคนหับขึ้นของขึ้นไหม
0: จ้างค่ะไม่จ้างไม่ได้นะพี่พัน
1: ธ์แต่เดี๋ยวนี้สงสัยต้องจ้างเราหิ้วเราขึ้นไป
0: ใช่มีบางคนเนี่ยเขาจ้างเขาเรียกว่าลูกหาบใช่ไหมจ้างลูกหาบโหรายได้ดีนะพี่พันธ์โอ้แต่ว่าต้องแข็งแรงเพราะว่ามันไม่ใช่น้อยๆอ่ะขึ้นไปแล้วพอขึ้นไปเสร็จไม่พอไอเราก็นึกว่าขึ้นไปแล้วเจอเลยไม่ใช่ค่ะ เดินไปอีกค่ะเดินไปไกลมากสุดลูกหูลูกตาคือมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางแต่ว่ามันคุ้มเพราะว่าไปอากาศหนาว

0: มาก
1: ใช่แล้วก็
0: อากาศหนาวว
1: ิวสวยมากนะคะที่ได้เห็นเนี่ย
0: น้ำวันละครั้ง
1: หนาว
0: หนาว
1: ค่ะก็กองอุทยานแห่งชาตินะคะก็ประกาศค่ะเตรียมเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมบนยอดเขาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงปี2570นี้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ค่ะเปิดให้ขึ้นตั้งแต่6นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ลงเขาในช่วง7โมงถึงบ่ายโมงค่ะก็มีเวลาด้วยแล้วก็สามารถไปที่จะไปกางเต็นท์นอนรอเนาะรอว่าพระอาทิตย์จะขึ้น
0: เพราะว่าถ้าไปเนี่ยต้อง
1: แบบประชาชน
0: หรออันนี้ยุคใหม่แล้วมั้งกบไปตอนยุคโอ้โห20กว่าปีแล้วอ่ะพี่พัดเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็ไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกมือถือเนี่ยยังมีแล้วเริ่มมีแต่ว่าราคาแพงมากก็ไม่ค่อยมีใครได้ใช้มือถือ เพราะฉะนั้นก็จะสื่อสารด้วยการตะโกนเอานะคะแต่ว่าดีคืออากาศดีแล้วพอขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีจุดเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมาจุดไว้ว่าจุดไหนกางเต็นท์ได้ จุดไหนไม่ควรไปกางเต็นท์เดินไปได้ในโซนไหนโซนไหนคือป่าปิดห้ามเข้าไปเพราะถ้าเกิดว่าหลงเข้าไปเนี่ยไม่ฟังตามคำแนะนำเขานะมันโอกาสที่เราจะหลงป่านะมันมีเยอะเปอร์เซ็นต์ในการหลงป่าเยอะ
1: ค่ะไปก็ต้องเล่นไม่เดินคนเดียวไม่ได้
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่
1: เดินทีม
0: ค่ะก็มีความรู้สึกว่าคือประทับใจจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเกิดมาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าการไปเที่ยวแบบว่าเที่ยวภูกระดึงหรือเที่ยวแบบธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีความแข็งแรงนะเพราะว่าตื่นเช้ามาต้องตื่นแต่เช้าตรู่เลยนะคะแต่ว่าก็อาบน้ำวันเดียวครั้งเดียวพอตอนเย็น แล้วก็คือทานอาหารง่ายๆเสร็จแล้วคือตื่นเช้าเนี่ยก็ต้องเดินไป
1: ค่ะ
0: ไปแต่เช้าตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคือประมาณตีห้าเนี่ยเขาเดินออกไปแล้วนะพี่เพื่อที่จะไปถึงจุดชมวิวมันจะเป็นหน้าผาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นก็คือพระอาทิตย์ขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วถ่ายรูปปุ๊บอ่ะเดินกันอีกค่ะเดินไปดูน้ำตกแล้วเพื่อที่จะไปรอขึ้นดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยหมดวันเลย ทั้งวันเลยผอมแน่นอน
1: ค่ะแล้วผู้ฟังฟังอยู่แล้วเห็นภาพใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครเคยไปมีประสบการณ์แบบนี้
0: แชร์ให้ฟังหน่อย
1: แชร์ให้ฟังหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าบรรยากาศเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเคยมีประสบการณ์นี้นะคะ
0: พี่พัชจะบอกว่าวิวที่พี่พัชเลือกมาสวยมากๆเล
1: ย
0: เข้ากับเราสองคน
1: ทีนี้มาถึงเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าใกล้ที่จะเริ่มหนาวก็จริงนะ
0: คะ
1: แต่ว่าอากาศแปรปรวนเนาะมีฝนตกเยอะนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมรัฐบาลเองก็ได้สั่งนะคะ70จังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครด้วยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนค่ะขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกประเทศเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่นะคะมีการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะคะแล้วก็ปภ.เองก็ได้ประสานให้แจ้งเตือนแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการตั้งวอลลุ่มนะคะแจ้งเตือนประชาชนผ่านเสียงผ่านระบบเซลล์บอร์ดคาสต์ย้ำว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยก็ให้ดูแลประชาชนในพื้นที่คาดว่าจะมีความรุนแรงถึงขนาดที่ให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงก็ให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่นะคะส่วนระบบบัญชาการแจ้งเหตุแบบ Single Command ก็เร่งช่วยเหลือระดมอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งจำเป็นรองรับนะคะกรมชลประทานเองก็เตรียมทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มขึ้นขณะที่ลุ่มน้ำลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนา ผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำแล้วก็ประชาชนที่อยู่สองฝั่งนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้รับมือมวลน้ำที่จะไหลลงสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะสั่งการให้กรมชลประทานนะคะควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุแล้วก็ข้อมูลคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันแล้วก็นี่ล่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะมีหลายจังหวัดในบางพื้นที่เนี่ยก็มีการประกาศยกของขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้นะคะกรุงเทพมหานครในฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นเนา
1: ะ
0: แต่หลายจังหวัดเขาก็ตกเหมือนกันพัทยาค่ะฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงนะคะถนนหลายสายเนี่ยน้ำท่วมขังรถเล็กเนี่ยสัญจรไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ก็เร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะเมื่อช่วงกลางดึกเลยนะคะในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักต่อเนื่องเลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงคือถ้าตกหนักต่อเนื่อง1ชั่วโมงยังไงมันก็แบบถ้าน้ำมันระบายไม่ทันอ่ะมันก็ต้องท่วมขังอยู่แล้วนะคะมีน้ำเข้าท่วมผิวการจราจรในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพัทยาซึ่งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำสะสมเดิมอยู่แล้วเนี่ยตามถนนสายสำคัญหลักๆเลยนะคะหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณที่มักจะเจอปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยๆการระบายน้ำก็เป็นไปล่าช้าค่ะก็เลยทำให้ผิวการจราจรในหลายเส้นทางนั้นมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งค่ะด้านเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งเตือนนะคะไปแล้วก็ในส่วนที่ทางเมืองพัทยาเองก็เปิดสายด่วนนะคะ1337ค่ะท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดเหตุเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าใครที่ต้องการที่จะรับถุงทรายตอนนี้เมืองพัทยาเนี่ยประกาศแล้วนะคะว่าสายด่วน1337เนี่ยท่านโทรได้นะคะไปประสานขอทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านซึ่งทางด้านของนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็ได้ดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเมืองพัทยาเนี่ยปัจจุบันการระบายน้ำของเมืองเนี่ยสามารถรองรับปริมาณฝนได้ในระดับประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่ถ้าหากว่าจากนี้ไปซึ่งก็เป็นไปตามที่กรมของพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์ออกมาบอกว่าช่วงนี้แหละค่ะที่23-27ฝนจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าตกลงมาต่อเนื่องทางพัทยาเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้เพราะว่าการระบายเนี่ยมันอาจจะล่าช้านะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ตามนะคะโทรได้ที่1337ค่ะสำหรับเมืองพัทยาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าสำรวจพื้นที่อื่นๆนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือคือจะแจ้งเหตุต่างๆก็สามารถส่งข้อความไปที่ LINE นะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือว่าโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะน้ำกำลังเยอะช่วงนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่เราจะต้องนับถอยหลังกันแล้วค
1: ่
0: ะสำหรับการประชุม IMFแล้วก็เกี่ยวกับธนาคารโลกนะคะหลายประเทศนี่เลยค่ะคือถ้าซูมเข้ามาจะเห็นเลยนะประเทศต่างๆเขาบอกว่าจำนวนผู้นำผู้แทนของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยประมาณ 15,000 คนที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี
1: ้
0: เพราะ
1: ฉะนั้น191ประเทศ
0: ใช่เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ย12เริ่มเข้ามาประชุมใช่ไหม12-18ตอนนี้ประกาศแล้วนะคะว่า16เป็นวันหยุดแต่ว่าก็มีทางรัฐบาลเองก็ประกาศว่าถ้าเกิดว่า work from home ได้จะมีให้ work from home ก็คือ12 14และ16นะคะ12เนี่ยมันจะเป็นติ่งเพราะว่า13เป็นวันหยุดใช่ไหมคะวันที่11ค่ะก็เป็นวันหยุดนะคะ
1: ราชการก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการต้อนรับนะคะผู้ที่จะมาร่วมประชุมซึ่งศูนย์สิริกิติ์ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยแล้วก็จะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์นะคะถือว่าเป็นการจัดประชุมครั้งใหญ่แล้วก็ธุรกิจการประชุมการจัดเทศกาลระดับโลกแล้วก็ถือว่าการต้อนรับนัก ผู้ไปมาประชุมเนี่ยมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งผู้ที่เดินทางมาร่วมกับคณะการประชุมเนี่ยจำนวนมากมายทีเดียวที่จะมาอยู่ประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมถือว่าเป็นครั้งที่2นะคะที่ประเทศไทยจัดแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยครั้งที่2แล้วก็ที่นี่เนี่ยโดดเด่นมากๆซึ่งเป็นจุดที่รวมนะคะผสมผสานทั้งความเป็นไทยแล้วก็เป็นสากลเป็นที่ศูนย์กลางร้านค้าร้านอาหารนะคะสามารถรองรับผู้ที่มาใช้บริการได้มีเทค

0: เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครแล้วก็ศูนย์การประชุมให้สะดวกด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินแล้วก็ใต้ดินนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้สะดวกมากๆพร้อมที่จะรองรับผู้ที่จะมาร่วมประชุมเพราะว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการจัดการจราจรการรักษาความปลอดภัยในดีเยี่ยมแล้วก็เนรมิตให้พื้นที่นี้นะคะเป็นที่สร้างความจดจำแล้วก็น่าประทับใจสำหรับผู้ที่มาประชุม 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไม้ระดับโลกซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่นี้นะคะให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสร้างงานสร้างกระจายรายได้อย่างมากทีเดียวนะคะทุกภาคส่วนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะการประชุมผู้นำของการเรื่องของIMF การธนาคารโลกนะคะ
1: เพราะฉะนั้นคนไทยนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยอยู่แล้วเนาะอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีที่จะต้อนรับนะคะสำหรับผู้นำแต่ละประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะเห็นบอกว่าทางกรุงเทพมหานครนะคะก็จับมือกับทางการไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะในการที่จะปรับภูมิทัศน์เรื่องของสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าสายสื่อสารซึ่งท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยบอกว่ามันมีสายไฟฟ้าหรือว่าเสาไฟฟ้าบางจุดเนี่ยที่ไม่ได้ใช้การแล้วก็จะมีการปรับมีการเช็คนะคะตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ว่าเช็คแล้วก็จะเอาระบบทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ใต้ดินนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย3เส้นทางนะคะที่เขาจะมีการดำเนินการสายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินก็จะมีทั้งหมดเนี่ยระยะทาง11กิโลเมตรเศษๆนะคะก็จะมีถนนพระราม4ช่วงหัวลำโพงถนนสุขุมวิทระยะทางประมาณ9กิโลเมตรส่วนเส้นสาทรช่วงพระราม4ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ประมาณเมตรครึ่ง1กิโลเมตรนะคะ 1.5 กิโลเมตรแล้วก็ถนนวิทยุค่ะช่วงถนนเพลินจิตไปถนนเพชรบุรีระยะทางอยู่ที่ประมาณเกือบ1กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะมีการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณซอยสวนพลูด้วยซึ่งจะอยู่ในช่วงถนนสาทรนางลิ้นจี่ประมาณ1กิโลเมตรและมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่ถนนพระราม4ช่วง3แยกช่วงแยก3ย่านแยกวิทยุประมาณ1กิโลเมตรเศษๆค่ะเกือบ2กิโลเมตรโอ้โหเป็นเส้นทางที่รถหนาแน่นเหมือนกันนะเส้นทางนี้อ่ะใครที่จะเดินทางในเส้นทางนี้ก็อาจจะต้องวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
0: ค่ะเราเข้ามาสู่ช่วงของแฟนๆรายการเรื่องของการเกษตรกันบ้างนะคะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดามารออยู่ในสายของเราแล้วพร้อมพูดคุยกับเราค่ะ
1: ค่ะไปทักทายอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
0: วันนี้สุภัชรินทร์กับสุกัญญานะคะ
1: สองสุขค่ะ
0: มาคุยกับอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์นครราชสีมาโคราชเป็นยังไงบ้างคะฟ้าฝน
2: ก็คงเหมือนทั่วไปละมั้ง70จังหวัด
1: โอ้เนาะช่วงนี้ฝนเยอะหน่อย
0: ครึ้มๆใช่ไหมคะ
1: ตก
2: ก็คือช่วงแรกของต้นฤดูฝนเนาะ
1: ค่ะ
2: มันเป็นช่วงที่ฝนน้อยนะครับช่วงนี้ก็เลยเรียกว่าอะไรเป็นช่วงสะสม
0: สะสม
2: ก็เลยแล้วก็มาลงช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เลยค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับ
0: ปริมาณฝนเยอะไหมคะ
2: ปริมาณฝนก็ค่อนข้างเยอะเนาะอย่างเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะครับแต่ตกไม่แรงแต่ก็ตกทั้งคืนตกพรำๆนะครับ
1: โอ้ฝนตก
2: ฝนกระทบเยอะมาก
1: ค่ะทีนี้พืชไร่เป็นยังไงคะตอนนี้
2: ก็ชาวนาเนาะ
1: ยังเพราะมันก็ใกล้เกี่ยวกัน
2: พี่ไม้เนี่ยข้าวบางที่เนี่ยอาจจะใกล้เกี่ยวเนา
1: ะ
2: แต่บางที่เนี่ยยังพี่ไม้หรือโคราชเนี่ยคนที่ทำนาหนที่สาม นะครับหมายถึงว่าสองครั้งแรกเนี่ยมันแล้งแล้วตายหมด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเราหวานขั้นที่สามเนี่ยช่วงนี้ข้าวกำลังโตแล้วพอเจอฝนตกขนาดนี้น้ำมันท่วมนะครับ
1: มัน
2: ก็จะเสียหายอีกนะครับในมันสับปะหลังหัวก็จะเน่านะครับในสวนต่างๆเนี่ยแล้วตอนนี้หญ้าขึ้นเยอะมากหญ้าขึ้นเร็ว

0: นะครับแล้วเขาไม่อยู
1: ่
0: นะครับเนี่ยปัญหาต่างๆมาตามมาเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็อาการเกษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องวางแผนจะต้องเตรียมรับมือตลอดเวลาไม่งั้นก็จะยากนะครับ
2: ค่ะแล้วพืชแบบไหนที่จะชอบน้ำแล้วชื่อแบบไหนไม่ชอบน้ำบ้างคะมีพืชแบบไหนบ้าง
0: จริงๆพืชทุกชนิดก็ต้องการน้ำเนาะแต่ละช่วงของพืชเนี่ยมันต้องการน้ำไม่เท่ากันนะครับถ้าอย่างเช่นอย่างอ้อยเนี่ยโอเคละมันกำลังเจริญเติบโต
1: น
0: ะครับช่วงนี้เนี่ยถือว่าถ้าได้ผลเนี่ยถือว่าดีแต่ปัญหาคือหญ้ามันงามกว่า
1: หญ้ามันก็จะโอ้โหบางทีมันสูงขึ้นจะแซงต้นอ้อยนะ
0: หรืออย่างมันสับปะหลังเนี่ยช่วงนี้ก็กำลังสร้างหัวนะครับทีนี้พอฝนตกเยอะๆเนี่ยน้ำไปขังพอน้ำขังเนี่ยหัวก็จะเน่านะครับหรืออย่างในนาข้าวอย่างที่บอกไปเนา
1: ะ
0: น้ำท่วมขังหรืออย่างบางที่ใกล้เก็บเกี่ยวก็ไม่ได้ต้องการน้ำนะครับมันพืชแต่ละชนิดก็จะต้องการน้ำในแต่ละช่วงไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้มันเล่นตกทั้งประเทศแล้วตก
1: ตกยาวด้วยนะ
0: ตกยาว
1: ตกยาว
0: อันนี้ก็จะส่งผลกระทบนะครับครับผม
1: แล้ววันนี้อาจารย์
0: หลังจากนี้
1: ค
0: ่ะสังเกตว่าหลังจากนี้หมายถึงจากวันนี้หรืออาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยผลไม้ทุกชนิดรสชาติจะไม่อร่อย
1: โอ้น้ำมันเยอะ
0: ช
1: ่วงนี้เราตักตุนกินไว้ก่อนได้ไหม
0: สัตว์อะไรไม่ได้อยู่แต่ถ้าเก็บผลผลิตในช่วงนี้รสชาติก็จะไม่ดีนะครับก็จะส่งผลกระทบเหมือนกัน
1: อาจารย์แต่ว่าปีนี้อ่ะเพิ่งไปได้ชิมลองกล่องมาหลายเจ้าเลยนะคะหลายตลาดละตอนนี้รสชาติดีมากๆ
2: มันออกก่อนไง
1: มันเยอะแล้วก็ถูกราคาถูกแล้วก็รสชาติดี
2: ลองกล่อง
1: แต่แล้วลองกล่องเนี่ยเขาต้องการน้ำประมาณไหนคะอาจารย
0: ์ช่วงที่ผลกำลังเจริญเติบโตโอเคช่วงนั้นน่ะต้องการอยู่แต่ช่วงเนี้ยช่วงกำลังเก็บเกี่ยวเนี่ย
1: ไม่เอาแล้ว
0: ไม่ได้ต้องการน้ำเลย
1: เธอไม่ต้องมาแต่ทำยังไงได
0: ้อะอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละลองรสชาติเปลี่ยนแน่นอนนะครับ
2: ต้องสงสาร
1: อย่างนี้ล่ะค่ะก็ต้องตกไหมคะอาจารย
0: ์เอามันตกอยู่แล้วครับตอนนี้มันก็ตกมาก
1: เพราะตอนนี้มันก็ถูกมากๆแล้วสามโลร้อย
0: อย่าง
1: สามโลร้อยส
0: ี่ห้าโลร้อยนะฮะ
2: แล้วก็เก็บน้ำไม่ได้เลยเก็บไว้นานไม่ได้ก็จะมีเชื้อราด้วยใช่ไหมเพราะว่าอากาศ
0: เราลองคิดดูว่าลองกล่องนี้เราปลูกมากทางภาคใต้เนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ภาคใต้เนี่ยก็จะขนส่งมาถึงภาคกลางหรือภาคอีสานเนี่ยระยะทางเท่าไหร
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วอย่างมาถึงพิมายเนี่ยโลละ20 บาท
2: โอ
0: ้ออกจากสวนกี่บาท
2: ค่าขนส่งก็เยอะ
1: ปีนี้มีความรู้สึกว่าผลไม้ถูกทุกอย่างเลยอาจารย์อันนี้เราสั่งจากออนไลน์นะจากเกษตรกรที่เขาปลูกแล้วเขาขายแบบออนไลน์อะโวคาโดจากภาคเหนือ4โล100 5โล100อะค่ะรวมส่งแล้วนะอาจารย์
0: คร
1: ับ แล้วทีนี้ถ้าเขาขายให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยมันจะถูกขนาดไหน
0: ครับนี่แหละเกษตรกรนะฮะก็ทีนี้อย่างที่เรื่องที่เราจะนำเสนอรายการเนาะว่าช่วงเนี้ยราคาผลไม้เนี่ยถูกมากๆเนี่ยแล้วชาวสวนจะอยู่ยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วเราคุยไปหลายครั้งมากนะครับแต่วันนี้ต้องคุยซ้ำแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเนา
1: ะ
0: ถ้าใครดูข่าวประช

0: ที่เขาใช้
1: แต่รู้ว่าอาจารย์น่ะแนะนำว่าเรื่องของการทำเกษตรเนี่ยถ้าจะไปรอแค่ผลผลิตอย่างเดียวเนี่ยมันยากมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ว่าเราควรที่จะมีวิธีการแบบว่าอาจทำกิ่งตอนกิ่งขายเป็นต้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันขายได้ตลอดนะคะ
2: สามขั้นมีอะไรบ้าง
1: สามขั้นค่ะเชิญค่ะ
3: ขั้นที่หนึ่งเนี่ยปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนอย่าปลูกเยอะนะครับปลูกให้รู้จักมันให้รู้จักมันให้ดีเลยนะครับผมชอบยกตัวอย่างการปลูกมะนาวเนาะมันเห็นภาพชัดดีนะครับถ้าเราอย่างปลูกมะนาวอยากปลูกพันธุ์อะไรก็ปลูกไปเลยอย่างนึง3ต้น5ต้นนะครับจะไปปลูกเยอะนะปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนว่าไอ้มะนาวพันธุ์ที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นยังไงมันอ่อนแอต่อโรคแมลงชนิดไหนนะครับฤดูกาลของมันเป็นยังไงอย่างนี้นะครับปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ว่ามะนาวเป็นพืชรากตื้นหากินผิวดินชอบชื้นไม่ชอบแฉะอย่าปลูกลึกโอเคโรคแมลงของมันคืออะไรฤดูกาลของมันเป็นยังไงพอเข้าใจแล้วเพราะว่าเราปลูกสัก10ต้น15ต้นหลายๆสายพันธุ์รวมกันแล้วเราก็สังเกตว่าพันธุ์ไหนมันเหมาะกับเราเหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับแล้วเราค่อยเอาพันธุ์นั้นน่ะขยายออกไปเราไม่ต้องไปซื้อกิ่งพันธุ์มาแล้วเราเอาของเราเนี่ยขยายออกไปเพิ่มไปเรื่อยๆค่อยๆทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือขั้นที่1
1: ค
3: ่ะนะครับพอขั้นที่1เราโอเคแล้วเราเข้าใจมันดีแล้วเราทําขั้นที่2กับทําให้มันออกนอกฤดูนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าทําให้มันออกในช่วงแพงนะครับมะนาวแพงช่วงหน้าแล้งนะครับมีนาเมษาพฤษภามะนาวแพงนะครับเราก็พยายามบังคับให้มันออกดูนะครับว่าทำได้ไหมนะครับถ้าทำได้ปัญหาเรื่องตลาดจะลดลงนะครับแต่ต้องบอกว่ามันทำยากนะครับเพราะว่าถ้ามันทำง่ายเนี่ยมะนาวหน้าแรงต้องถูกแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมะนาวหน้าแรงยังแพงอยู่แสดงว่ามันทำยากมันมีตัวแปรเยอะมากนะครับคงไม่ลงรายละเอียดเนาะใครอยากรู้เข้าไปดูใน YouTubeนะครับพิมพ์อาจารย์ทองธรรมดาการปลูกมะนาวนะครับและในนั้นผมจะบอกว่าอย่าทำมะนาวนอกฤดูนะครับ
1: มันทำยาก
3: อยากจะปลูกมะนาวมันทำยากแล้วมันมีตัวแปรเยอะนะครับงั้นถ้าอยากจะปลูกมะนาวเป็นอาชีพเนี่ยก็คือทำให้มันออกลูกทั้งปียกเว้นช่วงถูกไม่มีนะครับมันจะได้เงินเยอะกว่าทำนอกฤดู
1: น่าจะเหมือนที่บ้านที่บ้าน
3: อ
1: ่ะ
3: ถ้าเป็นดูใน YouTube
1: ที่บ้านหนูที่บ้านกบอ่ะค่ะปลูกมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็มันออกตลอดเลยอาจารย
3: ์มันเป็นบางสายพันธุ์อ่ะแล้วเราสามารถทำให้มันออกต่อเนื่องได้ครับมะนาวนะครับอันนั้นคือขั้นที่2ทำนอกฤดูแต่อย่าลืมว่ามะนาวมันแพงปีละครั้งเดียว3เดือน
1: ค่ะอ
3: ีก9เดือนเนี่ยมันถูก
1: ค
3: ่ะและช่วงถูกครับเราจะทำยังไง
1: นั่นสิน
3: ะครับเราต้องทำขั้นที่สามครับขั้นที่สามก็คือเอามาแปรรูปนะครับแปรรูปให้ได้เป็นมะนาวมะนาวน้ำมะนาวเป็นมะนาวผงมะนาวก้อนมะนาวขวดอะไรก็ได้นะครับทำเป็นเครื่องสำอางทำเป็นสบู่ทำเป็นอะไรก็ได้แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับมันจะช่วยทำให้ช่วงที่ถูกเนี่ยมันยังเอามาขายได้แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยนะครับหรือนอกจากแปรรูปแล้วก็คือทำพันธุ์ขายอย่างที่น้องกบว่าแต่กี้เนี่ยนะครับผมเคยยกตัวอย่างว่ามะนาวต้นหนึ่งถ้าอายุ3ปีเนี่ยเราสามารถตอนกิ่งได้ประมาณ20กิ่งถ้ากิ่งละ30บาท20กิ่งก็600บาทใช้เวลาตอนประมาณเดือนเศษนะครับต้นหนึ่งเนี่ยได้600บาทต่อครั้งปีหนึ่งตอนได้ห้าครั้งนะครับดังนั้นจะคูณจะไปว่าต้นหนึ่งได้กี่บาทนะครับแล้วถ้าเราปลูกสัก20ต้นจะได้กี่บาทนะครับอันเนี้ยก็คือเรื่องของการทำพันธุ์ขายนะครับขออนุญาตกลับมาที่เรื่องรองกองมังคุดพิพัฒน์หรือน้องกบรู้ไหมว่าต้นรองกองต้นหนึ่งเนี่ยเขาขายเป็นกี่บาทต้นพันธุ์นะ
2: รองกองต้นหนึ่ง
1: ประมาณได้ไหมคะ ประมาณนะขอเดานะ
3: ทายเล่น

0: อ่าเล่นเล่นเลย
1: ร้อยหนึ่งอย่างต่ำ
0: ถือว่าทายแม่นนะครับ
1: อ้าวจริงเหรอ
0: ร้อยกว่าบาท
1: ร้อยกว่าบาท
0: บางคุปต์ก็เหมือนกันนะต้นหนึ่งร้อยกว่าบาท
1: เพราะจากประสบการณ์การซื้อต้นไม
0: ้ทำไมเราต้องรอขายผลอย่างเดียว
2: ขายต้นก็ได้
1: ใช
0: ่ใช่ไหมแล้วถ้าทำพันขายนี่มันทำได้ทั้งปีใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ขายออนไลน์ก็ได้
0: ใช่ไหมนะครับบางคนบอกทำไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้มันไม่ยากเนาะเพราะว่าการเข้าถึงสื่อมันง่ายนะครับแล้วก็ดูเอาใน YouTube ในอะไรของนี้เยอะแยะนะครับหรือทำไม่ได้เลยเนี่ยมังคุดลูกที่แก่จัดขายไม่ได้ลูกที่ร่วงเนี่ยเอามาเพาะเข้าเป็นต้นมังคุดเพาะเม็ดต้นมังคุดเพาะเม็ดเนี่ยที่สูงประมาณ80เซนเนี่ยต้นนึงยังเป็นร้อยเลยครับ
2: อ๋อค่ะ
0: นะฮะเนี่ยแต่ก็เก่งวันนั้นจะเปลี่ยนยอด
1: อาจารย์ถ้าเป็นต้นถ้าขายเป็นแบบว่าเพาะเมล็ดกับเพาะแบบชำปักกิ่งอะไรแบบนี
2: ้
1: ราคาต่างกันใช่ไหมคะ
0: ต่างกันฮะคือถ้าเพาะเมล็ดเป็นแล้วเรามาเปลี่ยนยอดอันนี้จะแพงขึ้นเยอะเลยนะครับนะในเนี้ยเราก็ฝึกทำไปเรื่อยๆนะครับบางคนบอกทำไม่เป็นลองทำสิครับจะเป็นมามีใครทำอะไรเป็นบ้างก็มาฝึกเอาทั้งนั้นแม้แต่เครื่องกินข้าวนะครับก็ฝึกเอาจึงจะต้องทำได้หมดนะครับหลายคนจะเถียงอีกว่าถ้าทุกคนหันมาทำอย่างที่ผมสอนแล้วจะขายใครนะครับที่พัดต้องกบว่าเราจะไปขายใครนะครับคำถามนี้เคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าผู้ชายมาบวชหมดแล้วใครจะทำนานะครับพระพุทธเจ้าก็ถามกลับไปว่างั้นคุณคนที่ถามนี่มาบวชก่อนไหม
2: ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะ
1: คือทำให้ได้ก่อน
0: คนจะมาบวชหมด
1: ความหมายก็คือคนที่ฟังทำก่อน
0: คนที่ฟังรายการเนี่ยที่ฟังผมแล้วจะมีคนจับไปทำสักกี่คนแต่ใครที่อยากจะเอาตัวรอดไม่อยากที่จะปวดหัวทุกปีทำเพิ่
2: ม
0: มันจะมีคำถามตามมาว่าทำแล้วขายใครเนาะนะครับ
1: ไม่ต้องขายใครเราก็ไม่ต้องซื้อกินไงกินเอง
0: ไอ้เรื่องขายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะไม่ต้องมีกำลังอ่านก็ได้เนาะนะครับและถ้าคุณไม่เริ่มก้าวแรกเมื่อไรจะมีก้าวต่อไปนะครับฉะนั้นคุณเริ่มต้นก็ตั้งแต่วันนี้นะครับมันก็จะช่วยได้แน่นอนนะครับทีนี้เรื่องของการแปรรูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับช่วงเนี้ยทุกกระทรวงต้องช่วยกันเนา
2: ะ
0: กระทรวงพาณิชย์ช่วยกันขายกระทรวงคมนาคมหาทางที่จะขนส่งให้มันได้เร็วนะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับกรมส่งเสริมกรมวิชาการเนี่ยต้องเข้าไปสอนเรื่องการแปรรูปกระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าไปช่วยในเรื่องของการมาทำเป็นเครื่องสำอางนะครับกระทรวงต่างๆเนี่ยต้องลงมือไปช่วยกันนะครับแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกวันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะเราไม่ได้เข้าไปสอนเกษตรกรไม่ได้รวมตัวเกษตรกรตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาแล้วก็สอนเรื่องของการแปรรูปการทำพันธุ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวทุกปี
2: ก็คือ
0: แต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็จะต้องดูข่าวอย่างเงี้ยทุกปี
2: ก็มีช่วงที่ว่าราคามังคุดตกต่ำที่ว่ากระทรวงพาณิชย์มาช่วยไงคะที่นำไปแจกตอนผู้ที่เติมน้ำมันตามปั๊มน้ำมันก็ช่วยให้มันไม่ล้นตลาด
1: เหมือนกับราคามะพร้าว
0: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าม
2: ันเป็นการ
0: ปัญหาเฉพาะหน้าเกินไป
2: ค่ะ
0: มันไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาว
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเนาะหรืออย่างมังคุดถูกเราก็ไปหาพืชแซมในสวนมังคุดก็ได้
2: ค่ะ
0: ปลูกพืชแซมเนาะเพราะว่ามังคุดเนี่ยระยะห่างเนี่ยต่อต้นเนี่ยมันเป็น10เมตรนะครับ
2: อ๋อค่ะ
0: นะฮะเราก็สามารถปลูกพืชอื่นๆแซมเข้าไปนะครับเหมือนปลูกพืชแซมยางแบบนั้นน่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับเราก็จะมีรายได้จากพืชแซมด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได
2: ้
0: เพิ่มขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับ ผู้มี

0: อำนาจทั้งหลายนะครับบังเอิญได้ฟังอยู่นะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะให้โทรเข้ามาสอบถามเรื่องของการปลูกต้นไม้การใช้ปุ๋ยหรือว่าจะเตรียมดินยังไงดีนะคะเกี่ยวกับเกษตรนี่แหละค่ะที่เบอร์022769718ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะ
1: ค่ะ
3: แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ยังมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
8: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
7: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
8: รู้ ู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
7: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 13นาฬิกา42นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยเรื่องของการเกษตรนะคะสำคัญมากๆเราสามารถที่จะดูแลต้นไม้เราได้ปลูกต้นไม้ได้แต่ว่าทำยังไงให้สมบูรณ์แบบออกผลได้แบบโอ้โหรสชาติจัดจ้านหวานถูกใจถูกคอถูกตลาดอันนี้ต้องวางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนเตรียมปรุงดินด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ทองก็มาอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์022769718ค่ะ
2: ค่ะฝากคำถามเข้ามาได้ด้วยนะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็มีคนทักทายเข้ามาหลายคนนะคะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ทองเกิดมาเพื่อเป็นคนที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นเชื่อว่าให้ความรู้มากมายแล้วก็ดีมากๆที่อาจารย์มาทุกอาทิตย์เลยแล้วก็บอกว่าท่านเกิดมาเพื่อชาวไร่ชาวนาโดยเฉพาะ คุณสุเทพนะคะแฟนรายการเราบอกมาแล้วก็มีคำถามจากแม่แต๋แหววท่านเวลาแต่ว่าตอนนี้สายเข้ามาแล้ว
1: ค่ะเดี๋ยวไปทางสายทางบ้านก่อนนะคะ
2: ค่ะ
1: คุณทัศนีค่ะจากจังหวัดอำนาจเจริญนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
9: อาจารย์อยากรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมายถึงคุณสมบัติของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวอย่างเช่นถ้าหนูจะใส่ให้ผลไม้ผลโตอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องใส่ยังไง
1: สูตรไหนใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: อาจารย์คะ
1: อาจารย์เชิญได้ค่ะ
10: ครับผมหลักจำง่ายๆเนาะแม่ปุ๋ยจะมี3ตัวเนาะ NPK นะครับ N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K โพแทสเซียมตัวหน้าเร่งโต
1: เร่งโต
10: ครับเร่งโตเร่งให้เขียวเร่งให้แตกยอดตัวกลางตั้งรากและดอกจำง่ายๆว่าตัวกลางตั้งดอกก็ได้นะครับตัวท้ายขยายผลนะครับตัวหน้าเร่งโตตัวกลางสร้างดอกตัวท้ายขยายผลนะครับอันนี้คือหลักการจำง่ายๆเนาะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ผลผลิตเราเจริญเติบโตดีก็เน้นตัวหน้าสูงๆอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียแต่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันจะทำให้พืชอ่อนแอเนาะมันโตเร็วเกินไปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะให้เป็นพวก16 8 8 25 7 7ขอให้มันมีตัวหน้าสูงกว่าตัวกลางตัวท้ายนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ผลผลิตเจริญเติบโตดีแต่ต้องอย่าไปใส่แต่ตัวหน้านำตลอดเนาะอาจจะเป็นตัวหน้า16 8 8สัก2ครั้ง3ครั้งแล้วก็สลับเป็นสูตรเสมอสักครั้งนึงนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ผลผลิตเนี่ยมันไม่อ่อนแอเกินไปนะครับจะช่วยให้โตดีครับ
1: ค่ะ
9: ผมแล้วถ้าเราอยากให้ผลไม้ผลมันโตเราใช้สูตรเสมอได้ไหมคะอาจารย
10: ์เราใช้สูตรเสมอไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอผลมันเริ่มยกตัวอย่างต้นเนาะต้นเนี่ยมันใช้เวลา9 เดือนเนาะจากดอกถึงเข็มอันช่วงที่มันโตสุดเนี่ยจะอยู่ช่วงที่เดือนที่ประมาณเดือนที่4 5 6 7เนี่ยอาจารย์อยู่ในช่วงเนี้ยเราก็ใช้สูตรเสมอสลับกับตัวหน้าสูงบ้างนะครับเราพอขึ้นเดือนที่6ที่7เนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยตัวท้ายแล้วนะครับก็คือเพื่อขยายผลแล้วก็เร่งสีให้มันสวยด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของรสชาติด้วยนะครับแล้วเดือนสุดท้ายก่อน7ก็จะเปลี่ยนเป็น13 13 21ครับ
9: อ๋อถ้าถ้าเราต้องการให้ผลละไม้ของเราลูกโตเราต้อง ดูจังหวะด้วยในการใส่แล้วก็ต้องใส่ตัวสุดท้ายใช่ไหมคะ
10: คือตัวท้ายเนี่ยขอให้เป็นช่วงให้ท้ายก่อนเก็บนะครับช่วงนั้นนะมันจะเร่งโตส่วนที่เหลือแล้วก็จะช่วยทำให้สีสวยรสชาติดีนะครับครับผม
9: ค่ะทีนี้แล้วถ้าหนูจะตอนนี้หนูใส่ปุ๋ยข้าวหนูใส่บำรุงหนูใส่ตัวกลางเพราะว่าข้าวหนูกำลังจะออกรวงคือมันยังไม่ออกอะค่ะจางมันท้องละมันกลมแล้ว
10: ต้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องผิดคือถ้าต้นกลมแล้วเนี่ยต้นกลมแล้วเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องออกเป็นรวงแล้วถ้าเราจะใส่ปุ๋ยตัวกลางเนี่ยเราต้องใส่ก่อนที่ต้นมันจะกล
1: ม
10: นะครับ
1: แต่ถ้าตัวท้ายก็ไม่ได้
10: ต้นกลมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่เขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเนาะเพื่อกระแทกให้มันออกมาพร้อมๆกันให้มันออกรวงพร้อมๆกัน
1: ค
10: ่
1: ะ
10: นะครับแต่ถ้าช่วงข้าวที่อายุประมาณสักสองเดือนเศษๆเนี่ยก็จะเน้นใส่เป็นปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงเพื่อสร้างรวงคือปุ๋ยตัวกลางเนี่ยพอมันจะได้กินเนี่ยใช้เวลาประมาณ20 วันเนาะนะครับมันก็จะพอดีกับช่วงที่ข้าวกำลังโตแล้วก็กำลังจะออกรวงช่วงนี้มันจะมีปุ๋ยตัวกลางไปช่วยสะสมทำให้มันออกรวงเยอะขึ้นครับไม่ใช่ต้นตุ่มแล้วไปใส่ปุ๋ยตัวกลาง
9: มันช้าไปครับใส่ไม่ถูกจังหวะหรือใส่ไม่ถูกจังหวะ
10: ครับผมแล้วที่ใส่ก่อนหน้านี้ครับ
9: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าหนูอยากให้เมล็ดข้าวของหนูเนี่ยมีน้ำหนักดีเต็มหนูจะใส่อีกทีช่วงไหนคะ
10: ก็หลังจากที่ออกรวงมาแล้วเนาะออกรวงมาแล้วแล้วก็อาจจะเป็นเสมอสลับด้วย14 7 3 15นะครับอันนั้นก็จะช่วยทำให้เม็ดเต็มรวงโตน้ำหนักดีครับ
9: โอเคค่ะอาจารย์อีกนิดนึงพอดีหนูเตรียมดินไว้จะปลูกไม้ผลแต่ดินของหนูเนี่ยค่ะมันถ้าปีไหนฝนดีมันก็จะมีน้ำเจิ่งนองขังเลยแต่ถ้าปีไหนฝนไม่ค่อยจะดีนี่ก็แห้งทำนาไม่ได้หนูก็เลยโละพื้นที่ตรงเนี้ยจะปลูกเป็นไม้ผลหนูควรจะดูแลยังไงบ้างค่ะ
10: ที่นาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวเนาะอย่างที่หนูบอกว่าเวลาฝนตกเยอะมันก็จะน้ำขังถ้าน้ำขังก็เป็นดินเหนียวดินเหนียวไม่เหมาะกับปลูกไม้ผลเนาะถ้าอยากปลูกจริงๆก็คือต้องยกร่องนะทำคลองระบายน้ำทำโคกนะครับแล้วก็ปรุงดินเหนียวให้เป็นดินร่วนโดยการหาพวกเศษถ่านทรายหยาบแล้วก็ปุ๋ยแบบแกบเก่าผสมร่วมลงไปในหลุมที่เรายกเป็นโคกขึ้นมานะครับมันก็จะช่วยทำให้น้ำไม่ขังเนาะแล้วก็จะดินก็จะร่วนอยู่นานเพราะว่าอย่างพวกเศษถ่านพวกทรายหยาบหรือแกบเก่าเนี่ยมันจะอยู่ในดินได้นานครับคร
1: ับ
10: ผม
1: ค่ะโอเคนะคะ
9: ขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณจริงๆค่ะแล้วที่หนูฟังอาจารย์ตอนต้นรายการหนูก็เห็นด้วยนะคะอาจารย์เกษตรกรเราแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าทุกปีเลยเพราะว่าหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนูไม่ได้ต้องการแบบว่าราคาที่แบบแพงไม่หนูต้องการแค่ว่าให้ชาวนาเราเกษตรกรเรามีความรู้ในอาชีพที่เราทำจริงๆแล้วเราจะยืนอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องมาเทผลผลิตอยู่กลางถนนเหมือนที่ผ่านมาน
2: ั
9: ่นมันก็10หรือ20ปีมาแล้วแล้วเราก็ยังเป็นอยู
2: ่
9: จริงๆหนูก็เห็นด้วยที่อาจารย์พูดนะคะเราน่าจะหันมาบูรณาการกันจริงๆที่ต้นเหตุแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปเทผลผลิตทิ้งเหมือนที่ผ่านมาขอบคุณอาจารย์นอกจากแล้วก็ขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณทัศนีจากอำนาจเจริญนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับปัญหาเรื่องเกษตรเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาที่แบบเล็กๆน้อยๆแล้วมันแก้ยังไงก็แก้ไม่จบสักทีนะ
2: คะ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เรามีผู้รู้อยู่แล้ว เราก็ใช้ช่องทางนี้แหละค่ะในรายการโทษทิฏฐิไทยเนี่ยสอบถามเราก็จะได้ไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้ได้นะคะ
2: อาจารย์ก็ให้แง่คิดมุมมองนะคะเรื่องของเกษตรกรเนี่ยว่าจริงๆถ้าเราช่วยดูทำให้ตัวเราเข้มแข็งนะคะอย่างอาจารย์บอกว่าให้ปลูกแซมปลูกแบบผสมผสานเข้าไปในช่วงที่ราคาส่วนหนึ่งตกต่ำไปก็อีกอันนึงก็จะช่วยนะคะ
1: เพราะอาจารย์ทองเนี่ยจะเน้นเลยนะว่าเรื่องของผลผลิตแล้วก็เป็นห่วงอาจารย์เป็นห่วงว่าเกษตรกรจะทำยังไงนะคะที่เป็นอยู่เดิมๆเนี่ยเราเคยปลูกแบบนี้แต่ถ้าเรายังปลูกแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แล้วนะเราก็ต้องเรียนรู้ว่าสถานการณ์ทุกวันนี้มันต้องปรับแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราเปิดสายกันต่อค่ะ13:52 นะคะเรายังมีเวลาค่ะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718ค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้อาจารย์ตอบคำถามแม่แต้วแหววสักนิดนะคะ
1: ค่ะ
2: ฝากถามอาจารย์ทองว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำจากไข่หมักที่สีแดงๆมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คะ
0: ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีนะครับแต่ถ้าบอกถามว่ามากไหมอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะ
2: ค่ะ
0: ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในรายการนะว่าการที่เราทำพวกน้ำหมักพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วเราทำแบบเปิดนะทำแบบเปิดคือไม่มีการควบคุมดังนั้นเวลาที่เราจะต่อเชื้อขยายเชื้อเนี่ยเขาก็จะต้องทำในห้องแบบปิดเพื่อไม่ให้เชื้อปนเปื้อนนะครับทีนี้ชาวบ้านที่ทำเนี่ยก็คือทำแบบเปิดแล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเนี่ยก็ไม่มีการฆ่าเชื้อเนาะก็ทำไปเรื่อยอันเวลาขยายเชื้อเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอ้เชื้อที่เราขยายได้เนี่ยมันเป็นเชื้อดีหรือมีเชื้อโรคปนนะครับนั้นปัญหาก็คือบางครั้งเนี่ยเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยถ้ามันมีเชื้อโรคปนมันก็จะส่งผลกระทบต่อพืชของเราที่เราไปใช้แต่ถ้าบังเอิญไม่มีเชื้อโรคปนโอเคมันก็เกิดประโยชน์นะครับก็คงต้องตอบอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเราจะทำให้เกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าไอ้น้ำหมักทั้งหลายที่เราทำได้เนี่ยเอาไปรดลงในกองปุ๋ยอินทรีย
2: ์
0: ให้มันไปเอาประโยชน์ไปรวมอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์แล้วเอาปุ๋ยอินทรีย์ไปใส่ต้นไม
2: ้
0: อันนั้นจะไม่เกิดโทษครับครับผม
2: ไปเพิ่มประโยชน
1: ์
2: ด้วยการไปใส่ในปุ๋
0: ย
2: ใช่ไหม
0: คร
2: ับ
0: คร
2: ับ
0: ผมครับผม
1: ค่ะเราย้ำเบอร์นะคะขออีกสักหนึ่งสายนะคะ02-276-9718นะคะ02-276-9718โทรมาได้เลยนะคะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะอาจารย์ก็รอที่จะตอบคำถามแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกด้วยนะคะ
2: ค่ะช่วงนี้ฝนตกไม่เป็นที่นะคะว่าแต่ละที่นี่ก็ตกมันบางทีน้ำเยอะน้ำป่าไหลหลากมาด้วยอาจารย์มีวิธีการจะแนะนำไหมคะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชผักอยู่ขนาดนี้นะคะถ้ามีน้ำมาเร็วมาแรงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะในการที่จะช่วยป้องกันน้ำอะคะ
0: ก็คือต้องทำร่องให้น้ำมันไหลไปทางอื่นเนาะอย่าให้มันเข้าแฝงทำร่องระบายน้ำให้มันหนีไปทางอื่นซะหาอะไรไปขวางทางน้ำซะอย่าให้มันเข้ามาในแปลงโดยตรงหรือให้มันเข้ามาช้าลงจะลดความเสียหายนะครับอันนั้นก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่มันต้องวางแผนระยะยาวด้วยเนาะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะยาวเนี่ยเราก็อาจจะทำเป็นคูคลองเป็นร่องระบายอะไรเงี้ยของเราอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับหรือของเราเนี่ยถ้าทำได้ก็คือไปขุดบ่ออยู่ท้ายที่ซะแล้วก็ทำน้ำระบายไปใส่บ่อนะ
1: ไปกักไว้
0: หลังจากหน้าฝนแล้วมันจะเป็นหน้าแล้งแล้วจะได้เอาน้ำตรงนั้นมาใช้
1: เนาะอาจารย์ขออนุญาตมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะคุณบัวจากชัยภูมิค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านท
1: ่
11: านอาจารย์สอง
1: ค่ะ
11: ครับก็อุปสรรคปัญหาอีกอย่างนึงครับเกษตรกรเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐราชการของกระทรวงเกษตรน่ะจะไม่ค่อยเข้าถึงจะไม่ค่อยให้ความรู้เข้าถึงเกษตรกรก็อยู่ตามอะไรนะตามที่โต๊ะทำงานน่ะนะไม่ค่อยลงพื้นที่เท่าที่ทราบมานี่ก็คือท่านอาจารย์ทองก็จะให้ความรู้ผ่านรายการจากวิทยุแต่ก็มีหน้าเจ้าหน้าที่ของเกษตรทางชัยภูมิเป็นที่น่าชื่นชมนะก็จะ เวียนของเจ้าหน้าที่ของเกษตรกรนะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรหรือท่านเกษตรนั่นนะเกษตรอำเภอเนี่ยก็จะเวียนมาทุกอำเภอให้ความรู้กับเกษตรกรทุกอาทิตย์เลยนะ
1: ทุก
11: อาทิตย์ที่ชัยภูมินะครับพูดถึงถ้าเจ้าหน้าที่ของเกษตรนะให้ความรู้อย่างนี้ทั่วไปทุกจังหวัดก็ถือว่าเกษตรกรได้รับความรู้ต่างๆขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: โทรมาแลกเปลี่ยนนะคะคุณสมศักดิ์จากอำนาจเจริญใช่ไหมคะฝากถามว่าอะไรคะโมเม
2: การทำนาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเปลี่ยนจากการทำนามาปลูกผลไม้ลำไยแล้วก็ขุดบ่อนะคะในพื้นที่
1: ขุดบ่อน้ำอ๋อทำแบบว่าเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงเอาดินมาถมเอาพิมพ์เร็วๆหน่อยทีมงานเอาดินมาถมดินแต่ว่าเป็นดินเหนียวแล้วยังไงคะไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการใช่ไห
2: ม
1: เ
2: พราะว่าดินเหนียวไง
1: ดินเหนียว
2: นะคะเปลี่ยนจากทำนาจะมาปลูกผักผลไม้นะคะลำไยอย่างเงี้ยค่ะจะต้องปรับดินยังไงคะอาจารย์อ๋อ
1: คือวิธีการปรับดินค่ะจากดินเหนียวเนี่ยค่ะ
10: ถ้าออกเข้าไปดูใน YouTube พิมพ์อาจารย์ทองธรรมดาการเตรียมปลูก
1: 1นาทีที่อาจารย์ต้องขอบ
10: ง่ายที่สุดเนาะแต่ถ้าปลูกผักไม่ใช่ปัญหาผักเป็นพืชสลักตื้นหากินผิวดินดินเหนียวปลูกได้แค่เราใส่อินทรีย์วัตถุนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยการเตรียมหลุมเนี่ยจะยากขึ้นจะต้องทำเป็นโคกแล้วก็ยกร่องนะครับทำร่องระบายน้ำแล้วก็ปรุงดินให้เป็นดินร่วนรายละเอียดไปดูใน YouTube ครับพิมพ์อาจารย์ทองธรรมดาการเตรียมปลูกครับ
1: ค่ะ
10: คุณสมศักดิ์รายละเอียดครบครับ
1: ค่ะ
2: คุณสมศักดิ์ฝากถามมานะคะอาจารย์ทองบอกให้ไปดูใน YouTube จะได้มีรายละเอียดเยอะๆนะคะ
1: พิมพ์เข้าไปนะอาจารย์ทองธรรมดาใน YouTube ขึ้นมาหมดเลยค่ะไปศึกษาได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากเกษตรอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
2: ขอบคุณค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่พัฒน์ชั่วโมงนี้นะคะทั่วทิศถิ่นไทยคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
12: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้แล้วตามปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก

0: ผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้ตามปกติแล้ว
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งเหตุขัดข้องของขบวนรถชานเมืองที่367เส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงมุ่งหน้าชุมทางฉะเชิงเทราซึ่งเดินทางออกจากสถานีมักกะสันเมื่อเวลา 10:30 นต่อมาเมื่อเวลา 10:40 นขณะเคลื่อนตัวถึงช่วงระหว่างสถานีมักกะสันถึงสถานีคลองตันรถเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลลมตกไม่สามารถทำขบวนต่อได้ในสถานีมักกะสันจึงได้ส่งหัวรถจักรดีเซลเข้าช่วยเหลือและทำการลากจูงขบวนรถกลับเข้าสถานีมักกะสันเพื่อทำการแก้ไขล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขระบบเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขบวนรถสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติและไม่มีขบวนรถใดๆกีดขวางการจราจรทางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
2: จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอ
4: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ช่วงเย็นวานจนถึงเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรแม่น้ำน้อยหมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3อำเภอคืออำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอชัยโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว1คันรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน2คันเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน2ลำเรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน5ลำและเรือพายจำนวน25ลำที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นโดยนายซีบีฮาและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะยังคงเปิดช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ของทั้งสองประเทศต่อไปนายซีบีฮายังใช้โอกาสนี้เน้นย้ำถึงจุดยืนของยูเครนที่สนับสนุนการฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและอิหร่านย่ำแย่ลงหลังจากรัฐบาลยูเครนกล่าวหาว่าทางการอิหร่านจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรุ่นชาเฮดให้แก่รัสเซียเพื่อนำไปใช้สำหรับการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
5: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอโชอวดอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายงอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาอำเภอนามอมจังหวัดสงขลาอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอเมตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอกะบังอำเภอขอภัยกับอำเภอแหวงอำเภอสุขีรินทร์อำเภอสงขลาปาดีอำเภอสงขลาโกลกอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสระบุรีนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีบริเวณจังหวัดปทุมธานีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คนเล็กอยู่ม.2 ค่ะ
2: ยอมรับความเป็นมาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายเรื่องของกยศ.ตั้งแต่ลดอัตราดอกเบี้ยปรับลงมานะครับพอลดลงมาปั๊บกยศ.ก็เงินมันก็ลดลงอ่ะรายได้ลดลงอ่ะประกอบกับสาระสำคัญก็คือว่าคนกู้3.6 ล้านผ่อนอยู่ล้านคน
3: อ
2: ีก2.6 ล้าน
3: ไม่ยอมผ่อน
2: ไม่ผ่อน
3: ทำยังไงก็ไม่ผ่อนขนาดลดอัตราดอกเบี้ยให้แล้ว
2: ใช่
3: ใช่
2: ลดดอก
3: ก็ยังไม
2: ่ลดเบี้ยปรับไปแล้วก็ยังไม่ผ่อนแล้วมันเงินก็เลยไม่กลับมาที่กองทุนพอเงินมันไม่กลับกองทุนก็ต้องขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ปีก่อน 5,000 ปีนี้ 9,000 ล้าน
3: ค่ะมากกว่าเดิมอีก
2: ก็ยังไม่พ
3: อ
2: ทีนี้ไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าคนกู้ไม่จ่ายนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่ว่าทางโฆษกคลังที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เพราะว่ากยศ.ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังนะ
3: ค่ะ
2: ก็บอกว่าจะไม่ให้มีใครพลาดหรือต้องออกจากการเรียนเพราะไม่ได้กู
3: ้
2: ผมก็เลยคิดว่าคุณแม่อาจจะอดใจรออีกนิดหนึ่งเน
1: าะ
2: ค่ะอดใจรออีกนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันแล้วก็กยศ.เองก็ต้องไปตรวจสอบนะครับที่ไปที่มาว่าเด็กบางคนที่มาเรียนมากู้กยศ.นี่มีการสวมสิทธิ์ก็มีเหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะคือบางท่านเนี่ยเอาจริงพี่ถนอมบ้านไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่ามากู้กยศ.
2: มากู้กยศ.
3: ใช
2: ่คือตอนนี้ไปตั้งเกณฑ์ไว้ 360,000 บาทต่อปีเป็นรายได้อ่ะนะ
3: ค่ะ
2: นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กก็ลูกก็น้อยคนอ่ะ
3: คนไทยเด็กเกิดน้อยลง
2: คน2คนเองอ่ะนะ
3: ใช
2: ่เดี๋ยวเราตามให้เนาะคุณแม่นะคุณนันทิยาเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็จะพยายามตามเรื่องนี้ว่ากยศ.ยังไงแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยบางแห่งบอกว่าถ้าไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้และจะไม่ให้เด็กสอบนี่อันนี้เกินไป
3: เ
2: กินไปมหาวิทยาลัย
3: มันเป็นการตัดสิทธิ์นะคะ
2: ใช่ไม่น่ารักเลยพูดอย่างนี้นะแต่ว่าทางรัฐมนตรีอว.ท่านยศชนันท์ก็ได้ไปคุยกับทางที่ประชุม

0: อธิการบดีแล้วนะนะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ
1: ยังไงเดี๋ยวจะช่วยติดตามให้นะคะคุณแม่
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็ย้ำนะตอกย้ำเรื่องของว่าคนกู้แล้วต้องจ่ายถ้าคนกู้ไปแล้วไม่จ่ายคุณได้เงินไปก่อนแล้วคุณไม่จ่ายเนี่ยนี่แหละคือปัญหาที่ตามมาทำให้คนรุ่นหลังนะครับเขาไม่มีเงินที่จะกู้แล้วพอไม่มีแล้วจะให้กองทุนไปเอาเงินจากภาษีจากรัฐบาลมาโดยตลอดโดยที่ไอ้คนกู้เอาไปแล้วไม่คืน
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่คือตัวที่เป็นปัญหาใหญ่อย่ามาโทษอย่ามาตำหนิว่าทำไมรัฐบาลไม่ให้เงินให้เพียงพอเดิมมันพอแต่คนกู้เอาไปแล้วไม่คืนเพราะมันคือเงินกู้ไม่ใช่เงินให้เปล่า
1: คือเคยเห็นนะพี่ถนอมมันจะมีเป็นบางเพจเขาจะมีการแนะนำวิธีการบิดด้วยนะคะ
0: เหรอ
1: บิดหนี้กยศ.
0: มีเหรอ
1: มันมีวิธีการ
0: แนะนำ
1: แบบนี้ด้วยแบบว่ายักย้ายถ่ายโอนยังไงหรือบางท่านเขาก็ปล่อยให้แบบว่านิ่งยอดนิ่งยอดนี่นิ่งไปเอาไปซื้ออย่างอื่นคือต้องบอกว่าเห็นใจทางด้านของคนที่เขาเนี่ยต้องการเรียนจริงๆแล้วต้องการกู้เงินด้วย
0: แล้วเขาจะปี71มั้งกยศ.จะส่งประวัติคนกู้แล้วไม่จ่ายเนี่ยนะ
1: ส่งไปที่ทำงานเลยนะ
0: นนท์เข้าเครดิตบูโร
1: ก็ดี
0: ต่อไปเข้าเครดิตบูโรด้วย
1: ก็จะมีประวัติเรื่องของเป็นหนี้นะ
0: แล้วกยศ.ก็น่าจะต้องไปทบทวนระบบการจัดเก็บติดตามหนี้ด้วยเหมือนกันนะไปดูศึกษาตัวอย่างต่างประเทศเนี่ยผมไปดูของออสเตรเลียมาน
1: ะ
0: นะครับของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับผูกกับรายได
1: ้
0: มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ยังไม่เอายังไม่ได้เก็บยังไม่ต้องคืนแต่รายได้ถึงเกณฑ์ก็ขึ้นเกณฑ์เท่านี้จ่ายมา 1% ของรายได้เกณฑ์เท่านี้ 2% 3% สูงสุดไม่เกิน 10%
1: เงินได้เลยนะคะพี่ถนอมจริงๆแล้วแบบว่าผูกกับเงินเดือนเลยท
0: ี
1: นี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปเรื่องของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณสุจินเนี่ยอยากจะถามเรื่องของการออกจากงานค่ะพี่ถนอมถามให้หลานนะว่าการออกจากงานกับการถูกไล่ออกแตกต่างกันอย่างไรนะคะคุณสุจินสวัสดีค่ะสายหลุดไปแล้วนะคะไม่เป็นไ
0: ร
1: ก็เป็นเรื่องของการทำงานจริงๆก็แตกต่างเนาะพี่ถนอมการไล่ออกเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงแต่ถ้าการออกจากงานก็เหมือนเราลาออกไหมคะ
0: ออกจากงานก็มันมีตั้งมีสองส่วนเนา
1: ะ
0: คือราชการกับเอกชนนะจริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับว่าออกแล้วเนี่ยจะได้รับการชดเชยไหมนะครับหรือจะไม่ได้รับการชดเชยในกรณีไหนอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาฟังกันอีกที
1: ค่ะคุณสุจินมาหรือยังคะยังไม่มาสายนี้นะคะ
0: ครับ
1: อาจจะมีการหลุดกันเกิดขึ้นแนะนำคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเวลาที่ต่อสายเราโทรเข้าไปเนี่ยให้ปิดทีวีก่อนแล้วก็เปิดลำโพง
0: ครับ
1: เอากระดาษไว้ข้างๆเลยคุณสุจินมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเรื่องการออกจากงานใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ร้านอยู่เอกชนหรือว่าราชการคะ
2: สวัสดีค่ะร้านอยู่บริษัทเอกชนค่ะ
1: เอกชนค่ะพี่ถนอม
0: แล้วมีประเด็นอะไรจะถามครับ
2: ถามให้หลานค่ะหลานเขาโดนออกจากงานค่ะ
0: ถามหลานโดนออกจากงาน
2: ค่ะ
0: จากบริษัทให้ออกจากงานแล้วจะถามว่าไงครับ
2: จะถามว่าการให้ออกจากงานกับการไล่ออกจากงานเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ให้ออกกับไล่ออกให้ออกกับไล่ออกเอาไล่ออกก่อนนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าถูกไล่ออกจากงานก็แปลว่าคนคนนั้นจะต้องทำผิดกฎระเบียบของบริษัทถ้าเป็นราชการก็ต้องทำความผิดวินัยร้ายแรงจนกระทั่งถูกไล่ออกจากราชการซึ่งคนถูกไล่ออกไม่ว่าจะบริษัทหรือราชการจะไม่ได้รับการชดเชยจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญนี่คือการไล่ออกนะไล่ออกได้เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานน
2: ะ
0: ส่วนให้ออกเนี่ยเอกชนถ้าให้ออกเนี่ยคือนายจ้างบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีถ้าขายไม่ได้กำไรนะครับก็เลยอยากจะลดคนพอลดคนปั๊บก็ใช้วิธีการให้ออกนะ
1: ไม่ได้เป็นการลงโทษไหมคะ
0: ก็ถ้ามองในการลงโทษมันก็ใช่แต่ว่าไม่ใช่โทษที่ไม่จะเกิดจากความผิดแต่มันเกิดจากนโยบายของทางบริษัทว่าเขาให้ออกแต่นี้ถ้าการให้ออกแบบนี้บริษัทต้องชดเชยตามกฎหมายแรงงานครับ
1: อ๋อมีค่าชดเชย
0: มีค่าชดเชย
1: ด้วย
0: อย่างหลานเนี่ยทำงานมาแล้วกี่ปีล่ะ
2: ก็เกือบ10ปีแล้วค่ะ
0: เกือบ10ปีถ้าเกือบ10ปี6ปีไม่เกิน10ปีนี่ก็จะได้รับการชดเชยนะครับเงิน8เดือนนะครับของเงินเดือนนะครับ
1: ก็คูณเงินเดือนนะคะ
0: ก็จะได้รับเงินชดเชย8เดือน
3: กรณีที่ให้ออกตามเงื่อนไขของทางเอกชนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับระยะเวลานะว่าเขาทำงานมากน้อยขนาดไหนถ้าแค่ผ่านทดลองงานผ่าน4เดือนไม่เกิน120วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ได้1เดือนถ้า1เดือนไม่เกิน3ปีก็ได้3เดือนเกิน3ปีไม่เกิน6ปีได้6เดือน6ปีไม่เกิน10ปีได้8เดือน10ปีไม่เกิน20ปีได้10เดือนนะครับก็ได้เงินชดเชยน
1: ะ
0: ถ้า20ปีขึ้นไปก็ 13.3 เดือนเพราะฉะนั้นถ้าให้ออกได้เงินแต่ถ้าถูกไล่ออกไม่ได้เงินครับเข้าใจตามนี้นะ
1: ค่ะเข้าใจนะคะ
2: เข้าใจต่างค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะสุจินขอบคุณค่ะ
0: อย่าให้เขาไล่ออกนะทำงาน
1: มันจะถือว่าเป็นร้ายแรงแล้วบริษัทอื่นรู้ว่าเราโดนไล่ออกก็อาจจะโดนไม่ให้ไปทำงานต่อ
0: ใช่เป็นประวัติเหมือนกันเนาะนะครับเรื่องของแรงงาน
1: ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนต้องรู้นะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เขตบางคอแหลมกันบ้างตอนนี้สายยังไม่ว่างนะคะ
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าครั้งคุณสมานเนี่ยเขาเคยติดต่อมานะคะพี่ถนอมว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันชุกชุมในชุมชนมากๆอันนี้น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆด้วยยิ่งรัฐบาลก็มีมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดด้วยซึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการนะคะ
0: ปราบบ่อนด้วยไหมล่ะ
1: บ่อนก็ใกล้ๆนะใกล้ๆวิภาวดีเรา
0: ใกล้เราเขตดินแดงเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี้ท่านมท.4นะทีมงานขึ้นคลิปมาหน่อยก็ได้ครับมท.4ท่านวรสิทธิ์เลียงประเสริฐ
1: เลียงประเสริฐ
0: ท่านวรสิทธิ์เลียงประเสริฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานตอนเย็นๆเลยนะประมาณสัก6โมงเศษๆนะ
1: ซึ่งเป็นเวลานี้เรียกว่าโปรเพลย์
0: ใช่ นำอส.ฝ่ายปกครองลุยบอลที่เขตดินแดงเนี่ยครับเรียกว่าอยู่ใต้ขนตาของตำรวจโรงพักสน.ดินแดงเนี่ย
1: เขาบอกว่าอยู่ใกล้กับสน.เลยนะ
0: ตำรวจไม่ต้องนั่งรถไปเดินไปเนี่ย
1: เดินไปได้เลยก็ดูดิ
0: อยู่ข้างแฟลตดินแดงเนี่ยนี่
1: ค่ะ
0: นี่ลุยไปอย่างนี้เลยเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปิดล้อมแล้วก็แบบบุกเข้าไปตรวจค้นบ่อนการพนันย่านดินแดงคือต้องบอกว่าถ้าไม่มีประชาชนแจ้งพี่ถนอมก็อาจจะไม่รู้นะเพราะอยู่ใกล้ๆนี่เองมีประชาชนเนี่ย
0: หนูจัดรายการกับพี่นะพี่เคยพูดไหมว่าที่ดินแดงมีบ่อนหลายบ่อนอ่ะ
1: มีหรือเปล่าคะ
0: มีตั้งหลายบ่อน
1: อ๋อแต่อยู่ที่ว่าจะรู้หรือเปล่า
0: อันนี้ก็คือบ่อนนึงคือคุยกับคนดินแดงเนี่ยนะ
1: ค
0: ุยกับที่คือที่ผมคุยด้วยเนี่ยนะคนคนนี้นะ
1: ค
0: ือคนที่รับจำนำ
1: อ๋อเขารับจำนำเงินเพื่อเอาไปใช้ในบ่อน
0: ทองบ้างนาฬิกาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาจะรู้ไงนี่คนมาจากบ่อนนี่ไงตรงนั้นมีผมเคยไปนั่งเป็นตึกสูงกับเขาแล้วเขาชี้ไว้ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ก็บ่อนของมันต
1: ั้
0: ง4-5บ่อนน่ะดินแดงอ่ะแล้วผู้กำกับไม่รู้ได้ไงอ่ะครับท่านผู้กำกับครับผ
1: ู้
0: กำกับไม่รู้แต่ว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านทราบได้รับแจ้งเบาะแสมาและตรวจสายก็ลุยเข้าไปเมื่อวานนี้แล้วที่สำคัญแสบกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม
1: ยังไงคะ
0: ไอ้คนที่จัดให้เล่นเนี่ยเป็นคนเขมร
1: อ้าวไม่ใช่คนไทยด้วยนะ
0: ไอ้คนเล่นเป็นคนไทย45คนที่ถูกจับ
1: แต่เจ้ามือเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าของ
0: ไม่เจ้ามือนี่ก็เจ้ามือแต่ไอ้คนที่จัดให้เล่นการพนันน่ะ
1: อ๋อคือเป็นคนจัดหา
0: คนเขมร
1: อ๋ออันนี้ก็ต้องส่งตัวกลับบ้านไปนะ
0: ก็ต้องจับดำเนินคดีแล้ววิธีการแก้ปัญหาบ่อนเนี่ยท่านจะเอาวิธีของผมไหม
1: ค่ะเป็นวิธีไหนคะพี่ถนอม
0: แล้วรับรองแล้วได้ผลชะงัดกฎหมายการพนันปี2478นานมากไง
1: นานมาก
0: 2478เนี่ยแก้ปัญหาบ่อนไม่หมดและยังมีบ่อนอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเอาวิธีของพี่เนี่ยรับรองว่าได้ผล
1: เอาแบบต่างประเทศเลยไหมคะเปิดให้เล่นเสรีเลยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เอาจับปิดกฎหมายนี่แหละ
1: พี่ถนอมจะทำยังไงคะ
0: เขาเล่นกันที่ไหน
1: เล่นกันที่บ่อน
0: บ่อนเนี่ยอย
1: ู่บ้าน
0: เป็นบ้าน
1: เป็นแฟลต
0: บางทีไปเล่นในแฟลตบางทีไปเล่นในคอนโดบางทีไปเล่นในสวนยาง
1: ขึ้นอยู่กับสถานที่นัดแนะ
0: บางที่สุพรรณก็ไปเล่นไฮโลกันอยู่กลางนาก
1: ลางทุ่งนาค
0: ่
1: ะ
0: ในอำเภอฝ่ายปกครองสองพี่น้องแต่งชุดชาวนาไปจับตะครุบประมาณนะเล่นกันอยู่กลางนาก็บอกสิครับเวลาท่านไปจับท่านรวบหมดของกลางทั้งหมดใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นชิปเงินสดเงินสดไพ่อะไรต่างเหล่านี้ท่านริบหมดเป็นของกลางเอาไปฟ้องศาลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ริบบ่อนด้วยสิครับ
1: ริบบ่อนริบยังไงคะพี่ถนอม
0: เล่นในคอนโดใช่ไหม
1: ก็ยึดคอนโดเลย
0: ริบห้องนั้นเลยเล่นในสวนยางตรงไหนเอาตรงนั้นเลย
1: คือใครเป็นเจ้าของสถานที่คุณก็ต้องโดน
0: เล่นในบ้านริบบ้านนั้นเลย ให้เหมือนกับเวลาที่พวกขับรถบรรทุกอ่
1: ะ
0: คนที่ขับรถบรรทุกและบรรทุกน้ำหนักเกินเมื่อบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำคดีส่งฟ้องศาลแล้วให้ศาลริบรถบรรทุกทั้งคันแต่รถบรรทุกมันถูกไหมอ่ะ
1: แพง
0: คันนึงตั้ง3ล้าน5ล้านนะครับรถบรรทุกนั้นถูกริบนะบรรทุกน้ำหนักเกินนะแล้วทำไมไม่ริบบอนล่ะถ้าริบบอนแล้วจะมีใครให้
1: มันมีขนาดใหญ่ไปหน่อยมันแต่ก็ได้
0: มันจะไม่มีคนให้ให้พื้นที่ไง
1: เดี๋ยวนี้ก็จะไปเล่นทุ่งนาริบยังไง
0: ก็ริบนาริบนาตรงนั้นเลยในอาณาเขตวัดเจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการดังวัดเลย
1: ก็เป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่อย่างนึงนะถ้าม
0: ี
1: เร
0: ื่
1: องนี้เกิดขึ้นได้
0: ถ้าทำได้แบบนี้ใครจะยอมให้ใช้เป็นที่บ่อนใช่ไหม
1: ใช่ก็ขับไล่ไปอย่ามาเล่นที่นี่
0: ก็มันก็ไม่เล่นไง
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
0: สุดท้ายมันก็จะไปเล่นกันทางออนไลน์
1: ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลย
0: ใช่ไหมบ่อนออนไลน์
1: แต่ว่าคุณสมานยังต่อสายไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณอมรกันก่อนนะคะคุณอมรจากจันทบุรีมีเรื่องเกี่ยวกับสปก.จะปรึกษาอยากจะเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของเดิมนะคะ
0: ครับ
1: คุณอมรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
1: คุณอมรอยู่อำเภออะไรคะ
4: สอยดาวครับ
1: อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นฝนตกไหมคะที่นั่นวันนี
4: ้โอ้ตกแรงมากกำลังตกเลยคร
1: ับ ตกแรงเลย
0: กำลังตกเลยใช่ไหมพี
4: ่ครับผม
0: แล้วติดตามข้อมูลกรมอุตุไหมตอบตรงๆก่อน
4: ก็ติดตามอยู่ครับว่ามันอายุเข้าถึง27นะครับ
0: เออดีมากข้อมูลแน่นเห็นไม่เสียแรงที่ดูรายการเรานะเออแล้วก็มันเป็นภาพสีแดงด้วยใช่ไหมสีแดงที่ฝนตกหนักมากใช่ไหม
4: ใช่ครับผม
0: เออแล้วกำลังตกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์เลยพี่อมรถามว่า
4: จะเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของเก่าเป็นเจ้าของเราครับแต่ตอนนี้โฉนดมันเป็นทับเป็นโฉนดสรรพากรแล้วครับ
0: เป็นโฉนดสรรพากรนะ
4: ครับผม
0: แล้วเจ้าของเก่าเป็นอะไรกับคุณอมรน่ะ
4: ก็คนรู้จักกันเฉยๆครับ
0: ที่ไปซื้อเข้ามาใช่มั้ย
4: ก่อนที่แรกก็เป็นหนี้กันนะครับตอนนี้ก็หักหนี้กันแล้ว
0: เขาหักหนี้ก็เลยยกที่สปก.ให้มาใช้หนี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับผม
0: แล้วพี่อมรเป็นเกษตรกรไหม
4: เป็นครับ
0: เป็นคืออย่างนี้กันเราก็พูดให้ถูกต้องตามหลักการก่อนเนาะว่าใครที่ถือครองที่ดินสปก.ที่ดินสปก.เนี่ยนะครับชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์ในการครอบครองทำประโยชน์นั้นแค่เพียงได้สิทธิ์ในการครอบครองทำประโยชน
1: ์
0: ที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่นะครับที่ดินน่ะยังเป็นของรัฐอยู่นะของรัฐคือสปก.ชาวบ้านที่ได้รับเอกสารที่เขียนว่าใบสปก.นั่นน่ะได้รับสิทธิ์ให้ทำกินและตกทอดทายาทได
1: ้ค่ะคือให้ทำการเกษตรกรรม
0: ใช่และตกทอดทายาทก็ทายาทก็ต้องเป็นเกษตรกรด้วยน
1: ะ
0: ไม่สามารถจะไปซื้อขายจำหน่ายจ่ายโอนกันได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อกฎข้อที่หนึ่งซึ่งถ้าใครที่ไปสำนักงานสปก.เนี่ยไอเนี้ยป้ายใหญ่โตเลยจะอยู่ที่หน้าสำนักงานพอขึ้นปั๊บเห็นเลยก็ห้ามซื้อขาย
1: ห้ามซื้อขาย
4: ใช่ครับผมเคยไปอยู่
0: ครับเคยเห็นป้ายนี้ใช่ไหม
4: ครับผม
0: เออทีนี้พี่ไปรับการชำระหนี้มาสปก.เนี่ยเขาประมาณเหมือนนิรโทษนะเพราะว่ามันมีปัญหาคาราคาซังมานานมากมีคนขายมีคนเปลี่ยนมือกันมาเนี่ยเขาเอาเถอะไอ้คนซื้อก็จนไอ้คนขายก็จนแล้วก็เป็นเกษตรกรกันอยู่เขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้พี่อมรก็ไปจูงมือคนที่ยกที่ดินให้พี่ชำระหนี้กับพี่นะพาเขาไปที่สปก.นะครับพาเขาไปที่สปก.แล้วจะต้องทำการโอนเปลี่ยนชื่อมันโอนเปลี่ยนชื่อเลยไม่ได้แต่ว่าพี่จะได้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินสปก.แทนเจ้าของเดิมครับ
4: ครับครับ
0: ได้สิทธิ์เช่านะ
4: ครับผมครับ
0: ได้สิทธิ์เช่าแทนเจ้าของเดิมไม่สามารถจะโอนเปลี่ยนชื่อจากเจ้าหนี้มาเป็นชื่ออมรได้ทำไม่ได้ครับ
4: ครับครับผม
0: นะไปงั้นไปติดต่อสปก.ที่จังหวัดที่เราอยู่ครับพี่ครับแล้วต้องทำเสียภายในวันที่9ธันวาคมปีหน้านะปี70นะ
4: ครับผมครับ
0: มีกรอบเวลาอยู่นะ
4: ครับผมครับ
0: โอเค
1: ชัดเจนนะคะพี่อมร
4: ครับผมขอบคุณมากครับผมครับ
0: ครับ
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะ
0: คนที่ซื้อที่ดินสปก.มานะครับหรือได้มาด้วยวิธีไหนจากของคนอื่นที่ไม่ใช่ทายาทอ่ะคือสปก.เนี่ยถ้าเป็นลูกและลูกเป็นเกษตรกร
1: ก็ส่งต่อได
0: ้ได้เป็นหลานก็ได้พี่น้องได้นะครับสามีภรรยาได้แต่ว่าคนนอกไม่ได้แต่ว่าคุณไปขายเขาหรือว่าคุณมาหักชำระหนี้กับเขา แล้วเขาก็ครอบครองทำประโยชน์อยู่แต่เขาก็ไม่ได้สิทธิ
1: ์
0: ถ้าจะได้สิทธิ์ก็พากันไปที่สปกถ้าคนขายไม่รู้ไปไหนแล้วคนขายเสียชีวิตแล้วหรือทายาทเขาไม่ยอมหรือบางคนพอเห็นอย่างนี้ปั๊บฉันไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วแต่คุณสลากกลางครอบครองแล้วไงนะคุณก็ไปแจ้งสปกเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะสอบสวนสิทธิ์นะก็จะถามผู้ใหญ่บ้านว่าตรงลงแปลงนี้ใครทำใครทำประโยชน
1: ์เราก็เข้าใจมันก็มีเงื่อนไขหลายๆอย่าง

0: 91ครับซอย
1: 91ค่ะ
2: 91นี่ถนนอะไรครับ
0: ถนนถนนตกอ่ะ
2: ถนนตกนะซอย91 9เจริญกรุงป่ะตรงนั้นน่ะไม่ใช่
0: เขตดูครับ
2: ฮะ
0: เขตบางคอแหลมเขตบางคอแหลมอาจารย
2: ์บางคอแหลมเนาะ
0: ครับผม
2: เป็นไงชุมชนยาเยอะเลยเหรอ
0: ยาเยอะเลยวันก่อนผมบอกในการอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้คือมันไม่ดีขึ้นเลยมันหนักมากเก่า
2: จงแจ้ง
0: ไหม
2: จงแจ้งจงครึ่มทั้งเสพทั้งเสพทั้งขายจงแจ้งจงครึ่มเห็นกันชัดๆไหม
0: ครับผม
2: เห็นไห
1: มคือขายกันกลางแจ้งเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทั้งขายทั้งเสพเลยไหมคะ
2: มีทั้งคนขายมีทั้งคนเสพมีทั้งคนเมาคนเชือนคนสติไม่ดีมีไหม
0: มันก็มีแต่ว่าบางคนเขากินจนบ้าเขามีอาจารย
2: ์นั่นแหละกินแล้วจนกระทั่งสติไม่ดีไปเลยมีอาการทางจิตไปเลยเพราะว่าเสพยาใช่ไหมแล้ว
1: กลัวสำหรับคนในชุมชน
2: แล้วสำนักงานเขตกทมบางคอแหลมท่านผู้อำนวยการเขตหรือว่าทางโรงพักในพื้นที่ตรงนั้นสน.อะไรยานาวาหรือสน.อะไร
0: โรงพักไม่ใช่ไปพญาสาม
2: ลงไปดูบ้างไหมสายตรวจวิ่งไปดูบ้างไหม
0: ไม่มีครับไม่มีครับ
2: ไม่มีเลย
0: ไม่มีครับ
2: อันนี้ก็บอกให้ท่านผู้ว่ากทมนโยบายคือยาเสพติดก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าเหมือนกันผู้ว่าเป็นผอ.รมน.นะครับกรมน.นะ
1: กรมน.ในกรุงเทพมหานคร
2: นะครับในการเขตการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชีวิตชุมชนชาวบ้านผู้ในการเขตผู้ว่ากทมก็มีหน้าที่โดยตรงตำรวจยิ่งตรงเป๊ะเลยอ่ะ
1: มีหน้าที่ในการปราบปราม
2: ป้องกันปราบปรามจับกลุ่มดูแลนะครับเราก็คงทำอะไรได้ไม่มากไปกว่าเอาพี่มาพูดให้ฟังว่ายาเสพติดในย่านบางคอแหลมแถวซอย91ในชุมชนเยอะเลยโจ่งครึ่มเลยท
1: ั้
2: งซื้อทั้งเสพกันคนที่ติดมากๆเข้าก็กลายเป็นคนเสียสติก็เห็นอยู่ชัดเจนถูกต้องไหมครับพี่ครับ
0: ครับครับครับ
1: อย่างนี้เราจะช่วยดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะพี่ถนอมแบบนี
2: ้
1: แจ้งปปส.ได้ไหม
2: โยนกลางอากาศโยนปัญหาเห็นกลางอากาศให้คนที่มีหน้าที่ได้รู้ว่าท่านไม่ทำหน้าที่ถ้าท่านทำหน้าที่ที่สุดแล้วเขาก็ยอมที่จะคืนเงินถูกต้องไหมพี่รัญญา
3: ใช่ค่ะตกลงกันทางสคบ.ไกล่เกลี่ยให้อ่ะค่ะแล้วก็ตกลงกันว่าจะคืนให้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยินยอมรับข้อตกลงตามสัญญาค่ะ
2: ตามสัดส่วนส่วนหนึ่งเราใช้ไปแล้วก็หักยี่สิบกันยา
3: วันที่20เป็นวันอาทิตย์อะค่ะ
2: ครับ
3: ก็เลยเอ๊ะสิบวันอาทิตย์หรือว่าเขาจะตุกติกหรือเปล่าแล้วรออีกวันหนึ่งวันจันทร์ก็ได้คืนเลยค่ะโอนมาเข้าบัญชีตามที่ตกลงค่ะ
2: โอนเข้าบัญชีตามตกลงกี่แสนนะครับ
3: ได้คืน306ค่ะ
1: 360,000บาทใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: จากที่เราจ่ายไปเท่าไหร่นะ
3: 503,000
2: ซึ่งก็หักโน่นหักนี่ที่เราไปใช้บริการเขาบ้างแล้วถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ค่ะใช้บริการไปประมาณ200,000นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายจุกจิกจิปาถะที่เป็นที่เขาคิดว่าเขาจะต้องหักจากเราค่ะเราก็ยินยอมให้เขาหักได้เพราะว่าไม่ได้มากอะไร
2: เพราะแต่เดิมนี่ไม่ยอมเลยใช่ไหมแต่เดิมไม่ยอมเลยถูกต้องไหม
3: ใช
2: ่แล้วก็เข้าใจว่าเข้าใจว่ารายนี้เนี่ยน่าจะทำผิดเงื่อนไขประกาศสคบว่าด้วยการควบคุมสัญญาเรื่องของสถานเสริมความงามด้วยไหมท่านผอ.ครับรายนี
4: ้ครับครับก็เรียนพี่หลอมอย่างนี้นะครับว่าธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาครับพี่หลอม
2: ครับ
4: นะครับแล้วก็ในส่วนของพี่สัญญาเนี่ยอันนี้ครับคือสิ่งที่แสดงว่านโยบายของรัฐบาลที่มีท่านอนุทินชาญวีรกุลที่เป็นนายกเนี่ยครับที่ท่านมอบหมายให้ท่านสุภาพาสเนี่ยมาเดินเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มโภคในปัจจุบันที่ท่านให้ความสำคัญนะครับนโยบายของท่านที่มอบให้เลขาธิการพวกท่านรณรงค์ปุริพัฒน์เนี่ยตอนนี้นะครับพี่สัญญาครับคุณญาณัฐครับคุณอริยาครับสคบไม่ได้อยู่กับที่นะครับสคบต้องรุกลงไปยังที่ที่ผู้โภคประสบปัญหาเลย
2: ครับ
4: อย่างเคสอย่างนี้ก็เช่นกันครับพี่หนุ่มครับเนี่ยเหมือนเป็นการทดลองแต่กลับเป็นการใช้บริการ
2: อ
4: ันนี้ต้องระวังทดลองก็ทดลองนะ
2: คือนับหนึ่งไปเลยตั้งแต่ตอนแรกที่ชวนไปว่าทดลองแต่พอมีปัญหาเสร็จปั๊บอันนั้นคุณใช้แล้วนี
4: ่ถูกครับ ถึงแม้ใช้แล้วครับคุณถนอมครับมันก็ยังมีในประกาศเราเนี่ยยังมีการคืนส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ด้วย
2: ครับ

0: ก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ถึงบอกว่าให้นึกถึงสคบไว้เราก็จะตามเวลาที่คุยกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับส่วนหนึ่งระดับหนึ่งมั่นใจได้ว่าจะต้องรับการเยียวยาถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ทำตามนะครับเราก็มีกระบวนการบังคับทางกฎหมายต่อไปอีกไม่ทอดทิ้งยังดูแลอยู่ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็นี่คือสิ่งที่พี่อรัญญาก็ได้รับการช่วยเหลือประสานงานเจรจาอันนี้เป็นเจรจากันที่สคบหรือที่ไหนครับพี่อรัญญา
3: เจรจาทางโทรศัพท์ค่ะ
1: สะดวกเลยเน
2: า
1: ะต้องประชุมสายกันเลยนะนี่ผู้ประกอบการนี่พี่อรัญญานี่สคบก็คุยการตกลงกันแล้วก็บันทึกข้อตกลงกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เรียนพี่หนอมนิดครับว่าสคบตอนนี้เราเคยมีเคสที่ผู้ร้องไม่เคยเจอผู้ประกอบธุรกิจแต่เจรจากันได้โดยเราใช้ระบบออนไลน์ในการไก่เกี่ยนะครับพี่หนอมนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสนับสนุนตรงนี้ด้วยครับ
2: สะดวกมากยิ่งขึ้นอยู่ใกล้ก็คุยกันได้
1: เดี๋ยวซื้อของไม่ได้ของได้ของไม่ตรงปกโทรหาท่านผอ.เลิศศักดิ์ท่านผอ.ครับช่วยวิดีโอคอลไปคุยทีนะตกใจสคบ.โทรมาก็รีบคืนเลยนะ
0: ครับผม
1: นะครับ
2: เป็นมาตรการป้องกันที่ด
1: ีก็ขอบคุณท่านผอ.เลิศศักดิ์นี่คือสิ่งที่พี่สูตรได้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังและสคบ.ที่วันนี้ไม่ได้นั่งอยู่ที่สำนักงานส่วนราชการแล้วนะ
2: เป็นมาตรการเชิงรุกทุกอย่าง
1: รุกชาวบ้านที่มีปัญหาโทรศัพท์สายด่วนอะไรครับท่านผอ.ครับ
0: 1166ได้เลยครับ
1: หรือเข้าเว็บไซต์สคบ
0: หรือร้องไปที่ ocpb.go.th นะครับแล้วที่สำคัญพี่หนอผมฝากนี่เดี๋ยวผมขอบคุณทางรายการด้วยรายการเนี่ยช่วยเอาเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยมาเข้าแล้วมันเป็นตัวอย่างให้ผู้พวกไม่ละเลยสิทธิ์ที่ตัวเองพึงได้รับการคุ้มครองด้วยอันนี้ต้องขอบคุณทางรายการด้วยครับพี่หนอครับ
1: ครับขอบคุณพี่รัญญาด้วยนะติดตามแจ้งความคืบหน้าโดยตลอดนะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทุกท่านนะคะสคบช่วยได้จริงๆค
1: ่
3: ะต้องกราบขอบพระคุณทางสคบเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ทางรายการ NBT รวมใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะค่ะต้องบอกว่าก็เป็นนโยบายจากท่านสุภมาศอิสระภักดีในการดูแลคุ้มครองนะคะเรื่องของผู้บริโภคคือต้องบอกอย่างที่ท่านผอ.เลิศศักดิ์บอกไปว่าผู้บริโภคมาแจ้งก็เป็นเรื่องที่ดี
1: นี่รายเดียวนะ 360,000 นะก็จะเห็นชัดเจนว่าแกทวงไปก่อนหน้านั้นเป็นปีแล้ว
2: คือด้วยผู้บริโภคตัวเล็กๆทำเองมันก็ค่อนข้างยาก
1: เขาไม่คืนเนี่ยบ่เบี่ยงปฏิเสธไม่คืนนะครับมาเจอ NBT เข้า
2: NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะช่วยจริงๆนะ
1: ต้องคืน
2: ใช่
1: ต้องคืนนะ
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะในการที่สคบดำเนินมาตรการในการช่วยเหลือผู้บริโภคทุกท่านนะคะ
1: ครับ
2: จากเรื่องของสคบเรื่องของการควบคุมเรื่องของผู้บริโภคไปที่เรื่องของการบริจาคร่างกายกันหน่อยค่ะพี่นาหนอมต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยก็มีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมแต่ว่ามีบางคนที่อยากจะบริจาคร่างกายนะคะ
1: สมบูรณ์
2: อยากจะทำบุญให้กับ เพื่อนร่วมโลกนะคุณนันทิยาสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้องการจะบริจาคร่างกายเหรอ
4: ค่ะ
1: คิดยังไงเหตุผลเพราะอะไร
4: เหตุผลเพราะว่าถึงเห็นที่ผ่านๆมานะเราก็ทำบุญเราก็ทำมาพอสมควร
1: ครับ
4: แต่ว่าพอเราหมดอายุขัยไปแล้วเราก็ไปเผาทิ้งเฉยๆอ่ะมันไม่มีอะไรที่ว่าอยากให้มันเป็นประโยชน์อย่างน้อยๆนักเรียนแพทย์เขาได้ไปศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอย่างนั้นค่ะ
1: เป็นครูเขาเรียกอาจารย
2: ์ใหญ่
1: อาจารย์ใหญ
2: ่ในการให้นักศึกษาแพทย์
4: บางทีของในร่างกายเรามันอาจจะมีประโยชน์ดีกว่าไปเผาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอย่างเงี้ย
1: ยังมีอวัยวะอีกนะดวงตาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะ
4: ค่ะ
1: คุณพี่นันทิยาอายุเท่าไหร่แล้วครับ
4: 60ค่ะท่านวานี่ก็60บริบูรณ์ค่ะ
1: มีความประสงค์อยากจะบริจาคร่างกายและอวัยวะถูกต้องไหมครับ
4: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้จะถามว่าไงครับจะบริจาคที่ไหนจะบริจาคยังไง
4: บริจาคที่ไหนติดต่อที่ไหนอะไรยังไงอะค่ะ
1: อ๋อคือถ้าต่างจังหวัดเนี่ยโดยหลักเขาติดต่อโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับถ้ารู้จักกันทั่วไปในกรุงเทพก็สภากาชาดไทย
2: สภากาชาดไทยนะคะ
4: สภากาชา
1: ดไทยจะรับบริจาคอวัยวะและร่างกายครับคุณพี่ครับ
2: คุณพี่อยู่ที่นนทบุรี
1: พี่อยู่ตรงนั้นไปโรงพยาบาล

0: ศิริราชก็ได้แจ้งความจำนงแล้วก็จะออกบัตรไว้ให้เลยใช
1: ่เขาไปศิริราชก็สะดวก
0: ใช่เขาก็จะออกบัตรไว้ให้บัตรว่าได้บริจาคร่างกายแล้ว
2: คุณพี่ลองโทรไปไหมคะสามารถโทรไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ก็ได
0: ้ครับ
2: สะดวกจดเบอร์ไหมคะคุณพ
0: ี่จำก็ได้ครับสายด่วนนะ
1: เบอร์สายด่วนเหรอคะ1664นั่นใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับสายด่วน1664ของสภากาชาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
2: ้ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วทางเจ้าหน้าที่เราก็บอกว่านั่งเรือด่วนจากนนทบุรีนะไปที่ลงท่าสิริราชได้เลยนะ
0: ครับ
2: ท่าวังหลังก็สามารถไปได้
1: อย
2: ู่
1: ค่ะเคยไปเยี่ยมญาติที่ป่วยไปที่โรงพยาบาลเคยไปค่ะ
0: ครับ
1: สิริราช
0: นะเอาตามนั้นนะพี่นะสาธุด้วยนะ
1: บางทีนะลูกก็ทำงานเขาก็อยู่ต่างจังหวัดไงเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็บางทีอยากถามว่าลูกต้องเซ็นไหมสามีต้องเซ็นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นสิทธิของเราครับ
1: เป็นสิทธิของเราใช่ไหมคะใครไม่จำเป็นต้องให้ใครเซ็นใช่ไหมคะ
0: เป็นสิทธิครับอันนี้แหละเป็นสิทธิของเราเลยที่จะบริจาคร่างกายใช่เพ
1: ีย
0: งแต่แจ้งให้ครอบครัวเพียงแต่แจ้งให้ครอบครัวเขาทราบว่าล
1: ู
0: กหรือสามีแล้วแต่นะแม่ได้บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลแล้วนะเป็นความประสงค์ของแม่นะคือคนที่อยู่ข้างหลังเขาไม่กล้าขัดหรอกครับเป็นความตั้งใจนะโอเคไหมครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะขอบค
2: ุ
1: ณ
2: ครับต้องบอกว่าคุณพี่นันทิยามีใจที่ต้องบอกว่ามันเป็นความเสียสละนะพี่ธน
0: าเมื่อก่อนมันเป็นความเชื่อ
2: ว่าแบบว่าถ้าเราบริจาคแล้วชาติหน้าจะไม่มีใช่ไหม
0: กลับมาเกิดแล้ววัยวะไม่ครบ
2: ใช
0: ่อะไรอย่างนี้ความเชื่อของคนตามยุคตามสมัยนะ
2: ค่ะ
0: แต่นี่ก็คือการบริจาคการเป็นผู้ให้อ่ะนะครับไปสายคุณสุพัฒน์จากจังหวัดยะลาครับ
2: ค่ะคุณสุพัฒน์บอกว่าตาบอดหนึ่งข้างนะคะอยากได้บัตรคนพิการก็เลยอยากจะมาปรึกษาเรานะคะคุณสุพัฒน์สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะอยู่อำเภออะไรของจังหวัดยะลาคะคุณสุพัฒน
3: ์อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองพี่สุพัฒน์เนี่ยส่งข้อความผ่านมาทางเฟซบุ๊กถนอมอ่อนเกียรติพลนะส่งรูปมาให้ด้วยโทษนะถ้าพูดภาษาชาวบ้าน
2: ตา
0: ไม่ดูว่าตาบอดข้างหนึ่งใช่ไหมตาบอดข้างหนึ่งใช่ไหมมองไม่เห็นเลยใช่ไหม
3: ครับ
0: แล้วอีกข้างหนึ่งน่ะอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นชัดไหม
3: มองเห็นแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ
0: มองเห็นแต่ไม่ค่อยชัดทีนี้ที่โทรมาถามนี่ก็คือว่ายังไงครับ
3: คือว่าผมไปทำไปขอบัตรผู้พิการเขาไม่ให้
0: ไปโรงพยาบาลจังหวัดมาแล้วนะ
3: ครับผม
0: หมอตรวจแล้วว่ายังอีกตาอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นอยู่ยังไม่ถือเป็นคนพิการถูกต้องไหม
3: ครับครับเขาพูดอย่างนั้น
0: แหละทีนี้อย่างนี้ครับบางคนก็มีบางคนเถียง
2: ค่ะ
0: คือตอนนี้คนที่ออกบัตรคนพิการนี่ก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เป็นคนออกแต่พม.ออกเองไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย
2: ให้แพทย์เป็นคนตรวจ
0: คือกระทรวงสาธารณสุขสองกระทรวงนะ
2: ซึ่งทำงาน
0: ทีนี้พอมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างพี่
2: สุพัฒน
0: ์พี่สุพัฒน์เนี่ยเขาก็ไปว่าใครเขาก็ไปว่ากระทรวงพม.บอกเนี่ยก็ฉันตาบอดข้างหนึ่งทำไมไม่ให้ฉันอะไรเงี้ยนะหรือนิ้วขาดนิ้วหนึ่งก็ทำไมไม่ให้พม.ก็บอกว่าพอดีไม่ใช่อำนาจเราเป็นดุลพินิจของกระทรวงสาธารณสุขคือแพทย
2: ์ของแพทย
0: ์โยนไปทางโน
2: ้
0: นทีนี้ทางโน้นเขาก็ต้องดูตามข้อมูลทางการแพทย
2: ์
0: ถ้าอย่างบางคนที่ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นตาบอดข้างหนึ่งแล้วทำไมเขาได้ล่
2: ะ
0: อันนี้จะไปทึกทักเอาเลยไม่ได้ทีเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งที่เหลือต้องมีสัดส่วนการมองเห็นไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์
2: อาจจะแบบว่าต้อง
0: ไม่ใช่ว่าต้องบอดสนิททั้งสองข้างนะ
2: อาจจะมันฟ้าฟางแล้วข
0: ้
2: างน
0: ี้บางคนก็อาจจะเข้าเกณฑ์ที่จะได้
2: บัตรผู้พิการ
0: จะได้ใบรับรองแพทย
2: ์
0: ว่าเป็นคนพิการนะครับจึงไปออกคนใบคนพิการที่พม.ได้ทีนี้ของพี่ก็ยังไม่เข้าเกณฑ์หลักตาบอดข้างเดียวอีกข้างหนึ่งยังใช้การได้ค่อนข้างดียังไม่ถือว่าเป็นคนพิการครับพี่สุพัฒน์ครับ
2: ค่ะพี่สุพัฒน์คะ
3: ครับ
0: นะอธิบายความตามนี้นะตามนี้นะก็เป็นคำวินิจฉัยของแพทย์เราจะไปท้วงติงแพทย์ก็ไม่ได้นะพม.ก็ไม่สามารถออกให้ได้ถ้าแพทย์เขายังเห็นว่ายังไม่เข้าข่ายคนพิการนะครับคุยตามนี้ครับพี่สุพัฒน์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของ ทางหน่วยงานของทางกระทรวงนะ
0: ค
2: ือทางแพทย์เขาก็จะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องของคนที่ตาบอด
0: ใช่อย่างคนที่เขาจะได้รับการแจกแพมเพิร์สนะ
2: ค่ะ
0: เขาก็ต้องวัดระดับนะว่าประเภทว่าการอั้นฉี่อั้นอุจจาระ
2: หนึ่งวัน
0: มันจะมีมันจะมีเกณฑ์นะถ้าอย่างอั้นได้เนี่ยเขาก็ไม่แจกแล้วอะไรเลยที่จะบอกอั้นได้เลยก็ฉันอั้นไม่ค่อยได้นี่ไงอั้นไม่ได้ก็มาวัดมาตรวจเขาตรวจรู้เลยหูรูดไปไง
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็ต้องตรวจกันต่อไปหร
0: ือ
2: ว่าไม่ก็อาจจะใช้ผ้าอ้อมกันไปก่อน
0: คือเดิมเนี่ยความเป็นคนพิการมันไม่ค่อยมีสวัสดิการทีนี้พอมันมีสวัสดิการขึ้นมาเนี่ยคนก็บอกว่าเออเขาก็อยากจะได้บัตรคนพิการมันจะมีสวัสดิการเยอะนะ1 800
2: 800บาท
0: 2คนพิการเนี่ยจะไปสามารถไปรักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้อง
2: ไปตามสิทธิ์
0: ค่ะสิทธิประโยชน์พิเศษ
2: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสวัสดิการที่ทางรัฐบาลได้มอบให้นะคะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวไปคุยกับคุณประยงจากมหาสารคามกันหน่อยคุณประยงเนี่ยบอกว่าอยากจะปรึกษาค่ะนำที่ดินสปกที่ติดจำนองทกสเนี่ยจะมาแบ่งปันพี่น้อง3คนแต่ว่าจะทำอย่างไรนะคะคุณประยงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
2: คุณประยงมหาสารคาม
4: ไปที่ทกสเขาไม่ให้เขาบอกว่าต้องชำระหนี้ให้หมดก่อน
0: สปกเป็นชื่อใครอะครับ
4: คือจะมาแบ่งกัน
2: ค่ะสปกเป็นชื่อใครคะคุณประยง
4: ชื่อพ่อผมครับชื่อพ่อผม
0: ชื่อพ่อแล้วใครเอาไปจำนองครับ
4: ก็เป็นพี่สาวผมครับ
0: พี่สาวไปจำนองทีนี้ยังติดจำนองทกสอยู่ใช่ไหม
4: ก็ยังติดอยู่ครับ
0: ถ้ายังติดจำนองทกสมันก็ไม่สามารถเอามาแบ่งได้หรอครับพี่
4: ก็นั่นแหละครับเพราะว่าในส่วนที่มันมีลูก3คนคนหนึ่งคือติดหนี้แล้วยังไม่จ่ายติดค้างติดทกสอยู
0: ่ใช่ไม่งั้นก็ต้องถ้าอยากจะแบ่งนะถ้าอยากจะแบ่งนะอาจจะต้องไปคุยกันทกสนะครับพอแบ่งเสร็จปั๊บลูก3คนนั้นก็ต้องไปค้ำหนี้ไว้หมดอ่ะเอาไหมอย่างนั้นก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะเพราะงั้นมันต้องไถ่ถอนออกมาก่อนครับมันไม่สามารถจะเอามาแบ่งได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเขากู้มา 100,000
4: เอาไปค้ำเงินกู้ไว้ก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับต้องไถ่ถอนก่อนครับต้องคุยกันเป็นการภายในต้องคุยกันประการภายในหมู่พี่น้องและใครเอาไปใช่ครับ
4: สาวผมเอาไป
0: นะถ่ายถอนไม่ได้นะต้องถ่ายถอนก่อนถึงจะมาแบ่งกันได้ไม่ว่าสปกหรือโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นก็เหมือนกันครับถ้าติดจำนองอยู่ก็มาแบ่งไม่ได้อะครับ
4: ถ้าติดจำนองอยู่ถ้าเกิดประเมินราคาทรัพย์สินติดหนี้อยู่ล้านหนึ่งถ้าเกิดประเมินที่ทรัพย์สินมี5ล้านก็น่า
0: ไม่เขาก็ไม่ให้อ่ะครับพี่ไปสมมุติไม่นั้นพี่สมมุติเอาเองเจ้าหนี้เขาไม่ยอมครับไม่มีเจ้าหนี้ไหนที่ยอมให้เอาโฉนดออกไปแบ่งแล้วทำให้มูลค่าทรัพย์จำนองมันลดมูลค่าลงไปเจ้าหนี้ไหนก็ไม่ยอมทั้งนั้นแหละครับครับ
4: มันต้องใช้หนี้ก่อน
0: ใช่ครับต้องชำระหนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะมาแบ่งกันในหมู่พี่น้อง
4: หลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยถ้าเกิดหลักทรัพย์มากกว่านี้ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับก็มีอีกอันหนึ่งนะคุณประยงนะคุณคิดเอาเองอ่ะคุณคิดได้แต่ในทางปฏิบัติถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้บ้างคุณก็ไม่ยอมเราต้องคิดกลับไปกลับมาแต่ถ้าว่า1ใน3คนเป็นคนที่เอาไปจำนองและติดค้างคาอยู่มาแบ่งพี่น้องไม่ได้เนี่ยคนที่เอาไปเข้าจำนองเนี่ยมีหลักทรัพย์อื่นไปเปลี่ยนไหมถ้าเขามีหลักทรัพย์อื่นไปเปลี่ยนอย่างนี้ทกสอาจจะรับเปลี่ยนหลักทรัพย์แล้วเอา
2: เป็นการแลกเปลี่ยน
0: ใช่แล้วเอาสปกออกมาแต่เขาต้องมีหลักทรัพย์อื่นไปค้ำประกันแทนใช่
4: เอาไปแทน
0: ใช่ถ้ามีหลักทรัพย์อื่นไปแทน
4: เอ
0: าสปกออกมาครับสวัสดีครับเอาคุยตามนี้แหละพี่ประยงสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องที่ดินสปกเรื่องของการติดจำนองนะคะก็อย่างที่พี่หนองบอกไปว่าถ้าเอาทรัพย์ไปแลกเปลี่ยนให้มีมูลค่าเท่ากับที่ดินเนี่ยมันก็ได้
0: ใช่
2: ก็ต้องไปหาในส่วนนั้น
0: อย่างน้อยก็ไม่ด้อยกว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันเดิม
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: อ่ะ เดี๋ยวไปกันที่ขอนแก่นกันหน่อยค่ะพี่ถนอมคุณโสภาเป็นเรื่องของที่ดินเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
2: คุณโสภาเนี่ยบอกว่าเขาเป็นกรรมการหมู่บ้านที่ดินของลูกบ้านทีนี้ลูกบ้านเนี่ยจะมีการล้อมรูรั้วนะคะล้ำเข้ามาในที่สาธารณะก็ไปยื่นเรื่องคัดค้านที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วเราก็มีการประสานกับกรมที่ดินแต่ว่าทางกรมที่ดินเนี่ยแจ้งนะคะว่ารังวัดสมัยนั้นทำให้เนื้อที่ไม่แน่นอนก็เลยไม่ดำเนินการต่อให้
0: ครับ
2: คุยกับพี่โสภากันก่อนนะคะพี่โสภาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่ถนอมคุณถนอมครับ
2: ค่ะ
0: คุณโสภาเป็นกรรมการเดี๋ยวนะผมจะสรุปประเด็นนิดนะเดี๋ยวนะพี่ฟังแป๊บหนึ่งเพราะพี่ส่งข้อมูลมาพอสมควรนะที่ทีมงานส่งมาเนี่ยพี่เป็นกรรมการหมู่บ้าน
5: ครับ
0: แล้วก็มีลูกบ้านอยู่คนหนึ่งเนี่ยลุกล้ำที่ดินสาธารณะของหมู่ของสาธารณะใช่ไหม
5: ครับ
0: เป็นถนนหรือเป็นอะไรครับ
5: เป็นถนนครับ
0: ลุกล้ำเข้ามาที่ถนนสาธารณะลุกล้ำมาแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นการลุกล้ำครับ
5: ก็ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับมันเป็นลานเหลือถนนไปก็เป็นลานเป็นเนื้อที่ว่างๆนะครับ
0: อืม
5: เป็นเนื้อที่ว่างแล้วพอดีไอ้ที่ดินตรงนั้นน่ะเขาคงจะอยากได้แหละเขาไปเอาที่ดินมาวางแนวเขตใหม
0: ่เขามารังวัดใช่ไหม
5: ครับ
0: พอเขารังวัดแล้วมันล้ำเข้ามาในที่สาธารณะที่พี่โสภาว่านี่ใช่ไหม
5: ครับ
0: แล้วพอเขามารังวัดแล้วเราในฐานะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรืออบต.เนี่ยมาคัดค้านไหมในการรังวัดคราวนั้นน่ะ
5: ครับไม่มาครับ
0: มาไหมเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวพี่ฟังก่อนนะพี่ต้องตอบตามหลักการก่อนนะ
5: ครับ
0: ว่าที่ดินแปลงใดก็ตามที่ติดกับอยู่ทางสาธารณะถ้าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นต้องการจะรังวัดสอบเขตที่ดินก็จะต้องแจ้งให้กับทางผู้ที่ดูแลที่สาธารณะมาระวังแนวเขตด้วยซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอบต.เนี่ยจะต้องมาระวังแนวเขตนะถามว่าเจ้าของที่แปลงที่คุณบอกว่าเขาเข้ามาในที่สาธารณะเนี่ยเขามารังวัดแล้วใช่ไหม
5: ครับรังวัดแล้วคร
0: ับแล้วพอมารังวัดเนี่ยมีใครไปชี้กันแนวเขตไหมมีไหม
5: ไอ้ตรงที่เขามารังวัดไอ้คณะกรรมการไม่รู้นะครับ
0: ไม่มีใครไปชี้กันแนวเขต
5: ไม
0: ่เดี๋ยวนะ
5: ท่าน
0: เดี๋ยวต่อนะเดี๋ยวต่อนะเมื่อตอนเขามารังวัดแสดงว่าเขารังวัดสำเร็จไปแล้วถูกต้องไหมครับ
5: ครับ
0: เมื่อรังวัดสำเร็จไปแล้วไม่มีใครไปร้องคัดค้านกำนันก็ไม่ไปอบต.ก็ไม่ไปผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ไปแล้วพี่โสภามารู้ภายหลังว่าเขาล้ำเข้ามาใช่ไหม
5: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยพี่โสภาควรจะไปคุยหนึ่งผู้ใหญ่บ้านกำนันสองคนนี้แหละ
2: ก็คือกรรมการทั้งคู่
0: ต้องคุยให้เห็นด้วยกันก่อนว่าอ้าวนี่เขาล้ำเข้ามา
2: แล้วเราไม่ทราบด้วยตอนที่เขามาวัดกัน
0: เรายังมีสิทธิ์ที่จะรังวัดสอบรังวัดที่สาธารณะนั้นก็ได้นะครับ
2: ค่ะ
0: เพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.นายอำเภอผู้ว่า5คนนี
2: ้ต้องมาเป็นพยาน
0: ไม่ใช่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะโดยตรงไม่ให้ใครมาใช้ประโยชน์หรือลุกล้ำเข้ามาถ้าหากว่าท่านไม่ดูแลปล่อยปะละเลยให้มีการลุกล้ำมีการบุกรุกที่สาธารณะกลับกลายท่านจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที
2: ่ค่ะมาตรา157นะ
0: เออเพราะท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายกฎหมายบอกให้ท่านดูแลที่สาธารณะแล้วปล่อยให้มีคนบุกรุกเข้ามาละเว้นไหม
2: ละเว้น
0: ละเว้นทีนี้ปัญหาก็คือว่าตอนนี้บุกรุกหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าพอเขามารังวัดแล้วเขารังวัดสำเร็จเพราะไม่มีใครค้านจะบอกว่าคนคนนั้นบุกรุกมันก็ไม่ได
2: ้
0: แต่ว่าถ้าเราสงสัยเราก็รังวัดสอบเขตที่สาธารณะได้ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ
2: ทำใหม่ได้
0: ใช่ครับรังวัดได้ครับ
5: ครับ
0: พี่โสภาก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่กำนันอบต.นะบอกว่าเนี่ยเอ๊ะมันดูแล้วแปลกๆนะขอให้ทางราชการคนที่ควรจะทางรังวัดคืออบต.เพราะว่าเขายังจะพอมีงบประมาณในการที่จะให้สำนักงานที่ดินมาทำการรังวัดสอบเขตไอ้ทางสาธารณะแปลงเนี้ยนะครับมันจะได้สิ้นข้อสงสัยพอรังวัดเสร็จปั๊บทางโน้นพอเข้าไปในที่คนนั้นก็ต้องค้าน
2: ค้
0: านปั๊บก็ต้องไปพิสูจน์กันในทางศาลน่ะนั่นคือข้อยุติเรื่องนี้ไม่งั้นมันจะนึกเอาเองร้องกันไปมามันก็ไม่จบนะพี่โสภานะ
5: นี่แหละมันไม่จบนี่แหละ
0: ใช่พี่โสภาคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับกำนันนะครับแล้วก็ลองดูแนวทางอย่างที่ผมบ อกนะผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อนอยู่ๆไปร้องศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมจริงๆก็ถึงนายอำเภอนายอำเภอรู้ว่ามีคนมาร้องแบบนี้นายอำเภอก็ละเลยไม่ได้นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะว่าเขามีคนมาร้องแล้วนายอำเภอก็ต้องสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านลงมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ต้องดำเนินการ
0: โดยหลักแล้วก็ต้องลงมาดูอย่างนั้นนะครับ
2: เดี๋ยวพี่สุภัทรลองแจ้งทางด้านของอบต.นะการแห่งส่วนตำบล
0: อันนี้พ่อแจ้งศูนย์ดำรงธรรมไปแล้วนะเอาตามนั้นนะสวัสดีครับพี่ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะ
0: เนี่ยมันนี่ผมยังชอบในอำเภอบ้านสร้างนะ
2: ค่ะ
0: ในอำเภอเศรษฐวุฒินะท่านไปไหนท่านก็จะลงพื้นที่และท่านก็ทำคลิปแล้วปรากฏลูกบ้านเนี่ย
2: มีหลักฐาน
0: โพสต์เข้าไปในแสดงความเห็นเข้าไปในโพสต์ท่านนะ
2: โพสต์ว่าลูกบ้านว่าไง
0: ว่าน้ำท่วมบ้าน
2: ท่านรีบไปเลย
0: ท่านก็ลงไปดูตามที่ลูกบ้านโพสต์นะไปถึงปั๊บคนชาวบ้านตกใจ
2: แ
0: ดนเพิ่ม
2: ม
0: าแดนเพิ่มมาฉันไม่ได้โพสต์ว่าเลยท่านนะ
2: ฉันแค่บอกเฉยๆแต่ท่านมาให้เลย
0: มาเนี่ยอย่างเนี้ยนี่กรรมการหมู่บ้านบอกไปที่ศูนย์องค์ธรรมศูนย์องค์ธรรมก็มีอย่างน้อยก็ปลัดอำเภอใช่ไหมรู้แล้วเสร็จปั๊บต้องจัดการผ่านผู้ใหญ่ผ่านกำนัน
2: ยิ่งในยุคโซเชียลแบบนี้การที่ผู้บริหารเนี่ยเข้ามาดูแลเนี่ยแล้วก็ผ่านจากโซเชียลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
0: ๆแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านก็อยู่ในไลน์กลุ่มกันอยู่แล้วง่ายจะตายทำงานง่ายเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนะมันยากหน่อยนะเมื่อก่อนต้องวิทยุสื่อสารเอาแล้วพอเรื่องข้าผ่านศูนย์ดำรงธรรมเสร็จปั๊บปลัดอำเภอดูอยู่นะครับขึ้นอยู่กับหมู่บ้านไหนท่านก็สั่งไลน์ไปบอกผู้ใหญ่บ้านไปดูหน่อยเกิดอะไรขึ้น
2: ไปแค่นี้เองไปได้เลยสบาย
0: ผู้ใหญ่กับกำนันคุยกันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รายงานมาที่ท่านผู้ว่าด้วยแล้วก็นายอำเภอด้วย
2: แค่นั้นสะดวกมากๆเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่คุณยายมณีค่ะพี่ถนอมคุณยายมณีเนี่ยอยากจะประกาศนะ
0: บ
2: อกว่าอยากจะขายเครื่องอบขนม
0: เอาอย่างนี้ก็ได้พี่รับสายมาเองยายมณีเนี่ยนะ
2: ค
0: ุณยายแกหูไม่ค่อยดีแต่ว่าแกมีเครื่องอบขนมอยู่2เครื่องมีเครื่องนวดแป้งตีแป้งอะไรของแกเสร็จสับแล้วล่ะแกบอกแกซื้อมานานแล้วแต่ว่าแกไม่ค่อยได้ใช้ทีนี้อยู่คนเดียวก็คนแก่จะบริจาค ก็กลัวว่าไม่มีเงินใช้ก็เลยอยากจะซักขาย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าใครสนใจอยากจะได้เครื่องนวดแป้งเครื่องทำขนมอบขนมปังทำขนมเค้กอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย
2: ก็ติดต่อคุณยายไปได
0: ้ก็ให้ติดต่อผมมาแล้วกัน
2: ติดต่อพี่ถนอม
0: เดี๋ยวไม่อยากให้เบอร์ยายไปเดี๋ยวเกิดมิจฉาชีพโทรไปด้วย
2: เราประกาศราคาได้ไหมคะเนี่ย
0: ก็เอาสักประมาณไม่เกิน 15,000 บาทต
2: ่
0: อรองกับยายได้ทักมาเวลาหมดแล้วครับ
2: ที่อยากจะได้นะคะเครื่องทำขนมติดต่อพี่ถนอมได้เลยอ่ะ
0: ทักเฟซบุ๊กมานะ
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรเตรียมกระจายน้ำหลายทางเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและเร่งดำเนินโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปิติสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งดำเนินโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนปรับเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งการบริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน
9: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบพื้นที่และทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบทั้งนี้แม้ว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นกำชับให้ชลประทานในพื้นที่วางแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีจากฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมถนนสวนผลไม้และด่านชายแดนถาวรบ้านแหลม
10: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนอำเภอมะขามท่าใหม่ขุงโป่งน้ำร้อนแก่งหางแมวและเขาเคจกูดเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เช้าวันนี้ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดน้ำล้นตลิ่งและเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสวนผลไม้ในตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและในเวลา10นาฬิกาน้ำเอ่อล้นท่วมบริเวณหน้าด่านชายแดนถาวรบ้านแหลมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบจากปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตรงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูปกคลุมจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมแพอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอต่างงอยจังหวัดสกลนครอำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จอำเภอนาคูอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์จังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมศักดิ์อำเภอเขาค้ออำเภอชนแดนอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำเตยอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองพอกอำเภอจังหารอำเภอทวัดบุรีอำเภออาจสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอปทุมราชอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพรทรายอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดปกคลุมจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์กับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้นั่งตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอเวียงสะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอถ้ำพนราอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอจุฬาภรณ์อำเภอสว่างอำเภอพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอป่าพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอตะโหมดอำเภอเขาชัยสนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอศรีบรรพตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอชนะอำเภอควนเนียงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ยออำเภอปะนาวไรอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอตากใบอำเภอแว้งอำเภอศรีสาครอำเภอสงไหปาดีอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุด จังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตเนาะเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีบริเวณจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังคันนายาวสะพานสูงประเวศจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 15:30 นถึง 16:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังคันนายาวสะพานสูงประเวศดอนเมืองสายไหมหลัก4บางเขนบริเวณจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการจิงราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เบื้องหลังผืนผ้าครามอันงดงามไร้ที่ติคือหยาดน้ำตาแห่งความเพียรพยายามส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงประธานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อชาติในต่างแดนแต่ในพระหฤทัยยังทรงระลึกถึงความทุ่มเทของช่างทอผ้าชาวบ้านดอนกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมาเสมอบ้านดอนกอยดินแดนขึ้นชื่อเรื่องการมัดหมี่และย้อมครามด้วยหัวใจเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจุดเปลี่ยนสำคัญเริ่มต้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยี่ยมกลุ่มทอผ้าด้วยพระองค์เองทรงใส่พระทัยประทานคำแนะนำในการยกระดับมาตรฐานผ้าไทยทรงแนะให้ปรับโทนสีครามให้อ่อนนุ่มลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปรับสัดส่วนการทอผ้าถุงให้ร่วมสมัยตลอดจนทรงสอนระบบการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดเพื่อให้ผ้าไทยก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลผ้าหนึ่งผืนไม่ได้ถักทอขึ้นด้วยเพียงเส้นได้หากแต่ร้อยเรียงด้วยความอดทนและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าน้ำตาที่ไหลออกมาในทุกวันของชาวบ้านไม่ใช่เพียงเพราะความเหนื่อยล้าจากการอดหลับอดนอนทอผ้าตลอด 5-6 เดือนแต่คือความกดดันจากการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมทุกจุดบกพร่องแม้เพียงนิดเดียวที่ถูกปัดตกกลายเป็นบททดสอบที่ทำให้ฮึดสู้นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้พัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเช่นการนำเปลือกไม้ยูคาลิปตัสมาต้มย้อมเทคนิคการใช้เชือกฟางมัดลายให้เกิดสีขาวที่เด่นชัดการทอยกดอกลายลูกแก้วรวมถึงลายเกล็ดเต่าเล็กที่ดูทะมัดทะแมงสามารถนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อแจ็คเก็ตชุดเกาะอกหรือชุดแฟชั่นระดับสากลได้อย่างลงตัวความมุ่งมั่นของชุมชนบ้านดอนกอยสำเร็จผลอย่างงดงามเมื่อได้นำผ้าทอตามพระวินิจฉัยเข้าถวายในงานโอท็อปซิตี้2020คำชมว่าสวยมากจากพระโอษฐ์พร้อมทั้งการทรงรับซื้อผลงานด้วยพระองค์เองคือรางวัลสูงสุดและเป็นขวัญกำลังใจอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านดอนกอยได้พิสูจน์แล้วว่าการเดินตามแนวพระดำริแม้นต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความสำเร็จที่พลิกชีวิตผ้าทอดอนกอยในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงผ้าโบราณที่เก็บไว้ในหีบแต่คือผ้าแห่งความภาคภูมิใจที่ถูกถักทอด้วยความรักในรากเหง้าเปลี่ยนน้ำตาแห่งความเหนื่อยล้าให้กลายเป็นความสำเร็จอันยั่งยืนที่โลกต้องยอมรับอภิชาติหานโกยสวทสกลนครเรียบเรียงและนำเสนอ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้นะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ยังอยู่กับผมแผนอัตพรปานกลัดครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่มุนตามวันนะคะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังด้วยนะคะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณณฤนาถแข็งขันค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานโดยคุณภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคคเดชคัมภีระค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook ด้วยนะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจหมุนตามวันครับ
2: ค่ะช่วงแรกนะคะติดตามกันค่ะกับช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
2: กัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะสุดพิเศษปกติแล้วเราจะนำเรื่องราวข่าวสารมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ว่าวันนี้ค่ะชวนมาชาร์จแบตการทำงานกันหน่อยเผื่อใครที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวผู้ดำเนินรายการนะคะหรือแม้กระทั่งพวกเราเองที่ทำงานมาสักพักแล้วรู้สึกว่าหมดไฟหมดกำลังใจในการทำงานนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ที่เป็นคุณครูเป็นต้นแบ
1: บ
2: ของการทำงานนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเองที่วันนี้ได้รับเกียรตินะคะเชื่อว่าหลายท่านรอติดตามกันนะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับพี่โยพินโยรุ่งสมัยค่ะผู้ประกาศข่าวผู้ดำเนินรายการถนนดนตรีนะคะแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักของพวกเราด้วยตอนนี้พี่โยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่โย
1: สวัสดีครับพี่โย
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ทั้งแผนแล้วก็เรียกแต่ชื่อเล่นน่ะ
1: ครับ
3: เอาแผนกับทั้งสายป่าน
1: ครับครับ
3: ครับ
1: พี่โยครับในการทำงานหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่โยกับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยพี่โยมองว่าจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับ
3: ก็เปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่โดนยุบไปแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าไฟไม่หมดแน่แต่ว่าเปลี่ยนก็คือว่าเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการก็เป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็เวลาที่จะเข้าไปอีลงทงเชงแกล้งน้องบ้างอะไรบ้างเนี่ยคงไม่มีแล้วนะ
2: มาเลยค่ะพี่โยอยากให้มาทุกวันเลย
1: มาพร้อมขนมนะครับ
3: ได้ได้ได้ครับก็เปลี่ยนไปแน่นอนแต่ว่าก็ยังไม่เปลี่ยนในเรื่องของการทำงานนะครับเพราะว่าถ้า60นี่ก็คือชีวิตที่ต้องเริ่มต้น60แล้วนะครับก็ไม่อยากจะให้หมดไฟแล้วก็น่าจะเมื่อวันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอพี่ดาพี่เกษียณแล้วก็เจอน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับบอกว่านี่อยากเกษียณยังเลยแหมอยากจะตอกให้หัวพุ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพิ่งจะรับราชการ30ปีบอกว่ามาจะเกษียณแล้วไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่เองเนี่ยมาตอนที่เริ่มรับราชการหรือเป็นลูกจ้างมาเนี่ยตั้งแต่ปี2529ก็ไม่เคยคิดหรอกครับว่าจะหมดไฟหรือว่าอะไรก็คือลิมิตเริ่มคิดอย่างเดียวว่าพอเริ่มต้นตั้งแต่เป็นลูกจ้างเนี่ยมุ่งมั่นว่าจะต้องอ่านข่าวจะต้องอ่านข่าวจะต้องทำยังไงให้เราได้รับการคัดเลือกในการขึ้นมาอ่านข่าวในภาคที่เป็นภาคหลักซึ่งเป็นวิทยุแห่งชาติซึ่งพี่ๆสมัยก่อนเนี่ยเขาเข้มข้นมากการผ่านมาแต่ละขั้นตอนในการอ่านการออกเสียงการที่จะต้องฝึกฝนเนี่ยที่ต้องอยู่สถานีเกือบตลอด24ชั่วโมง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับแบกเสื่อผ่อนแบกเสื่อผืนหมอนใบมาเลยนะ
2: ค่ะ
3: ว่าจากฝั่งทนแล้วก็มาอยู่ที่สถานีกินนอนเดินอยู่ที่สถานีนะครับก็ต้องฝึกฝนตั้งแต่ตอนช่วงวินาทีแรกที่จะต้องเริ่มต้นที่จะรู้ว่าชีวิตจะต้องเข้ามาทำหน้าที่อ่านข่าวแต่ส่วนว่าจะอนาคตเป็นอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยแต่ว่าจะต้องอยู่จนเกษียณหรือไม่เกษียณอะไรไม่ได้เคยคิดอย่างเดียวว่าจะต้อง มุ่งมั่นทำงานเป็นระยะเวลา1อาทิตย์ต่อไปข้างหน้าทำอะไร1เดือนข้างหน้าต่อไปทำอะไรปีต่อไปทำอะไรนะครับวันต่อวันนี้ทำอะไรไม่ให้หยุดนิ่งนะครับติดตามพี่ๆเขาได้รับการมอบหมายว่าให้ทำอะไรเนี่ยจะต้องรู้ว่าในสิ่งที่จะต้องไปทำนั้นจะต้องทำให้สำเร็จอย่างไรบ้าง
2: ค่ะพี่โยคะอย่างที่เมื่อสักครู่พี่โยบอกว่าพี่โยไม่เคยมีความรู้สึกที่หมดไฟในการทำงานเลยพี่โยอยากจะสอนแนวคิดอะไรกับน้องๆรุ่นหลังไหมคะคือบางคนเนี่ยเห็นหลายคนพูดเหมือนกันว่าทำงานมาสักพักแล้วหมดไฟตรงนี้อยากจะให้พี่โยให้ข้อคิดกับน้องๆในการทำงานหน่อยค่ะ
3: ครับก็เขาหมดไฟเพราะอะไรอ่ะครับต้องถามว่าเขาหมดไฟเพราะอะไรเขาไปสะดุดติดขัดตรงไหนนะครับหรือว่าหมดเรี่ยวหมดแรงจากสิ่งอะไรยังไงบ้างนะครับก็น้องไปดูคนที่ประสบความสำเร็จล่าสุดดิลูกสาวแห่งชาติแห่งโลกเนี่ยเน่เนี่ยเขามีแรงบันดาลใจแล้วเขามีลมใต้ปีกแล้วเขามุ่งมั่นฝึกฝนยังไงถึงจะได้ไปกลายเป็นศิลปินระดับล็อกสตาร์ระดับโลกได้แล้วเนี่ยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเราเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นตั้งแต่อะไรนะฮะเขาฝึกฝนยังไงเด็ก6ขวบแบกกีตาร์เล่นกีตาร์ไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็ไปถึงระดับเวทีระดับโลกได้เนี่ยนะฮะอเมริกาก็ไทยแลนด์เนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
3: ส่วนของพี่เองเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ซึ่งวินาทีแรกเนี่ยนะครับพอได้รับการคัดเลือกตั้งแต่สมัยที่อยู่วิทยุศึกษาเนี่ยนะครับฟังวิทยุแห่งประเทศไทยตลอดเวลาที่เราทำงานอยู่วิทยุศึกษาในช่วงที่เราต้องประกาศขั้นสั้นไม่มีโอกาสที่จะได้มาอ่านข่าวในสิ่งที่เป็นสถานีวิทยุแห่งชาติหรือแห่งประเทศไทยเนี่ยได้หรอกนะครับก็ได้แต่ฟังว่าพี่ๆคนที่เขาอ่านข่าวเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อวันนึงเนี่ยโอกาสมันมาถึงก็คือทางกรมประชาสัมพันธ์ได้มาฝึกฝนคนที่จะเป็นผู้ประกาศของวิทยุศึกษาเนี่ยนะครับในการออกเสียงก็คือมาเทรนนะครับมาเทรนแล้วก็ได้พบว่าเสียงนี้นะครับเพนโยรุ่งสมัยเนี่ยนะครับเขาเชิญมาไม่ได้เชิญแบบว่าขอมาว่าให้มาสนใจไหมมาอยู่วิทยุแห่งประเทศไทยในเรื่องของการมาอ่านข่าวพอได้รับการโอกาสตรงนั้นก็ทันทีเลยนะครับอย่างที่ว่านะก็มุ่งมั่นเข้ามาแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับอยากจะให้เราพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยเนี่ยความยากลำบากความอะไรต่างๆนี่นะมันก็เป็นปัญหาอุปสรรคในการที่เราต้องทำงานให้เราได้ฝ่าฟันตรงนี้ไปนะครับขั้นตอนที่เราจะต้องเข้ามาฝ่าฟันขึ้นมาผ่านการคัดเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นปณิธานนะครับแล้วเรื่องอุดมการณ์ปณิธานของแต่ละคนเนี่ยมันต้องอยู่ที่ทั้งแรงขับเคลื่อนความตั้งใจของเรานะครับว่าเรามีความมุ่งมั่นแค่ไหนบททดสอบต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เราเป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะก้าวหน้าหรือได้พัฒนาหรือได้รับการยอมรับยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราที่เราต้องฝึกฝนติดตามได้รับคำที่แนะหรือคำติชมหรือว่าคนที่เขาต้องการที่เราได้ดิบได้ดีนะครับเขาด่าเขาอะไรแบบชนิดด้วยแล้วว่าโหภาษาเราพ่อขุนรามแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะไปท้อแท้ครับพี่ได้ครูแต่ละท่านเนี่ยนะครับแนวเข้มทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่พี่เฉลิมศรีอุ่นเจริญหรือแม้กระทั่งยุคปัจจุบันนี้ที่ก็คือที่ยังทำรายการอยู่พี่จารุลินมุสิกพงศ
2: ์
3: นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาสมัยก่อนเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่พี่ปีชาทรัพย์โสภาอย่างเงี้ยนะครับพี่ประพศสักคนบุตรนะครับหรือว่าที่นะฮะประพันธ์ที่เราจะพึ่งนะครับคนที่เสียงธงชาติและเพลงชาติไทยนะครับแล้วก็แบบอย่างต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากพี่ๆเหล่านี้แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่พอทำให้เราได้ทำงานในสายข่าววิชาชีพที่จะเริ่มต้นไปภาคหนักได้หรือภาคละครวิทยุได้เช่นพี่วิเชียรนิริกานนท์อย่างเงี้ยที่เป็นโฆษกเรื่องของมวยแล้วก็กีฬาแล้วก็ให้เราไปทำงานด้านวิทยุทางด้านละครวิทยุพอฝึกละครวิทยุเนี่ยนะครับเราก็ต่อเรื่องไปกับเรื่องของการไปภาคสารคดีแล้วก็ไปภาคหนังได้หรือแม้กระทั่งคุณครูที่อยู่ในภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านของการภาคเสียงต่างๆพี่ปิยะชำนาญกิจที่ภาคเสียงสารคดีสองโลกเวลาไปทำงานด้วยกันหรือท่านก็เคยทำงานอยู่ที่นี่ของกรมประชาสัมพันธ
1: ์
3: ครับคุณเกียรติสมมุทานุกุลวงศ์ที่เคยทำข่าวอ่านข่าวด้วยกันแล้วก็ไปเป็นนักพากย์สารคดีที่อยู่ที่ไทย PBS ซึ่งปัจจุบันนี้ หลังจากเกษียณแล้วเนี่ยพี่ก็จะมีงานต่อเนื่องมาทั้งเรื่องภาคสารคดีไทย PBS ภาคหนังแนวตั้งภาคอะไรซีรีส์ที่เขาจะให้เราได้ทำงานได้เราก็ยินดีที่จะทำงานนะครับหรือว่างานอื่นๆที่เคยทำงานคู่ขนานไปกับทางการทำงานอ่านข่าวกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นกรรมการของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานมูลนิธิคือพลเอกสุรยุทธ์ตุลานนท์ที่ผมทำงานที่พี่ทำงานมาก็30ปีแล้วส่วนของมูลนิธิสารใจไทยส่วนใหญ่ใต้ที่กำลังจะมีเยาวชนเนี่ยครับมาจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมาใช้ชีวิตกับครอบครัวทำในภาคกลางที่พี่ทำงานด้านพิธีกรประชาสัมพันธ์แล้วก็ประสานงานต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำมา21ปีแล้วก็จะต้องทำงานต่อเนื่องไปนะครับทั้งของหมุดสองมูลนิธิแล้วก็ในเรื่องนี้ก็คงจะกวาดสนามกวาดบ้านตัดหญ้าเลี้ยงดูหมา4ตัวแล้วก็ตอนนี้ที่วันนี้วันจริงแล้วตั้งใจว่าจะไปออนแอร์อยู่ที่สถานีนะฮะแต่ว่าพอดีวันเนี้ยก็ยังมีภารกิจต่อเนื่องอยู่ก็คือไปบันทึกเทปรายการให้กับคนดนตรีครับซึ่งจะออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ 4:00 น. ถึง 4:00 น. 5:00 น.ก็จะอยู่ในภาคทีวีก็จะบันทึกเทปเป็นประจำทุกๆเดือนละครั้งที่นำเทปบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์มาออกอากาศทางช่อง11หรือช่อง NBT เนี่ยนะครับก็ยังเป็นภารกิจที่เราจะต้องไปทำหน้าที่กันอยู่ตรงนี้ต่อนะครับงั้นมันแล้วให้ไปท้อแท้หรือว่าไปหมดไฟอะไรเนี่ยไม่ได้หรอกครับก็ต้องถามบอกว่าถ้าที่นิสัยที่อย่างนึงคือถ้าเวลาเจอทางตันเขาไม่เราทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีพวกประเภทแบบชอบหวังดีประสงค์ร้ายแต่บ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยนะฮะพี่ก็จะไม่คุยด้วยแล้วก็จะมุ่งมั่นไปทำอย่างอื่นไอ้ที่ทำไม่ได้ก็ไปหาทางที่จะทำอย่างอื่นที่ทำได้นะครับปัญหาอุปสรรคนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องก้าวข้ามมันให้ได้หรือว่าฝันฝ่าไม่ให้ได้แต่ถ้าฝ่าไม่ได้ทะลุไม่ได้ก็อย่าเอาหัวไปหม่งชนกำแพงหัวแตกนะครับ
1: ครับเรียกได้ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีภารกิจต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าเกษียณไปแล้วอยู่บ้านเฉยๆนะอาจจะมีบ้างบางวันแต่ว่าก็คือยังมีภารกิจอื่นๆที่ยังต้องทำนะครับพี่โยนอกเหนือจากเรื่องของการทำงานแล้วครับหลายๆคนเนี่ยเห็นพี่โยนะสุขภาพร่างกายยังดีอยู่เลยยังแข็งแรงยังลอยเลยครับมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับด้านการดูแลสุขภาพให้กับท่านผู้ฟังบ้างไหมครับ
3: มันไม่เชื่อมันนะมันหลอกนะเนี่ยอะไรแบบคล้ายๆทำก็ทนไปจริงๆเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องที่เคยผ่าตัดใหญ่ก็คือกระดูกคอเสื่อม

0: ไปตรวจสุขภาพนะฮะเราก็เจออะไรหลายอย่างที่พอเจอแล้วให้ยาแล้วก็เป็นข้อห้ามว่าอย่างเช่นตอนนี้ไอไขมันตัวอะไรตะกี้สลายมันสูงนะอะไรน
1: ะ
0: เราก็ต้องไปลดอะไรต่างๆนะครับแล้วอีกการนึงก็คือต้องออกกำลังนะครับยังต้องออกกำลังอยู่ตลอดนะครับการออกกำลังนั้นของพี่ไม่ใช่แค่จะต้องไปวิ่งหรือไปฟิตเนสอะไรให้มากมายนะครับอยู่ที่ระหว่างการที่เรามีเวลาว่างแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นอาบน้ำเนี่ยทุกวันเนี่ยครับก็ยังสควอตนะฮะได้ 30-50 ครั้งแล้วก็เวลาวิดพื้นหรือว่าอะไรเนี่ยเรามีเวลาก็วิดพื้นแล้วก็ไปขยับร่างกายบ่อยๆแต่ที่สสตอนนี้เขารณรงค์ใช่ไหม
1: ใ
0: ช่ไหม15นาทีลุกทีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปหาเวลาที่จะขยับร่างกายแล้วก็เวลาที่อยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยครับมีอะไรที่เราพี่จะเป็นคนชอบทำงานบ้านนะฮะชอบเก็บปาดก็ถูอะไรคือไม่ชอบความสกปรกแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะระเบียบบางคนแล้วก็เวลาอยู่ที่ข้างบ้านเนี่ยกวาดทั้งไปใบมังใบไม้สี่ทุ่มห้าทุ่มมันยังกวาดเลยฮะชาวบ้านก็ยังรำคาญอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะกวาดอะไรนักหนานะครับเพราะว่าที่กวาดไปนี่มันใบไม้เพราะว่าต้องการให้มันสัตว์เลื้อยคลานอะไรมันไม่เข้ามานะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้มันเป็นอันตรายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วขยับบ่อยๆครับ
1: ค่ะและนี่คือแบบอย่างต้นแบบนะคะผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเททำงานแล้วก็ไม่มีแม้แต่วันเดียวเลยที่พี่โยพินโยรุ่งสมัยเนี่ยจะหมดไฟกับการทำงานนะคะจากการเรียนรู้ของแบบอย่างของอาจารย์หลายๆท่านของพี่โยจนวันนี้พี่โยกลายเป็นอาจารย์ของหลายๆคนของรุ่นน้องนะคะ
2: ที่รวมถึงพวกเราด้วยนะ
1: รวมถึงพวกเราด้วยนะคะที่เคารพนับถือพี่โยต้องขอเป็นตัวแทนของทุกๆคนเลยนะคะขอบพระคุณพี่โยมากๆเลยที่สอนหลายๆอย่างพวกเราเนาะทั้งเรื่องการทำงานวิธีการแนวคิดต่างๆแล้วก็วันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันกับทางหมุนตามวันนะคะพี่โยขอบพระคุณนะคะอย่าลืมกลับมาหากันบ่อยๆนะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจะเข้าไปบ่อยๆนะก็ตอนนี้ต้องเข้าไปเดือนละครั้งอะนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าจะต้องไปรับผิดชอบเรื่องรายการของถนนดนตรีครับทั้งแล้วถนนดนตรีทางวิทยุก็ยังน่าจะให้ทำอยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อนะครับเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนครับ
2: ครับ
0: ครับผม
2: ขอบ
0: คุณมากนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวขอขอบคุณนะครับพี่ปิญโญรุ่งสมัยผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการถนนดนตรีที่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันของเราครับขอบคุณครับพี่โยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่โย
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนาะแฟนๆรายการถนนดนตรีรวมไปถึงถนนดนตรีไลฟ์นะคะที่มาเจอกันในทุกๆเดือนนะก่อนหน้านี้ที่เรามีกิจกรรมกันนะคะก็มีหลายคนบอกโหเป็นรายการที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยทุ่มเทตั้งใจโดยเฉพาะพี่โยเองนะคะที่เตรียมการเตรียมความพร้อมในทุกๆเดือนแล้วก็ทุ่มเทมากๆเลยกับการทำงานในทุกๆช่วงของชีวิตนะอย่างที่พี่โยบอกว่าอย่าเพิ่งไปหมดไฟเลยนะคือตั้งใจให้เต็มที่แล้วก็พยายามทำในทุกๆสิ่งที่อย่างที่สังเกตฟังพี่โยบอกนะพี่โยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอกาสกว่าจะได้มามันยากมากพอเขาได้โอกาสมาเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างเต็มที่ในทุกๆวันนะคะจนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องๆรุ่นหลังนะคะมาจนถึงวันนี้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งต้นแบบอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับทั้งผู้ประกาศปัจจุบันเนาะแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะมาทำงานตรงนี้นะคะนี่เป็นแบบอย่างที่ดีเลยทีเดียวนะคะ
2: ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับหมุนตามวันครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
5: ค่ะช่วงนี้นะคะยังอยู่กับหมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะคะอยู่กับพี่แผนแล้วก็สายป่านนะคะ
6: ครับ
5: ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการนะคะติดตามข่าวสารกันหน่อยค่ะพี่แผนข่าวนี้เชื่อว่าเป็นข่าวที่สร้างความน่ายินดีแล้วก็ดีใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเลย
6: ช่วงนี้คนไทยมีเรื่องน่ายินดีค่อนข้างเยอะนะหลากหลายเรื่องกันเลยตั้งแต่วอลเลย์บอลมาแล้วนะครับมาจนถึงวันนี้นะน้องเนเน่รอยัลนะครับก็ได้มีการคว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์2026สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกบนเวทีโลกนะครับวันนี้นะช่วงเช้าวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยติดตามแล้วก็เฝ้าดูกันนะครับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยนะครับศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการอเมริกันก็ทาเลนต์นะครับซีซั่นที่21ได้สำเร็จสร้างความปลื้มใจให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามนะครับเนเน่รอยัลครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับจากการคว้าโกลเด้นบัสเซิลของเมลบีหนึ่งในคณะกรรมการการแข่งขันนะครับก่อนขึ้นเวทีรอบไฟนอลด้วยเพลง Seven Nation Army นะครับของ The White Stripes นะครับวงร็อกระดับตำนานพร้อมโชว์พลังเสียงแล้วก็ฝีมือการเล่นกีตาร์นะต้องบอกว่าฝีมือการเล่นกีตาร์นี่คือสุดยอดมาก
5: ๆคนลุกทุกทีนะเวลาได้ดูโชว์ของน้องเนี่ย
6: ครับท่ามกลางเสียงเชียร์อย่างล้นหลามเลยนะครับจากผู้ชมในโรงละคร Pasadena Civic Auditorium นะครับนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเช้าวันที่23กันยายนนะตามเวลาประเทศไทย ก่อนการประกาศผลการแข่งขันนะครับบรรยากาศบนเวทีเนี่ยก็ยิ่งสร้างความมือฮานะเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายลีนพาร์คนะครับวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนนะครับซึ่งเนเน่เองนะครับก็มีความฝันนะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอยากจะไปร่วมร้องเพลงกับวงลิ้นพาร์คนะครับแล้วก็ความฝันนั้นก็ได้กลายเป็นจริงเมื่อเนเน่เนี่ยได้ขึ้นเวทีร่วมโชว์กับลิ้นพาร์คนะครับในวันประกาศผลการแข่งขันท่ามกลางความสนใจจากแฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับการได้ร่วมแสดงกับวงร็อกระดับตำนานอย่างลิกินพาร์คนะครับนักเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเนเน่นะหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกันก็ทาเลนต์ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวขึ้นสู่เวทีรอบไฟนอลแล้วก็คว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ได้ในที่สุดนะครับสำหรับรางวัลครับที่ผู้คว้าแชมป์ในรายการนี้จะได้รับก็คือแน่นอนเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐ
5: คิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย
6: ประมาณ33ล้านบาทครับโดยผู้ชนะนะครับจะมีโอกาสเลือกรับเงินรางวัล2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือการ รับเป็นเงินงวดรายปีนะผู้ชนะสามารถรับเงินรางวัลเต็มจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแบ่งจ่ายเงินเท่ากันทุกปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 830,000 บาทเป็นระยะเวลา40ปีและยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีหน้าที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติและภาษีอื่นๆนะครับส่วนวิธี2ก็เป็นการรับเงินก้อนในครั้งเดียวเลยหากไม่ต้องการรับเงินเป็นรายปีนะครับผู้ชนะก็สามารถเลือกรับเป็นเงินก้อนได้ทันทีโดยทางรายการจะคำนวณจ่ายเงินตามมูลค่าเงินสดปัจจุบันซึ่งถูกหักลดทอนลงมาโดยจะคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9.9 ถึง 14.2 ล้านบาทนะครับก่อนหักภาษีณที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติและภาษีอื่นๆซึ่งหลังจากที่ได้รับชัยชนะเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานนะครับออกมาแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยอย่างเพจ Facebook ของกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยศิลปินและนักดนตรีเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซึ่งนับเป็นคนไทยคนแรกเลยนะครับที่คว้าชัยบนเวทีระดับโลกอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ได้สำเร็จครับ
5: ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าใครติดตามกันตั้งแต่ครั้งแรกในรอบออดิชั่นนะคะที่น้องขึ้นไปเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงซอมบี
6: ้
5: เนาะที่บนเวทีนะคะตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคือสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม
6: ่ตกคนไปได้ทั้งโลก
5: ถูกต้องนะคะก็บอกเลยว่าเป็น อีกหนึ่งศิลปินนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วเน
6: า
5: ะ
6: เป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วนะครับ
5: นะคะยินดีด้วยสำหรับน้องเนเน่นะคะ
6: ครับ
5: ค่ะ
6: ซึ่งนายกอนุทินเองก็ได้มีการร่วมแสดงความยินดีด้วยใช่ไหมครับท่านสปาน
7: ถูกต้อง
5: ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ตอนนี
6: ้ครับก็ได้มีการส่งกำลังใจจากนิวยอร์กนะถึงแคลิฟอร์เนียยินดีเนเน่รอยัลคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ชื่นชมในความสามารถที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับ
5: ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็แสดงความยินดีนะคะสำหรับการชนะของทางน้องเนเน่นะคะก็ชื่นชมทั้งเรื่องของความสามารถความมุ่งมั่นนะคะตลอดเส้นทางในการแข่งขันนะคะ
6: ซึ่งนะครับก็ท่านก็บอกนะครับว่าความสำเร็จของเนเน่เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงแล้วก็การเล่นกีตาร์ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่นะครับที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถเนี่ยก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติได้สำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes นะครับพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนนะครับหรือว่าเป็นบางคนก็แสดงกันเป็นทีมนะครับเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาเมืองพาซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก่อนมีการประกาศผลการแข่งขันในวันที่23กันยายนตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐซึ่งตลอดการแข่งขันอเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยนะครับน้องเนเน่ก็ได้สร้างความประทับใจตั้งแต่รอบออดิชั่นด้วยการร้องเพลงเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้นั่นแหละนะครับจนได้รับ4 yes นะจากกรรมการก่อนสร้างผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องและได้รับโกลเด้นบัสโซจากเมลบีจากการแสดงเพลง Black Hole Sun ของ
5: ซาการ ์เดน
6: ในรอบไลฟ์ควอเตอร์ไฟแนลนะครับส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลโดยตรงซึ่งก็มาจนถึงรอบไฟแนลสร้างความประทับใจให้กับชาวไทยรวมถึงแฟนๆทั่วโลกในวันนี้เมื่อช่วงเช้านั่นเองครับ
5: ค่ะช่วงวันนี้นะคะของหมุนตามวานะอย่างที่บอกเรามีต้นแบบของความพยายามนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โยพิญโยรุ่นสมัยอย่างที่บอกนะคะการทำงานเนาะแล้วก็เรื่องของความไม่ย่อท้อนะคะการเดินตามความฝันอย่างน้องเนเน่เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราได้ติดตามเรื่องของเรื่องราวชีวิตของน้องเนเน่นะก็จะรู้เลยว่าน้องเนเน่เองเนี่ยพยายามฝึกฝนนะคะในสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็เป็นความฝันที่น้องเนเน่เคยบอกว่าอยากจะเป็นศิลปินนะคะอยากจะเป็นศิลปินแล้วก็เป็นศิลปินระดับโลกด้วยนะคือตั้งเป้าหมายไว้ไกลแล้ววันนี้มาถึงแล้ว
6: ใช่ใครจะไปคิดเนาะวันก่อนเนี่ยบางคนนะเขาบอกว่าบางวันก่อนเนี่ยเห็นน้องเนเน่เล่นกีตาร์อยู่ตามถนนคนเดินหรือว่าตามตลาดอยู่ที่ภูเก็ตเอาวันนี้ไปเป็นแชมป์ระดับโลกแล้วเป็นศิลปินร็อกเต็มตัวแล้วเห็นไหมล่ะครับนี่แหละครับความฝันที่บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามัน าจจะเกิดขึ้นได้จริงแต่ต้องลงมือทำก่อนนะครับแล้วก็สักวันเนี่ยมันก็จะเกิดผลถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำมันจริงๆด้วยความสามารถนะครับแล้วก็แพชชั่นที่เรามีอยู่ในตัวสักวันนึงก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างน้องเน่เองเนี่ย16ปีเองนะครับ
5: ใช่ใ
6: ประสบความสำเร็จแล้วแป๊บเดียวเล่นกีตาร์ที่ภูเก็ตวันนั้นวันนี้ไปเล่นให้คนทั้งโลกฟังแล้ว
5: ถูกต้องคือเรายังกลับไปคิดเลยเนาะว่าตอนอายุ16เราทำอะไรอยู่นะ
6: คร
5: ับ นะแต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้เก่งมากแล้วก็คือดีใจกับน้องๆที่คือสังคมในยุค ปัจจุบันเราเนี่ยมีโอกาสให้เยอะน้องมีช่องทางในหลากหลายช่องทางก็อยู่ที่ว่าใครจะหยิบโอกาสนะคะจากสิ่งที่ต้องเป็นความพยายามของเราเนาะไม่ใช่แค่พรสวรรค์นะคะแต่มีพรแสวงในตัวเองด้วยถึงต้องจะประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
4: เสียงจริงจากพื้นที่
5: เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะช่วงนี้เนาะอย่างที่บอกกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ฝนตกหนักกันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการแจ้งเตือนชาวเรือพี่น้องชาวเรือนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการทางน้ำระวังเรื่องของคลื่นลมแรงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทางคุณปนัยหนูแท้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสนะคะอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะจะได้รู้ว่าคือไม่ใช่แค่อย่างเราๆนะที่ต้องระวังเรื่องของการสัญจรไปมาหรือว่าการเดินทางนะคะแต่ว่าทางเรือเนี่ยก็ต้องมาระวังเช่นเดียวกันนะคะ
6: ตอนนี้ครับคุณปนัยหนูแท้นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสก็พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณปนัยครับ
5: สวัสดีค่ะ
7: คร
5: ับ
7: สวัสดีครับผม
5: ค่ะ
6: ครับสำหรับสถานการณ์คลื่นลมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่บริเวณจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ฮะ
7: ครับก็ช่วงนี้ก็เป็นหน้ามรสุมนะครับช่วงนี้มีฝนตกเยอะนะครับก
6: ็
7: ช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานเจ้าท่าเราก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนการระมัดระวังการเดินเรือนะครับก็ดูจากการคาดการณ์ของกรมพยากรณ์อากาศนะครับของกรมอุตุนิยมก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนอยู่เป็นระยะครับ
6: คร
7: ับ ก็ล่าสุดนี่ก็จะมีประกาศในช่วงวันที่23ถึง27นะครับ
6: ครับ
5: ค่ะ
6: สำหรับสถานการณ์คลื่นลมครับตอนนี้อยู่ในระดับประมาณสูงกี่เมตรครับท่านครับที่บริเวณภาคใต้ตอนล่าง
7: ครับตั้งแต่วันที่24ถึง27เนี่ยคลื่นลมสูงประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็ในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็คลื่นลมจะสูงกว่า2เมตรนะครับตอนนี้เราก็ประกาศเป็นเรือขนาดเล็กนะครับตอนนี้ก็ขอให้งดการเดินเร
6: ือ
7: กลางเรือขนาดใหญ่ก็ต้องแล้วก็ติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศเป็นระยะนะครับ
5: ค่ะก็แสดงว่าช่วงนี้ถ้าจะออกเดินเรือก็ยังไงต้องติดตามเรื่องของทางกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ก่อนใช่ไหมคะท่านคะคือถ้าพูดถึงการออกเดินเรือเนี่ยปลอดภัยไหมคะช่วงนี้คือควรจะงดไปเลยหรือว่าสามารถยังออกเดินเรือได้แต่ยังคงต้องติดตามเรื่องของอากาศอยู่คะ
7: ก็เป็นเรือขนาดเล็กอย่างที่บอกก็งดไปเลยครับตอนนี้จนถึงวันที่27
5: ค่ะ
7: เป็นเรือขนาดกลางต้องติดตามก่อนนะเป็นระยะ
6: ค่ะแล้วเรื่องผลกระทบของคลื่นซัดฝั่งกับหมู่บ้านที่อยู่บริเวณชายฝั่งพื้นที่อย่างเงี้ยครับได้มีการประกาศเตือนเขาบ้างไหมครับ
7: เรื่องของประกาศเตือนทางนี้ก็ทางจังหวัดก็มีประกาศเตือนอยู่
5: ค
7: ่
5: ะ
7: เรื่องฝนตกน้ำหลากนะครับตรงนี้ก็มีประกาศเตือนของจังหวัดใหญ่
5: ค่ะอย่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะท่านคะถ้าอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารเฉพาะในพื้นที่ติดตามผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะ
7: ครับก็ในส่วนของภาคในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเรามีเพจพนักงานกับมีการแจ้งเตือนก็อาจจะติด น้อยนะทั้งนะครับก็จะมีการเตือนน้องเอาดีไปในพื้นที่ทั้งสุขลายประจำพันธุ์ขวัญก็ทางสปท.นะครับป่านะครับแล้วก็สังเกตของงานที่เกี่ยวข้องกันครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ทางสปท.นราธิวาสจะมีการนำออกไปประกาศให้ทำการให้กับน้องในจังหวัดนราธิวาสได้ทราบเพื่อการอยู่เป็นระยะระยะ
6: สำหรับนักท่องเที่ยวล่ะครับตอนนี้เนี่ยได้มีการปักธงแดงตามบริเวณชายหาดแล้วใช่ไหมครับว่าตรงไหนที่ห้ามลงเล่นน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: ครับตรงนี้ก็ในส่วนของท้องถิ่นที่มีพื้นที่เดนเนี่ยก็ติดตามสภาพอากาศก็มีการกาดแจ้งเตือนพร้อมกับที่ไหนที่มีคลื่นลมแรงก็จะมีการปักธงแดงไว้เป็นการประกาศห้ามลงเล่นน้ำ
5: ค่ะมีบริเวณไหนไหมคะท่านคะที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะ
7: ก็ช่วงที่มีฝนตกก็พื้นที่ของเนื่องจากว่าก็จะเข้าหน้าฝนของทางภาคใต้ตอนล่าง
5: ค่ะ
7: พื้นที่ลุ่มต่ำที่มีฝนตกหนักน้ำท่วมขนย้ายข้าวของเตรียมปิดตู้ไว้นะครับ
6: ครับ
5: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะมีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่าผู้ที่ติดตามรวมไปถึงทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดนราธิวาสไหมคะ
7: ครับผมก็ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยเราก็จะมีประมงไต่ฝั่งที่ออกทำงานประมงอยู่ก็เป็นเรือขนาดไม่ใหญ่มากนะครับตรงนี้ก็การจะออกประกอบอาชีพทำการประมงก็ขอให้ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเรือครับเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่ใช้งานได้ตลอดเวลาครับแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศระยะนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าเหมาะสมนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวนะครับก็ขอให้ตามประกาศแจ้งเตือนที่จะงานเขาได้ประกาศได้ไม่ออกเพื่อความปลอดภัย
6: ครับ
5: ครับ
6: วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหมุนตามวันของเราครับ
5: ขอบพระคุณค่ะท่านคะ
7: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะค่ะก็ช่วงนี้นะคะยังไงยังต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอยู่เนาะอย่างที่ท่านบอกภาคใต้ตอนนี้เข้าสู่หน้าฝน
6: ใช่ใ
5: ช่ไหมคะ
6: ไหนๆเราพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วเรามาพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยนึงดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังออกมาเรื่อยๆเป็นฉบับที่6แล้วนะครับวันนี้นะประกาศนะครับก็บอกว่าในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนี่ยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับบริเวณประเทศไทยที่มีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องนะครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับเรื่องของคลื่นลมอย่างที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงอยู่ที่2ถึง3เมตรได้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรเลยทีเดียวนะครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเล อันดามันตอนล่างเนี่ยคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนะบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปก่อนจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับ
5: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะเห็นว่าที่น้ำกำลังจะมาเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะที่อาจจะ

0: ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะคะอย่างพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาด้วยวันนี้นะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณวิทยาแก้วมีเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ด้วยนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำนะคะ
1: ครับ
0: พร้อมกับอีกหลายท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะคะหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่นะคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพอตกลงมาภาคกลางเนาะก็จะมีในโซนแถวๆอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีชัยนาทอะไรตรงนี้เนี่ยที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะคะเดี๋ยวน้ำจะมาแหละต้องเตรียมการกันเป็นอย่างดีเลยแหละช่วงนี้
1: อีกหนึ่งพื้นที่ที่กำลังเป็นกระแสช่วงนี้เลยก็คือที่บริเวณภาคตะวันออกนะครับที่มีเรื่องของบางเพจที่ออกมานะบอกว่าจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ภาคตะวันออกนะ
0: ค่ะ
1: เป็นจริงอย่างใดอย่างไรไม่รู้แต่ว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่พัทยาก็ตกแล้วนะเกิดน้ำท่วมด้วยนะครับพัทยาเนี่ยฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงเลยทีเดียวถนนหลายน้ำหลายพื้นหลายเส้นเนี่ยน้ำท่วมขังนะครับรถเล็กสัญจรไปได้เจ้าหน้าที่ก็เร่งอำนวยความสะดวกกับประชาชนนะเมื่อช่วงตีหนึ่งนะของเมื่อช่วงเช้าของวันที่24กันยายนเนี่ยแหละครับก็นะในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงเลยนะครับก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำเอ่อเข้าท่วมผิวการจราจรในหลายพื้นที่ของเมืองพัทยาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยก็ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมตามถนนสายสำคัญหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังการระบายน้ำยังเป็นไปอย่างล่าช้านะครับก็ส่งผลให้มีน้ำท่วมผิวการจราจรในหลายเส้นทางอาทิถนนพัทยาสาย3พัทยาสาย2ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟทั้งสองฝั่งนะด้านเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาก็ได้จัดกำลังลงพื้นที่ตามจุดเสี่ยงที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับอำนวยความสะดวกแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสน้ำแล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อจากการจราจรครับ
0: ค่ะคือก่อนหน้านี้เนาะที่มีกระแสเรื่องของบางเพจนะคะที่ออกมาแจ้งเตือนกันเนาะว่าระวังด้วยนะมหาอุทกภัยอะไรเงี้ยแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ทำหน้าที่ในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะจริงๆส่วนตัวนะคะมองว่าการออกมาแจ้งเตือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี
1: ครับ
0: เนาะคือดีกว่านะคะถ้าคนที่รับข่าวสารมาเนี่ยไม่ตื่นตระหนกนะคือการแจ้งเตือนเนี่ยจุดมุ่งหมายของการแจ้งเตือนคืออยากจะให้เราระวังตัวไม่ใช่ตื่นตระหนกกับข่าวสารนะคะว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ไหมนะคะคือแต่ว่าต้องคิดไปอีกขั้นหนึ่งว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะทำยังไง
1: ซึ่งจริงๆในเนื้อหาเนี่ยก็เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะแม้ว่าจะเป็นทางเพจดังกล่าวหรือว่าในเนื้อหาของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้มีการประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักและตกหนักมากในหลายพื้นที่เนื้อหาเป็นไปในทางเดียวกันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบว่านิ่งเฉยหรือว่าอะไรเนาะการที่เราตื่นตระหนกอยู่แล้วระมัดระวังอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที
0: ่ดีถูกต้องเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไงเขามีการพยากรณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างทางกรมอุตุเขาใช้ข้อมูลจากทางดาวเทียมอะไรเงี้ยพยากรณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะเกิดกันช่วงไหนหรืออะไรยังไงถ้ามันไม่เกิดก็ถือเป็นเรื่องที่ดี
1: ครับ
0: เนาะแต่ถ้ามันเกิดเรารู้วิธีการรู้การรับมือการเตรียมการเอาไว้แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีกว่านะคะดีกว่าเรามาค่อยมาแก้ไขทีหลังเนาะ
1: ใช่
0: มันก็ดีกว่าแก้ไข
1: สูญเสียมากเกินอะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเนาะ
0: ค่ะยังไงช่วงนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะไม่ใช่แค่ทางหน่วยงานนะอาจจะต้องฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนาะใครอยู่ใกล้บริเวณริมน้ำที่ท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นผิดปกติเราแจ้งเตือนทางการได้นะคะเป็นหูเป็นตาเนาะก็จะได้ช่วยลดผลกระทบตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ24ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่ต้องบอกว่าทั่วประเทศเลยให้ระวังในเรื่องของฝนฟ้ากันไว้ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการหมุนตามวันที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 นเป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้เรา2คนผมอัตพรปานกลัดครับ
0: และดิฉันปณิศราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบ1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรม

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ.2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วเร่งอพยพพระออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังน้ำเอ่อล้นท่วมสำนักสงฆ์
7: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสักแก้วหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำพรรษาอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายพระออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังติดตามระดับน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่24-27กันยายนนี้ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกเพิ่มเติมรวมถึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่อาจไหลลงมาสมทบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากได้รับการแจ้งเตือนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องชูอำเภอกลไกบูรณาการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องโดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมซึ่งการประชุมมีสมช.สอบต.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักรวมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจัดทำแผนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งลดข้อจำกัดการทำงานแยกส่วนและบูรณาการการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายจังหวัดและอำเภอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม3ด้านได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบโดยให้นายอำเภอเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม37อำเภอคัดเลือก14อำเภอที่ติดชายแดนไทยมาเลเซียเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อทดสอบความก้าวหน้าด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่การศึกษาและอำนวยความยุติธรรมก่อนนำแนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลอำเภอบุ้งคล้าอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดชัยปกคลุมจังหวัดเลยกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอเขาสวนกว้างอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอนาดูนอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสมเด็จอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหล่มสักอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเขาค้ออำเภอสีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมอำเภอชานุมานอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเริงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเขาวังจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษปกคลุมจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์กับทางจังหวัดปกคลุมนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสด็จพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอหัวไซอำเภอชะอวดอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอนาบอนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอยันตาขาวจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอตะโหมดอำเภอกงราอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนเนียงอำเภอสิงหนครอำเภอรัตภูมิอำเภอกระสาสินอำเภอระโนดอำเภอหาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอแม่ลานอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะอำเภอ ไม้แก่นอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะอำเภอระแงะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอจะนะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่ส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่บางเขนคันนายาวบึงกลุ่มลาดพร้าวจตุจักรบางกะปิวังทองหลางประเวศจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่บางเขนคันนายาวบึงกลุ่มลาดพร้าวจตุจักรบางกะปิวังทองหลางประเวศบางซื่อพญาไทดินแดงห้วยขวางสวนหลวงวัฒนาคลองเตยพระโขนงบางนาจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันสาทรยานาวาบางคอแหลมบางรักสัมพันธวงศ์พระนครบางกอกน้อยบางกอกใหญ่คลองสามธนบุรีราชบูรณะดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกหลักสี่บางเขนมีนบุรีลาดกระบังจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการถือร่างดีขึ้นรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะฮะพุธพฤหัสศุกร์ค่ะช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟัง 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นมาติดตามกันได้ค่ะเสาร์อาทิตย์ก็มีนะคะสำหรับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเนื้อหาสาระในรายการก็เพื่อช่วยเหลือนี่แหละค่ะคนที่ลำบากเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมคนที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะคะในสังคมของเราจะเป็นพี่น้องคนพิการผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางต่างๆก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการนะคะ0817159551 0817159552และ0817159553ค่ะ02ก็มีนะฮะนะฮะชักเหนื่อยนะฮะร้องเพลงแป๊บเดียวเหนื่อยเลยนะ0227697717และ0227697721ค่ะมี5หมายเลขนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้จดหมายไปรษณียบัตรก็ส่งเข้ามาได้นะคะส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ค่ะทีมงานหลังไมค์ของเรานะหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกณภชาพิชาภัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีทั้งหมดนี้นะพร้อมรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านตอนนี้หลายคนเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะทั้งในกรุงเทพมหานครเองก็กลัวเหมือนกันนะฮะตั้งรับฝนตกหนักอยู่นะฮะตามต่างจังหวัดนี่ก็โอ้โหภาคกลางก็ตามภาคอีสานภาคใต้นะก็ยิ่งน่าห่วงกันเลยใครฟังรายการอยู่ที่ไหนอย่างไรใครฟังรายการอยู่ที่ไหนอย่างไรสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะฮะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างส่งข่าวด้วยนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะถ้าหากว่าตรงไหนลำบากเดือดร้อนรีบแจ้งเข้ามาเลยนะฮะเราจะได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือกันค่ะไปที่สายของผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะท่านผอ.เจษฎาจันทรประภาพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะผอ.เจษฎาค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอนุมาครับ
1: ค่ะตอนนี้นะฮะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ลุ้นกันอยู่นะฮะท่านผอ.ว่าโอ้โหจะขนาดไหนนะฟ้าฝนที่จะมาตอนนี้ทางกทม.เราเตรียมพร้อมไว้ยังไงบ้างคะท่านผอ.คะ
2: ครับถ้าเรื่องเตรียมความพร้อมรับฝนที่จะตกในช่วงนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็ได้เตรียมอันดับแรกก็ลดระดับน้ำในคลองไม่ว่าจะเป็นคลองสายหลักคลองสายย่อยนะครับลดให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ตัวแก้มลิงนะครับลดระดับน้ำในแก้มลิงไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงบึงมะขสันบึงหนองบอนบึงอื่นๆนะครับเตรียมระบบเครื่องสูบน้ำตรวจสอบให้พร้อมนะครับมีรถเบสรถโมบายยูนิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมขังในจุดที่ระบายช้าครับเตรียมกระสอบทรายครับมีการเตรียมรถที่ช่วยเหลือกู้ภัยนะครับกรณีที่เกิดมีการรถที่เสียนะครับสำนักการคลังนะครับก็เตรียมรถที่ช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดน้ำท่วมแล้วรถดับนะครับเตรียมสำนักงานเขตช่วยกันเตรียมคนในกรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมออกไปบริการประชาชนแล้วก็เก็บขยะที่ติดหน้าตะแกรงด้วยครับ
1: ค่ะนี่คือแนวทางที่เราเตรียมการไว้นะคะท่านอยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนด้วยไหมฮะคือเรารู้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอาละกทม.ก็เตรียมช่วยเราแต่พวกเราเองต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลำบากเดือดร้อนถ้าหากว่าเกิดฝนตกน้ำท่วมหนักขึ้นมาค่ะท่าน
2: ครับอันดับแรกก็แนะนำว่าช่วยติดตามในเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับเสิร์ชจาก Google ได้เลยนะครับในนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลเรื่องเรดาร์ฝนที่จะเข้ามาที่เป็นฝนที่เข้ามาปัจจุบันในเรียลไทม์นะครับจะเห็นว่ามีฝนเข้ามาในพื้นที่หรือเปล่าแล้วก็มีทิศทางไปทางไหนหนักเบาแค่ไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าจะมีส่วนของการพยากรณ์3ชั่วโมงครับว่าใน3ชั่วโมงเนี่ยนะครับฝนจะมีทิศทางอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อไหร่จะออกถึงพื้นที่ ะครับยังมีระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองนะครับว่าระดับขึ้นสูงหรือยังนะครับระดับน้ำท่วมในถนนนะครับก็ประมาณนี้ครับก็สามารถจะช่วยให้เราวางแผนในการบริหารจัดการในการดำเนินชีวิตได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนของหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะฮะของกทมถ้าหากว่ามีพื้นที่ไหนฝนตกหนักนี่เราตั้งเป้าวิธีการทำงานไหมครับว่าจะต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดภายในกี่ชั่วโมงยังไงมีทำเป็นแนวทางไว้ไหมคะท่าน
2: ครับแน่นอนครับระบบระบายน้ำที่เรารับได้ตอนนี้นะครับคือ60-80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับกรณีที่เกินเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้หน่วยเร่งด่วนเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องโมบายยูนิตนะครับ
1: ค่ะ
2: เข้าไปช่วยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ
1: ค่ะนี่คือแนวทางที่เราเตรียมการไว้นะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนอยากจะขอความช่วยเหลือหรือว่าอยากจะเสนอแนะว่าช่วยมาดูหน่อยท่อตรงนี้เหมือนจะตันนะน้ำเอ่อตลอดหรือว่าทำนองนี้นะฮะเพื่อเสริมสร้างเรื่องของการตั้งรับนะคะหากฝนตกหนักนี่สามารถแจ้งไปที่ไหนได้บ้างครับท่านพ.เจษฎาคะ
2: ครับก็สามารถจะแจ้งทางเว็บไซต์ของสำนักงานระบายน้ำครับแล้วก็ทางแท็บฟรีฟองดูครับรวมถึงโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์022485155
1: ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถจะแจ้งกันได้เลยนะฮะเบอร์โทรที่จะสามารถติดต่อแจ้งกันได้หรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะแจ้งเข้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้และเดี๋ยวทางรายการก็จะแจ้งไปยังท่านผอ.เจษฎาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเราจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้นะคะท่านผอ.คะ
2: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณท่านบอเจษฎาจันทรประภาค่ะผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะฮะจากท่านบอเจษฎาไปที่สายป้านาค่ะอายุ76ปีต้องการหางานทำค่ะป้านาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ป้านาอยู่แถวไหนทุกวันนี้พักอยู่แถวไหนครับป้านาค่ะ
3: อยู่นครปฐมค่ะกับหรือไม่ก็ชนบุรีได้ค่ะ
1: เพราะอะไรถึงนครปฐมกับชนบุรีครับป้านา
3: คือชนบุรีเนี่ยป้านาเนี่ยไปค้าขายอยู่20-30ปีแต่ว่าคือดับไปตั้งแต่ตอนโควิดเพราะว่าอาชีพของเราต้องพบลูกค้าโดยตรงมันพบไม่ได้และมันก็ขาดไปตั้งแต่ตอนนั้นนี่เข้ามาจะปีที่5แล้วค่ะ
1: ค่ะ
3: จะกินแกลบอยู่แล้วค่ะ
1: ใจเย็นๆนะจะกินแกลบเลยนะแม่อุ้ยนะฮะแล้วรับพวกทำหน่อยป้านา
3: จ๋าจะบอกให้ที่อยากคุยกับคุณออนุมาเนี่ยเพราะว่า
1: จ้ะ
3: เคยดูมีเทศมีท้องเนี่ยนานมากแล้ว
1: เลยค่ะ
3: แล้วจนกระทั่งมาเปิดวิทยุเจอคุณออนุมาทางวิทยุก็นึกอยากคุยด้วยด้วยศรัทธาในการทำงานของคุณออนุมาแล้วก็มีความเดือดร้อนของตัวเองตรงที่ว่าอยากมีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได
1: ้ดีมากปุ๊กชื่นชมเลยนะป้านา76ปีแต่ว่าพลังป้านาเยอะมากป้านาปุ๊กถามหน่อยแล้วด้วยทักษะด้วยความสามารถของป้านาเนี่ยป้านาทำอะไรได้บ้างเผื่อคุณผู้ฟังที่เขาฟังอยู่เขาจะได้แบบเออป้านาทำได้นะ
3: คือเริ่มตั้งแต่สามีเสียเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2531เนี่ยลูกคนเล็กเพิ่ง4ขวบลูกชายคนโตเนี่ย17ขวบป้านาเป็นแม่บ้านอย่างเดียวไม่มีอาชีพเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างเป็นตั้งแต่เสมียนหน้าร้านเป็นตั้งแต่แล้วก็มีเพื่อนมาชวนไปบริษัทขายเครื่องครัวใหญ่ๆนะคะทำเนี่ยขายเป็นที่สองของประเทศไทยไปต่างประเทศมารอบโลกเลยเคยเป็นคนเก่งมากบอกตรงๆแล้วก็ทีหลังนี่ก็เป็นผู้จัดการกิฟต์ช็อปอยู่โรงแรมแล้วก็จนกระทั่งทีหลังเนี่ยมาเฝ้าน้องเขยที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเฝ้าอยู่เป็นปีเพราะเขาป่วยแล้วทำให้เราในมีช่องทางค้าขายก็เลยขายเครื่องประดับคือเริ่มต้นขายจากของตัวเอง
1: แสดงว่าถ้าปุ๊กฟังที่ป้านาเล่าเนี่ยไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ฟังป้านามีทักษะเรื่องการพูดการสื่อสารนะคะการนำเสนอต่างๆอาชีพนักขายนี่ปุ๊กว่าเหมาะกับป้านามากๆเลยหรืออะไรที่ต้องติดต่อประสานงานนะน่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกเลยเพราะว่าพูดเก่งพูดคล่องอยู่แล้วแล้วก็ประสบการณ์เยอะขนาดนี้นะคะฉะนั้นใครที่อยากให้ป้านาไปเป็นผู้ช่วยติดต่อประสานงานไปช่วยขายช่วยนำเสนอโครงการต่างๆนะฮะแล้วก็มีพื้นที่การทำงานแถวนครปฐมชลบุรีเนี่ยป้านาไปได้เลยสู้เลยใช่ไหมครับป้านาคะ
3: ส ู้ค่ะสู้มากๆเลย
1: ป้านาแล้วป้านาคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่ยังไงปุ๊กขออนุญาตถามด้วยความเคารพเผื่อคนที่เขาอยากจะจ้างเขาบอกอู้จะกล้าจ้างไหมเนี่ยป้านาเก่งขนาดนี้เดี๋ยวเงินไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะป้านา
3: อ๋อป้านาบอกขออนุญาตบอกว่าชอบทำงานเป็นจ็อบไม่ได้ชอบทำงานรูทีน
1: อ๋อเป็นจ็อบเป็นจ็อบใช่ไหมครับป้านา
3: ค่ะคือลักษณะของความเป็นเซลล์ของเราเนี่ยมันทำให้สมมติเราไปนั่งขายอะไรตรงเนี้ยสมมติขอโทษนะคะคุณอนุมาสมมติคุณอนุมาเนี่ยรู้จักร้านอาหารใหญ่ๆที่ขายดีแข่งหนึ่งเนี่ยแล้วแนะนำให้ป้านาเลยว่าป้านานี่จะไปนั่งแค่เขาเก็บปากหม้อเนี้ยขายเสร็จก็กลับไปพักเป็นงานที่เราสามารถทำเองได้ด้วยตัวเองแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เป็นนายตัวเองเป็นผู้ประกอบการตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมป้านา
3: อยากเป็นอย่างนั้น
1: แล้วทำไมไม่ทำล่ะครับขาดเงินทุนหรือว่ายังไงป้านา
3: ก็หลายๆอย่างนะคะอย่างกับในนครปฐมเนี่ยพอไปถามเนี่ยร้านดังจริงๆเขาก็เอาสถานที่ไว้ให้ลูกหลานเขาขายอะไรอย่างเงี้ย
1: เราไปเช่าที่ตามตลาดหรือว่าตามห้างอะไรเงี้ยหรือว่าตามคอมมูนิตี้มอลล์อย่างนั้นได้ไหมป้านา
3: คอมมูนิตี้มอลล์นี่ประเภทออกงานอีเวนต์นี่ก็ค่อนข้างทุนสูงอ่ะแล้วก็ยังเข้าไม่ถึงด้วยว่าใครที่เขาจัดงานอี

0: เว้นในตรงนี้คือมะนาวไม่ได้คือมาแนวนี้อ่ะคือเมื่อก่อนที่ขายที่วิ่งขายนี่ก็ล่าสุดคือเครื่องประดับเครื่องประดับเกาหลีเกรดพรีเมียมอะไรแบบนี้เลยอ่ะ
1: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นพอทีนี้มาช่วงเนี้ยก็พยายามคุยกับแม่ค้าด้วยกันหรืออะไรเขาบอกอู๋ป้าเอ้ยตอนนี้ต้องของกินอย่างเดียวแล้วนี่ของกินเนี่ยถ้าเราได้ไปตามงานอีเวนต์เหมือนอย่างไรสมมุติเราไปงานคุณปัญญา5ดาวอย่างเงี้ย
1: อ
0: ือหือของกินเขาน่ากินมากเลยแต่ทีนี้เราไม่มีช่องทางอะไรแบบนั้นเลยอะค่ะ
1: คือตอนนี้พวกกำลังมองว่าเอ๊ะป้านาจะไปเป็นลูกจ้างเขาช่วยขายของช่วยติดต่อประสานงานอย่างนั้นไหมหรือว่าเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเขาบอกเขาจ้างเป็นรายเดือนนะก็มากินกันเดือนมาช่วยกันทำทุกวันอย่างนั้นป้านาจะรับไหวไหม
0: ก็ได้อยู่นะคะ
1: เนาะปุกวายงั้นเพราะว่าคนที่เขาฟังรายการน่ะเขาจะได้นึกออกว่าตกลงให้จ้างเป็นงานหรือจ้างเป็นรายเดือนนะครับหรือป้านารับได้ทั้งสองแบบเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตัวเองก็ว่ากันส่วนจะเป็นนายตัวเองไปหาทําเป็นของตัวเองถ้ามันติดขัดอะไรก็อย่าเพิ่งไปทําเอาไว้ที่มันทําได้ก่อนที่ลงทุนต่ําไว้ก่อนนะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างนั้นดีกว่า
0: ลงแรงตัวเองด้วยนะคะนี่รับจ้างขับรถด้วยนะพาคนไปหาหมอพาคนไปพบญาติพาคนไป
1: แสดงว่าป้านาขับรถเป็นด้วย
0: เอาค่ะขับรถค่ะเนี่ยก็กำลังขับรถกลับจากชลบุรีเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เหมือนเขาเรียกอะไรนะเช่าป้าเช่าพี
0: ่
1: อันนี้เช่าป้านาให้ไปเป็นเพื่อนอย่างนี้ใช่เหมือนเดี๋ยวนี้เขามีนะฮะคือคนบางคนเขาไม่ได้มีเพื่อนฝูงเยอะบางทีเขาก็อยากชวนใครไปเป็นเพื่อนไปหาหมออะไรเงี้ย
0: บางคนที่โลกส่วนตัวสูงเรายินดีขับรถพาไปเงียบๆอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่เป็นไร
1: ป้านาแล้วป้านา76ป้านาขับรถได้อยู่หรอคะ
0: ขับทุกวันค่ะ
1: วิวโอ้โหเก่งมากเลย
0: เที่ยวนี้ไปชลบุรีนี่วิ่งไปทั้งหมดเวลานี้555 กิโล
1: จะบอกว่าขับรถทางไกลได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: สุดยอดคุณผู้ฟังที่เคารพตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับป้านาขอโทษขออีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: 76 ย่าง 77แล้วค่ะ
1: ยังไม่สุกดีคุณผู้ฟังตอนนี้แค่ย่างอยู่76 ย่าง 77ตายแล้วป้านาแข็งแรงมากเลยอ่ะ
0: ได้คุยกับคุณออนดูมาเพราะว่าคือนับถือความสามารถอะไรแต่อะไรตั้งแต่งานแล้วคิดตั้งแต่ไปดูมีเทศมีท็อกแล้วก็ไม่ได้เจอกับคุณออนอุมาอีกเลย
1: เดี๋ยวปีนี้ป้านาตอนปลายปีเดี๋ยวพวกจัดใหม่ป้านามาอีกถ้าว่างนะถ้าว่างพวกเรียนเชิญนะฮะ
0: จัดที่ไหนคะ
1: เดี๋ยวสถานที่น่าจะเป็นแถวเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเดี๋ยวยังไงพวกจะรายงานให้ทราบเนี่ย
0: คร
1: ั้
0: งสุดท้ายดูที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนั่นแหละค่ะ
1: นั่นแหละพวกว่าอาจจะเป็นที่เดิมพวกคนไปมาอาจจะง่ายอยู่เนาะป้านาเนาะนี
0: ่พอรู้จักด้วยค่ะพอรู้จัก
1: ใช่ใช่ป้านาถ้าเกิดคนที่ฟังรายการนะฮะเขาสนใจอยากจะให้ป้านาไปช่วยทำงานเนี่ยช่องทางติดต่อทางไหนได้แต่มือถือไม่ต้องบอกหน้าจอนะให้ติดต่อผ่านพวกได้แต่ว่าถ้าเป็นเฟซบุ๊ก
0: ทีมงานแล้วค
1: ่
0: ะ
1: จะมีเฟซบุ๊กอะไรไหมป้านาป้านาจะให้ติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊กอะไรไหมฮะหรือไม่สะดวก
0: ยังไงถ้าเป็นไปได้เราก็เล่ารายละเอียดให้ทีมงานฟังแล้วท
1: ี
0: มงานอาจจะช่วยฟังและอาจจะกรองให้เราแล้วค่อยส่งให้เราดีไหมคะ
1: ได้เดี๋ยวดูส่งให
0: ้ก็อย่างที่บอกไปในช่วงนี้มันมิดมันเยอะอะ
1: นะไม่ใช่มิดแท้นะคะคุณผู้ฟังมันเป็นมิจฉาชีพ
0: สายแล้วก็ไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรแล้วเราก็เป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่ง
1: นี่
0: แบบศพไม่สวยก็ไม่ดีนะ
1: นี่ป้านาอย่าถ่อมตัวสิครับพวกว่าประสบการณ์76ปีของป้านาเนี่ยระหว่างมิจฉาชีพกับป้านาเนี่ยรับรองมิจฉาชีพไม่สามารถหลอกป้านาได้เด็ดขาดพวกมั่นใจ นะคะแต่เราก็อย่าประมาทมากเนาะป้านาเนาะบางทีมันก็ไม่แน่เนาะ
0: ถ้าคุณออนอุมาว่างนะคะเข้าที่โอเคแมสป้านาเนี่ยเข้าไปขอเป็นเพื่อนแล้วแล้วก็คุยอยู่แต่ว่าก็อาจจะแอดมินก็อาจจะยังไม่ได้ตอบแต่ป้านาก็คุยเข้าไปแล้วว่าได้โทรหาคุณออนอุมาเข้าในแมสเซจแล้วเดี๋ยวคุณออนอุมาก็อาจจะคุยตรงทางแมสเซจก็ได้แล้วก็จะได้เห็นตัวตนของป้านาจาก Facebook จาก TikTok
1: ได้เลยโอ้ขอบคุณมากๆฟังแล้วชื่นใจเลยเป็นกำลังใจให้ป้านานะใครที่
0: เพราะว่าเรา
1: ใช้
0: ม
1: ิ
0: ตรค่ะเราไม่ใช้มิตรค่ะเราต้องการหางานทำจริงๆไม่ได้มาขอเงินไม่ได้มาขอความช่วยเหลือเรื่องอื่น
1: เ
0: ราต้องการที่จะดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: โอ้โหปุ๊กนี่ศรัทธาป้านามากเลยแค่ทีมงานหลังไมค์บอกป้านาอายุ76ปีแล้วอยากหางานทำเบื้องต้นนะตอนที่ปุ๊กเนี่ยไม่ได้ยินเสียงป้านายังไม่ได้คุยกันปุ๊กยังบอกว่าโอ้สุดยอดเลยคุณป้าคนนี้แต่พอปุ๊กฟังป้านาพูดฟังการจำนันจาแล้วปุ๊กโอ้โห ทำงานได้อีกนานครับป้านาป้านาต้องทำงานอีกสัก30ปีสบายสบายเลยฮะถ้าสมองขนาดนี้นะฮะ
0: คล
1: ่องขนาดนี้
0: กลัวต้องอยู่แก่กลัวต้องอยู่นานแล้วมันทำไม่ได้แต่ตอนนี้คิดว่ายังทำได้และเป็นคนแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นต้องทำก่อน
1: ถูกต้องค่ะเห็นด้วย
0: แล้วดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: เย้เป็นตัวอย่างผู้สูงอายุที่ดีมากๆเลยนะฮะปุ๊กบอกเลยนะฮะที
0: ่ถ้าเผื่อว่าใครเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะคะเนี่ยนะฮะไปไหนมาไหนเองไม่ได
1: ้
0: หรือว่าเราไปอยู่เป็นเพื่อนหรืออะไรแบบนี้

0: ถ้ามัน
1: โอ้ย18ฝนเอาไว้พรุ่งนี้เอาใจสักมากค่ะ
0: ฟังได้ยินเสียงก็คิดถึงค่ะคุณอนุมาไม่ได้เห็นนานมาก
1: ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกัน
0: พอมาเป็นวิทยุเจอนี่อยากคุยด้วยเป็นที่สุด
1: มาเลยมาเลยแต่ว่าใจสักมาก่อนใจสักมาก่อนป้านาปุ๊กอยากฟังจริงๆทีมงานหลังไมค์กำลังลุ้นอยู่ทุกคนฟังไปด้วยกันนะคะป้านา76ปีกับบทเพลงใจสั่งมาเริ่ม
0: หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังขอบคุณคุณออนุมา
1: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทีมงานหลังมาบอกเสียดายไม่มีคาราโอเกะนะเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปหาไว้แล้วกันนะทีหลังขอบคุณป้านามากนะคะ
0: ขอบพระคุณนะครับฝากไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ชีวิตไว้ที่คุณออนอุมาอยากมีงานทำจริงๆเวลานี้อึดอัดกับอาชีพ
1: ปุ๊กก็ไม่อยากจะบอกเลยตอนนี้ทีมงานหลังใหม่กำลังประสานงานโฆษกกระทรวงแรงงานอยู่แต่ยังต่อไม่ได้นะถ้าต่อได้ทันปุ๊กให้คุยคู่กันแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูหาให้เดี๋ยวจะพยายามอย่างเต็มกำลังนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะขอบคุณค่ะ
0: สูงค่ะกราบขอบพระคุณทีมงานที่เสียงหวานมากเวลาคุยพูดดีดี
1: ขอบพระคุณ
0: กำลังใจมาตั้งเยอะเลย
1: เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณป้านานะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ฟังเห็นไหมคะอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญนะฮะอยู่ที่หัวใจมากกว่าอายุอาจจะ76นะฮะแต่ถ้าเกิดฟังความคิดฟังหัวใจที่ดันให้ออกมาเป็นคำพูดเป็นเสียงให้เราได้ยินพวกว่าป้านาน่าจะสักแค่26เท่านั้นแหละค่ะพร้อมสู้นะพร้อมสู้พร้อมดิ้นรนพร้อมที่จะทำอะไรอีกหลายอย่างทีเดียวเอาละค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครมีปัญหาอะไรก็โทรศัพท์มาเลยค่ะ0817159551-3เดี๋ยวช่วงนี้พวกมีบทกลอนอยู่กลอนหนึ่งนะคุณผู้ฟังบทกลอนอยู่กลอนหนึ่งที่อยากจะอ่านให้ฟังคุณไพโรจน์ปิยะวงศ์วานิชบอกขออนุญาตแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะขอแสดงความคิดเห็นหน่อยปุกกว่าเอ๊เป็นเรื่องอะไรอ๋อเป็นเรื่องของธรรมะอยากจะเตือนใจชาวพุทธเป็นกัปยานี11นะชื่อบทกัปนะบทกัปยานี11ว่าชาวพุทธนะฮะเนื้อหาสาระก็คือเป็นพุทธแค่เปลือกนอกจึงถูกหลอกเพราะงมงายธรรมะไม่ขวนขวายพุทธแค่กายไม่รู้ธรรมเป็นเหยื่อเดรัจฉีอรัชชีก็หลอกซ้ำเจ็บแล้วไม่รู้จำยังถลำให้เขาลวงเชื่อในอิทธิฤทธิ์หลงศักดิ์สิทธิ์จึงติดบ่วงห้อยคอเป็นพวงช่างน่าห่วงกิเลสครองอยากได้ไปสวรรค์ไม่รู้ทันจึงหม่นหมองสละทรัพย์ก่ายกองหมายจับจองทิพวิมานจึงเกิดแต่เรื่องเฉามีแต่ข่าวคนกล่าวขานเป็นเหยื่อพวกเหล่ามารหลงกราบกรานคนจันไรชาวพุทธต้องตื่นรู้พวกนอกลู่อย่าเลื่อมใสคำสอนควรใส่ใจใช่หลงในตัวบุคคลนี่นะคะในฐานะชาวพุทธเราต้องใส่ใจในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยเหลือกันต่อค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: 14กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
4: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของเราอยู่มีข่าวดีจะมาบอกกล่าวกันนะฮะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่ข่าวดีอย่างเดียวนะฮะบางเรื่องก็เป็นข่าวที่ต้องรู้นะฮะเป็นข่าวที่ต้องรู้นะตอนนี้ค่ะมีเรื่องของคนมาแอบอ้างนะชื่อหน่วยงานเปิดรับลงทะเบียนของเงินคืนนะแม้จะมีการรีโพสต์ข้อมูลจากหน่วยงานจริงก็ไม่ได้หมายความว่าเพจดังกล่าวจะเป็นช่องทางที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องที่เขาอ้างชื่อหน่วยงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับเงินทองนะเช่นถ้าเกิดว่าใครเคยถูกหลอกโดยคอลเซ็นเตอร์สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนได้นะฮะให้ติดต่อแล้วก็มีการอ้างชื่อตำรวจไซเบอร์บ้างมีการอ้างชื่อปปง.มีการอ้างชื่อ DSI นะฮะแล้วก็หน่วยงานรัฐต่างๆฉะนั้นขอย้ำคุณผู้ฟังเลยนะฮะเวลาเห็นข้อมูลที่เขามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์อย่าเพิ่งเชื่อนะบางคนบอกก็มีสัญลักษณ์ชัดนี่ก็ใช้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะฮะบางทีเขาก็เอาสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการมาใส่หลอกเหมือนกันเราก็ต้องตรวจสอบไปยังเบอร์โทรศัพท์ต้นสังกัดเขาด้วยบางคนบอกในนั้นมีเบอร์พี่ก็เอาเบอร์ตามที่เขาขึ้นเนี่ยโทรไปเสร็จคนร้ายเลยนะฮะเบอร์ก็เบอร์ที่เขาทำไว้เพื่อหลอกเราหรือเปล่านะฮะต้องไปดูเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เชื่อถืออย่างเช่นพิมพ์ Google ขึ้นมานะฮะหรือว่าตรวจสอบนะฮะกับทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการอื่นๆด้วยประกอบกันน่ะนะฮะไปที่สายของผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินค่ะภาคประชาชนน่ะนะฮะของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ค่ะคุณพงษ์นครโพชากรนะฮะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านพงษ์นครคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่อนุมาครับ
4: โอ้ดีใจได้คุยกับท่านผอ.พงษ์นครแต่ดีใจน้อยกว่าที่เราจะได้ช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะ
5: คร
4: ับ มีหลายคนบอกดีใจนะที่มีข่าวนี้ออกมาแต่จะถามเรื่องใครมีสิทธิ์ใครไม่มีสิทธิ์บ้างอะค่ะผอ.ค่ะ
5: ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นโครงการที่เราต่อขยายมาเนี่ยใช้คำในครม.ว่าไทยช่วยไทยพลัสวงเล็บว่าเพิ่มเติมนะครับทีนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกับระยะที่1 นะครับส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าเป็นโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โครงการที่2เนี่ยก็คือเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมนะครับทีนี้ในส่วนของส่วนที่1นะครับที่เป็นโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับคุณสมบัติคืออย่างนี้ครับก็คือว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่จะประกาศผลวันที่30เนี่ยครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: อันเนี้ยก็จะได้สิทธิ์ในการรับวงเงินนะครับเพิ่มอีก700บาทจากเดิมที่มีอยู่แล้ว300นะครับเพิ่มอีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับซึ่งเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับก็คือในเดือนตุลาคม นะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับอันเนี้ยคนที่อยู่ในไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยก็จะมีจำนวน25ล้านคนนะครับจริงๆคือ26นะครับแล้วก็ประมาณ 25-26 ล้านคนเดิมเนี่ยเราเคยตั้งสิทธิ์เอาไว้เนี่ยถ้าพี่อนุมาจำได้เนี่ยคือ30ล้านแต่ว่ามีคนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ครบใช่ครับก็คือมีเพียง26ล้านนะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับก็จะได้สิทธิ์รับ 1,000 บาทนะครับวันที่1ตุลาคมเนี่ยครับรับ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับหมายความว่า 1,000 บาทเนี่ยใช้ได้2เดือนไม่ได้หมายความว่าเดือนละ 1,000 บาทนะครับหมายความว่า1เดือนเนี้ย2เดือนเนี้ยใช้ได้ 1,000 บาท
4: ค่ะ
5: นะครับทีนี้เนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์60 40อยู่แล้วเนี่ยพอวันที่1ปั๊บเนี่ยท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ว่าท่านขอไปต่อท่านก็จะได้ 1,000 บาทนะครับก็จะใช้ได้ตั้งแต่1ตุลาจนกระทั่งถึง30พฤศจิกายน
4: ค่ะ
5: นะครับส่วนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับที่เป็นร้านค้ามีแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วเนี่ยก็กดเข้าไปแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ว่าท่านเป็นร้านค้าที่จะขอเข้าโครงการนี้ต่อนะครับไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมี2ส่วนครับที่อนุมาครับ
4: ค่ะซึ่งในกรณีนี้นะฮะก็มีคุณผู้ฟังที่ฟังรายการถามเข้ามากับท่านพอค่ะบอกว่าคนที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือไม่มีบัตรประชาชนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไหมคะเนี่ย
5: ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเข้าร่วมไม่เคยลงทะเบียนอะไรเลยเนี่ยครับก็ยังจะไม่ได้มีสิทธิ์รอบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการใช้เงินงบประมาณเนี่ยนะครับที่จะมาช่วยในเรื่องของวิกฤตพลังงานที่กำลังปะทุรอบใหม่เนี่ยครับให้มีประโยชน์สูงสุดโดยใช้คนที่อยู่ในโครงการเดิมทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับให้ได้เพิ่มกำลังซื้อและแบ่งเบาบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วง2เดือนที่จะถึงนี้ครับ
4: ค่ะแล้วคนที่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนจากโครงการรัฐจะกลับมาขอสิทธิ์ได้ไหมครับมีคุณผู้ฟังถามฝากถาม
5: ไม่ได้ครับเพราะว่าท่านจะเหมือนทำผิดเงื่อนไขของโครงการท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับ
4: อืมค่ะเอาละนี่คือข้อมูลที่พี่น้องประชาชนอยากจะรู้กันนะฮะแต่ว่าในส่วนของทางกระทรวงการคลังเองเราก็มีลงในรายละเอียดต่างๆให้พี่น้องประชาชนเข้าไปดูไปหากันได้ในหลายที่เหมือนกันใช่ไหมครับท่านผอ.พงศ์นครคะ
5: ใช่ครับถ้าท่านผู้ฟังอาจจะโทรมาสอบถามได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์021092345นะครับแล้วก็มีเบอร์022706400
4: น
5: ะครับแล้วก็มีเบอร์021265800นะครับอันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทีนี้ถ้าท่านจะโทรถามตอนขณะนี้ครับยังไม่ได้ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องรอวันที่30กันยายนท่านถึงจะทราบนะครับทีนี้ถ้า30กันยาแล้วนะครับข้องใจว่าทำไมไม่มีชื่อต่างๆก็โทรไปที่เบอร์ที่ผมได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับ
4: สอบถามได
5: ้ส่วนใช่ครับส่วนท่านที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ60 40นะครับท่านสามารถโทรถามได้ที่เบอร์นะครับ02-111-1122
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นร้านค้านะครับก็จะโทรได้ที่เบอร์เมื่อกี้ที่เป็นประชาชนนะครับจะโทรที่เบอร์02-111-1122กดหมายเลข2นะครับ
4: ค่ะ
5: แต่ถ้าเป็นร้านค้าก็ใช้เบอร์เมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่ากดเป็นหมายเลข3แทน
4: อืมค่ะค่ะแล้วในเรื่องของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสใช้ซื้อของอะไรหรือว่าใช้บัตรได้ในช่วงกี่โมงถึงกี่โมงตรงนี้ท่านผอ.พงศ์นครบอกกล่าวย้ำอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะ
5: ได้ครับก็คือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะเป็นร้านค้าประเภทเดิมเมื่อเฟสที่แล้วเลยนะครับถ้าเป็นร้านค้าที่เราเดินไปซื้อของที่ร้านเนี่ยนะครับจะใช้สิทธิ์เนี่ยได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง5ทุ่ม
4: ค่ะ
5: นะครับแต่ถ้าเป็นท่านจะสั่งหน่อยใช่ครับก็เป็น delivery ใช่ครับ
4: มีคนก็แอบถามว่าแล้วทำไมไม่เปิดให้ใช้ตลอด24ชั่วโมงคะท่าน
5: อ๋ออันนี้ก็จริงๆต้องให้ร้านค้า delivery messenger ต่างๆได้พักผ่อนด้วยนะครับ เดี๋ยวใช้กัน24 ชั่วโมงก็ใช่ครับเดี๋ยวก็จะเงินท่านก็จะ

0: กดเร็วนะครับถ้าใช้ครับ
1: ดิฉันเข้าใจที
0: ่
1: ท่านผอ.พงศ์นครพูดเป็นห่วงใช่ไหมฮะเป็นห่วงกลัวเขาเหนื่อยกันใช่ไหมฮะโอ้ใจดี
0: ทีนี้ผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนถามเข้ามาเยอะครับว่า
1: อะไรคะ
0: เอ๊ะทำไม60 40ได้ใช้สิทธิ์ไอ้ 1,000 เนี่ยใช้ได้2เดือ นแต่ถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่เราเพิ่มให้700เนี่ยทำไมได้แค่เดือนเดียวนะครับอันนี้ก็มีคนถามเข้ามามากนะครับจริงๆแล้วโลจิกมันคืออย่างนี้ครับว่าเราไปดูสถิติย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี60เลยนะครับก็พบว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมักจะใช้เงินในช่วงสัปดาห์แรกที่ได้เงินเนี่ยหมดเลยสัปดาห์เดียวนะครับ
1: หมดเลยครับ
0: หมดเลยใช่ครับ300บาทเนี่ยท่านใช้หมดเลยภายในสัปดาห์เดีย
1: ว
0: เพราะว
1: ่
0: าเวลาท่านไปซื้อของใช่ครับเพราะเวลาท่านไปซื้อของเนี่ยท่านจะซื้อของอุปโภคบริโภคที่มีอายุการใช้งานยาวเช่นข้าวสารน้ำปลากะปิเกลือ
1: ซื้อมาตุนไว้ก่อนซื้อมาตุนไว้ก่อน
0: ซื้อมาตุนไว้ก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ท่านใช้เนี่ยเป็นสินค้าที่มันไม่ได้เน่าเสียเร็ว
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะเดือนเดียวเนี่ยก็น่าจะใช้จ่ายกันได้พอดีนะครับว่าไม่ต้องล้ำไปเดือนถัดไปแต่ในกรณีของคนที่เข้าโครงการ60 40นะครับเราก็ไปดูพฤติกรรมการใช้จ่ายนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อกับข้าวกับปลาใช่ไหมครับแล้วคือมันต้องทานเดี๋ยวนั้นซื้อน้ำผลไม้ปั่นซื้อกาแฟซื้อข้าวราดแกงซ
1: ื
0: ้อแกงถุง
1: ทานมื้อต่อมื้อเลยทานมื้อต่อมื้อ
0: ทานมื้อต่อมื้อใช่ครับไม่ได้ไปซื้อพวกน้ำมันไม่ได้ไปซื้อพวกข้าวสารอะไรต่างๆพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมการใช้เงินก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าโอเคคนที่ใช้เงิน60 40เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเนี่ยเป็นมื้อต่อมื้อไปก็ให้ระยะเวลาได้ยาวหน่อยก็คือ2เดือนแต่2เดือนเนี้ยท่านก็มีสิทธิ์ใช้วันละแค่200เหมือนเดิม
1: ครับค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้วันละ200เต็มเลยนะครับ5วันท่านก็หมดสิทธิ์ละเรียบร้อยนะครับ
1: ต้องวางแผนครับปุ๊กว่านะท่านผอ.พงศ์นครจะใช้เงินอะไรมันต้องวางแผนอันไหนด่วนอันไหนจำเป็นอันไหนใช้ก่อนอันไหนยังไม่รีบก็อย่าพึ่งอะไรเงี้ยได้ไหมคะ
0: ใช่ครับจริงๆขึ้นอยู่กับผู้ซื้อเลยนะครับผู้บริโภคแต่ละรายแต่ผมเชื่อว่าในเดือนแรกเนี่ยก็น่าจะซัดกันเกือบหมดแล้วล่ะครับ
1: ซัดกันเลยใช่ไหมฮะแสดงว่าเห็นภาพชัดเจนว่ารีบซื้อต้องบอกว่ารีบซื้อรีบจ่าย
0: ยิ่งใจจ่ายให้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นเม็ดเงินก็ไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็กระจายตัวนะครับทีนี้ผมมีตัวเลขที่น่าสนใจครับพี่ปุ๊กครับก็คือว่าเราดูจากตัวเลขที่เราทำมาตั้งแต่มิถุนาจนกระทั่งถึงเกือบจะหมดโครงการอันนี้นะครับเราพบตัวเลขที่น่าสนใจที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือว่าอย่างนี้ครับผมลงไปดูนะครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายใช่ไหมครับเราพบว่าตัวเลขการใช้จ่าย 60-40 เนี่ยตั้งแต่วันแรกของการเริ่มโครงการจนกระทั่งถึงเมื่อวานซืนเนี่ยครับมีเม็ดเงินทั้งหมดนะครับที่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ย 164,000 ล้านนะครับใน 164,000 ล้านเนี่ยก็จะมีหลายฝ่ายนะครับบอกว่าอ๋อมันก็คงกระจุกตัวที่กรุงเทพแหละมันคงไม่ได้กระจายไปไหนนะครับผมก็พยายามไปศึกษาตัวเลขแล้วก
1: ็
0: เอาข้อมูลเป็นรายจังหวัดมาดูนะครับสิ่งที่เราพบคืออย่างนี้ครับก็คือว่าโอเคตัวกรุงเทพมหานครเนี่ยเนื่องจากว่าจำนวนคนเยอะจำนวนร้านค้าที่รับ
1: เยอะ
0: รับโครงการเนี่ยเยอ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนของคนกทมที่ใช้จ่ายตรงนี้ก็จะมีประมาณ 12% นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูว่านอกกรุงเทพเราจะพบว่า 82% ของการใช้จ่ายไอ้ 164,000 ล้านเนี่ยครับ 82% อยู่นอกกรุงเทพครับทีนี้มันก็กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับใช่ครับก็คือภาคตะวันออกเนี่ย 12% ภาคตะวันตกเนี่ย 5% ภาคกลาง 5% นะครับแล้วก็ภาคอีสานนะครับ
1: 19%
0: ภาคเหนือ 13% ภาคใต้ 13% ยกตัวอย่างเช่นภาคอีสานนะครับที่เป็นภูมิภาคที่อาจจะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวน้อยกว่าภูมิภาคอื่นเนี่ยกลับกลายเป็นภูมิภาคที่มีการใช้ตรงนี้เยอะที่สุดถ้าไม่นับรวมกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยคือ 19% ซึ่งตรงนี้มันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่า1คือมันไม่กระจุกตัวมันเป็นการกระจาย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศนะฮะ
0: มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกต้องครับแล้วถ้าเราไปเทียบกับรายได้ต่อหัวของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ยเราจะพบว่าเม็ดเงินก้อนเนี่ยเมื่อเทียบแล้วเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงกว่าเม็ดเงินเมื่อเทียบกับภาคอื่นสมมติว่าเขามีรายได้น้อยอยู่แล้วเราเอาเงินตรงนี้ไปให้เขาใช้จ่ายเนี่ย สัดส่วนตรงนี้ครับมันจะมากกว่าการเอาเงินตรงนี้ครับไปให้คนภูเก็ตใช้ไปให้คนระยองใช้ไปให้คนกรุงเทพใช้ไปให้คนเชียงใหม่ใช้เพราะว่าฐานรายได้เขาสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้มันก็เลยกลายเป็นเงินสัดส่วนที่น้อยแต่พอเอาเงินส่วนนี้ไปให้คนที่อยู่ในจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำครับก็กลายเป็นสัดส่วนที่เยอะคือช่วยเขาได้เยอะ
1: ท่าน
0: ผ
1: ู้
0: ประกอบการบ้านก็ถือว่าเราไปเพิ่มกำลังซื้อให้เขาได้เยอะ
1: นะคราวหน้ามีคนก็บอกถ้าอย่างนั้นแถวอีสานให้มากกว่าพันก็ได้นะฮะ
0: อยากจะมีปัญหาเรื่องของความ
1: เดี๋ยวไม่ยุติธรรมคุณผู้ฟังคือที่อื่นก็อาจจะเศรษฐกิจดีนะฮะก็อาจจะใช้ไม่หมดใช่ไหมฮะคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมท่านพอนึกออกใช่ไหมฮะบางคนใช้ไม่ทันใช้ไม่หมดอาจจะยุ่งหรือแบบไม่ทันได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ที่อีสานไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีคำว่าใช้ไม่ทันค่ะมีแต่มาให้ทันใช้หน่อยได้ไหม
0: อ๋อคร
1: ับ ค่ะ
0: เช่นกันผมก็คิดว่าตรงตัวเลขตรงนี้ครับมันเป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าจริงๆแล้วเจตนารมณ์ของโครงการนี้เราไม่ได้ทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เราทำเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและการบรรเทาภาระค่าครองชีพนั้นเนี่ยข้อมูลเชิงประจักษ์ก็พบว่ามันไม่กระจุกตัวเฉพาะกรุงเทพม
1: ัน
0: กระจายตัวไปทุกจังหวัด
1: อ
0: ันนี้ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของนโยบาย60-40นี้นะครับ
1: ค่ะเอาละให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านสายด่วนมือถือของเราอะนะฮะ0817159551-3ได้เลยนะฮะแล้วปุ๊กก็จะรวบรวมคำถามต่างๆมาถามท่านผอ.พงศ์นครอีกเลยอีกนะฮะเพราะว่าประเด็นนี้ประชาชนถามเข้ามาเรื่อยๆค่ะผอ.คะ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: ค่ะท้ายสุดตรงนี้ท่านผอ.พงศ์นครฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้เชิญเลยค่ะ
0: ครับก็ผมอยากให้อย่างนี้นะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็คนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมีจำนวน9.5 ล้านคนนะครับส่วนที่อุทธรณ์อยู่เนี่ยรอผลเนี่ยก็คืออีก5ล้านคนซึ่งจะประกาศผลเนี่ยวันที่30กันยาน
1: ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย30กันยาท่านรีบเข้าไปดูเลยว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะครับในกรณีที่ท่านผ่านนะครับวันที่1ตุลาคมเนี่ยท่านก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์เหมือนกับคนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับท่านที่ไม่ผ่านนะครับท่านที่ไม่ผ่านท่านไม่ต้องตกใจนะครับกระทรวงการคลังจะเอาชื่อของคนที่ไม่ผ่านเนี่ยครับย้ายกล่องมาอยู่ใน60-40โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแปลว่าสมมติว่ายายมาร
1: ี
0: ตรวจแล้วยายมารีบอกว่าทำไมรอบนี้ฉันไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าเราจะเอาชื่อของยายมารีเนี่ยครับเข้ามาอยู่ใน60-40โดยอัตโนมัติเพียงแต่ยายมารีจะต้องเข้าไปกดยืนยันตัวตนนิดนึงว่าท่านขอเข้าร่วมโครงการ60-40นะครับและต้องเข้าไปยืนยันตัวตนเนี่ยภายในวันที่1-15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าให้เลย15ตุลาคม
1: แต่นั่นหมายความว่าต้องให้รู้ว่าเราไม่มีชื่อก่อนใช่ไหมฮะท่านผอ.พงศ์นครแล้วเราถึงรีบไปยืนยันกับอีกช่องทางหนึ่งนะคุณผู้ฟังได้เดี๋ยวคอยช่วยเตือนกัน
0: ไม่อยากให้เสียสิทธ
1: ิ์
0: คร
1: ับ ใช่ปุ๊กก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์เลยนะครับอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็อยากให้ถึงพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผอ.พงศ์นครโภชากรมากๆเลยนะฮะที่มาอธิบายอย่างดีเลยให้พวกเราได้เข้าใจสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มมากขึ้นขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับยินดีครับพี่อรมาครับ
1: ยินดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะมีปรึกษาข้อกฎหมายด้วยนะฮะใครมีข้อกฎหมายอะไรสงสัยโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะทีมงานหลังใหม่กำลังประสานงานท่านทนายความกันอยู่นะฮะมีคุณบุพผาโอภาสริชัยอายุ62ปีอยากหางานแม่บ้านทำเนื่องจากมีปัญหากับสามีตอนนี้ก็เลยแยกทางกันนะคุณบุพผาก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองอยากจะหางานว่าอย่างนั้นปัจจุบันอาศัยอยู่แถวคลอง2ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีว่าอย่างนั้นนะฮะใครต้องการแม่บ้านทำความสะอาดนะฮะใครอยู่แถวคลอง2คลอง3คลอง4ใกล้ๆแถวๆนั้นนะฮะอยากจะได้แม่บ้านไปช่วยทำความสะอาดมีคนสมัครมาอยู่นะฮะคุณบุพผาโอภาสิริชัยก็จะได้ให้เบอร์เชื่อมประสานพูดคุยกันว่าอย่างนั้นนะฮะมาถึงบทกลอนอีกสักบทกลอนหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ฟังครับเป็นบทกลอนจากThe Nine ณสถานีธรรมว่าอย่างนั้นนะฮะเนื้อหาเขาบอกว่าชนะใครก็ไม่เท่าชนะตนเอาชนะคนอื่นได้หมื่นครั้งนับว่ายังไม่เลิศประเสริฐศรีเอาชนะคนอื่นได้หมื่นทียังไม่ดีเท่าเราชนะตนเอาชนะความชั่วตัวกิเลสที่เป็นเหตุเผาใจให้หมองหม่น จึงเรียกว่าชำนะมานะตนเร่งฝึ

0: นเอาไว้ให้ชำนาญ นะคะขอบคุณสถานีธรรมด้วยนะคะสำหรับบทกลอนเพราะๆนี้ไปที่สายคุณบุปผามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่บุปผาค่ะ
1: ป้ามีเรื่องอยากให้คุณอนุมาช่วยหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้บอกว่าอยากหางานทำเป็นแม่บ้านเหรอจ๊ะ
1: ค่ะคือว่าบุตรจะแยกกับสามีแล้วค่ะ
0: อ๋อ
1: ไม่ได้แล้วค่ะอยู่กันมานาน31ปีแล้วมันไม่ไหวแล้วสุดจะทนแล้วค่ะ
0: จ้ะประเด็นตอนนี้ก็คือเรามีความสามารถทำอะไรได้บ้างคะ
1: ทำกับข้าวเขาใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วปัดบ้านถูบ้านทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ย
0: รีดผ้าได้ไหมซักผ้ารีดผ้าซักผ้ารีดผ้าได้ทำกับข้าวได้ทำความสะอาดบ้านได้แล้วพี่บุปผาอยากแบบไปเช้าเย็นกลับหรือพักอาศัยอยู่กับนายจ้างเลยคะ
1: ไม่คือบุตรจะเลิกกับสามีเพราะบุตรจะเลิกกับสามีแล้วเอาหมาไปฝากไว้เพื่อนบ้านบุตรอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านก่อนเพราะว่าสิ้นเดือนนี้พ่อบุตรต้องคืนบ้านเช่านี
0: ้
1: อยู่ไม่ได้แล้วไม่มีเงินประกัน2เดือนเงินเดือนละ 6,500 บาท
0: แสดงว่าใครจะให้พี่บุตรไปทำงานด้วยให้ป้าบุตรไปทำงานด้วยเนี่ยขอเป็นแบบพักอาศัยอยู่ด้วยเลยนะถูกต้องไหมคะ
1: ตัวเขาไม่เอาหมาค่ะคุณออน
0: ใช่อาจจะลำบากหน่อยต้องเอาหมาไปฝากเพื่อนเลี้ยงไว้ก่อนมั้งป้าบุตร
1: 5กิโลกว่าๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่มีเพื่อนรับฝากอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่บุตรอยากได้แบบเป็นไปเช้าเย็นกลับมาให้ไกลจากคุกวัดคลองสองอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อขอแบบไปเช้าเย็นกลับเพราะต้องกลับมาเลี้ยงหมาเนาะเอาละ
1: เดือนนี้บุตรจะคืนป้าบุตรจะคืนบ้านเขาแล้วป้าบุตรไม่ไหวอยู่คนเดียวไม่ไหว 6,500 บาท
0: โอ้หนักมากเลยนะมันจะหนักเกินไปเนาะ
1: เพราะว่ามีเงินประกัน2เดือนสามีพออยู่ๆไปแล้วก็พูดจาไม่ค่อยจะดีอ่ะเขาดูถูกเราแล้วด่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวคุณออน
0: เห็นด้วยเห็นด้วยนะไม่ไหวก็จัดการกันไปด้วยดี
1: เพราะว่าป้าบุตรก็โดนเป็นมะเร็งโดนตัดต้อนมข้างขวาไปแล้วนิ้วหักข้างขวาเป็นกระดูกผูกเป็นความดันแล้วตาข้างซ้ายมองเห็นแค่ 10% กำลังรักษาหมอยังไม่ผ่าให้ค่ะ
0: อ๋อโอ้ชีวิตต้องสู้เหมือนกันเนาะป้าบุตรเนาะแต่ว่าป้าบุตรก็เป็นคนที่กำลัง
1: อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยพูดจาแบบเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ได้อ่ะ
0: ปล่อยเข้าไปไม่เป็นไรนะถือว่าทำบุญด้วยกันมาแค่นี้ทุกคนมีทางของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคุณผู้ฟังป้าบุตรเป็นคนที่มีมานะนะมีคนเป็นคนที่สู้ชีวิตนะถึงแม้ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ใครที่อยากหาแม่บ้านทำงานแถวคูคตนะแถวคลอง2คูคตนะจากคลอง3คลอง4คลอง5ใกล้ๆได้หมดเลยติดต่อเข้ามาที่รายการของเรานะคะแล้วเดี๋ยวทางรายการจะได้ติดต่อไปหาป้าบุตรดีไหม
1: ไม่จะอยากได้เร็วๆอะค่ะเพราะว่าบุตรอยู่บ้านนี้ได้แค่ถึงแบบสิ้นเดือนเท่านั้นเองประมาณวันที่5ที่10อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอนุมา
0: ได้ได้ได้ต้องการด่วนต้องการด่วนคุณผู้ฟังขาจะต้องย้ายออกจากบ้านนี้แล้วค่ะนะฮะวันนี้วันที่24แล้วสิ้นเดือนเหลืออีก6วันเล็กด่วนเอ๊ะป้าบุตรแล้วป้าบุตรไปติดต่อที่จัดหางานจังหวัดปทุมธานียังคะ
1: ก็ถามหาเพื่อนบ้านแถวนี้เหมือนกันเขารับแม่บ้านอายุ62ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ปุ๊กหมายถึงจัดหางานนะคะจัดหาการของปทุมธานีเคยไปคุยไหมคะยังเลยใช่ไหมคะ
1: มันช้าคุณออน
0: มันช้าด้วย
1: เป็นหลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยฝาจะได้
0: อ๋อจ้ะจ้ะจ้ะไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดก็มาประชาสัมพันธ์นี่ก็เป็นหนึ่งทางเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ยังไงลองป้าบุตรจบพี่บุปผาจบเรียนจบอะไรมานะจ๊ะ
1: อ๋อป้าบุตรจบปริญญาตรีแต่แก่แล้วมันคงใช้ไม่ได้หรอกค่ะปริญญาตรีเมื่อก่อนป้าบุตรเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรม5ดาวอะค่ะ
0: อ๋ออ้าวได้แล้วเข้าใจแล้วปริญญาตรีได้คืนครูไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ แม่แต่ความสามารถส่วนตัวยังมีอยู่เยอะ
1: เราต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วเพื่อชีวิตเราอยู่รอดกับมันตัว
0: ถูกต้องป้าบุตรนะชีวิตคนเราถ้าไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้ขอบคุณป้าบุตรมากๆนะคะสู้ๆนะฮะคุณผู้ฟังใครเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องสู้ด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างทิศทางขอให้มีความมานะพยายามนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ4โมงถึง5โมงเย็นเราจะมาช่วยเหลือกันต่อนะคะในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี4โมงเย็น

มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนัก
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโปหลุดจากหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดบริเวณตอหม้อสะพานใหม่อำเภอเมืองชัยนาทหลังเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมร่วมประเมินสถานการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแนวทางเก็บกู้แพโปออกจากพื้นที่โดยเร็วป้องกันไม่ให้กีดขวางทางน้ำจนกระทบการระบายน้ำหรือส่งผลเสียหายต่อโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวงจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12โดยระบุว่าขณะนี้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนจากพื้นที่ตอนบนพร้อมยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเพื่อช่วยชะลอน้ำและผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569ยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบหวังสร้างแรงขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569หรือ Local Award 2026เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารอปท.เข้าร่วมการมอบรางวัลในครั้งนี้ครอบคลุมหลายประเภทอาทิ รางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง235รางวัลรางวัลอปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ12ด้าน60รางวัลรวมถึงรางวัลอปท.ต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภาครางวัลท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าอปท.เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วที่สุดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และดร.รยนต์จิตดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นประธานการประชุมเริ่มต้นดำเนินงาน Kick Off โครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอำเภอหัวหินเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยมีแผนการดำเนินงานขุดเส้นทางรับน้ำระยะทาง 1,450 เมตรและงานขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำเดิมจำนวน6จุดเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้ใช้เวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าเขตเทศบาลนครหัวหินมักมีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักจึงต้องหาพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นแก้มลิงที่จะรองรับปริมาณน้ำซึ่งจากการสำรวจสนามกอล์ฟหลวงหัวหินพบว่ามีความเหมาะสมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569ครับมาเรียบร้อยนะครับนั่งเก้าอี้ตัวนี้เพื่อที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับรวมถึง AM 819 KHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ที่ติดตามรายการอยู่นะครับแน่นอนวันนี้ครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่เรื่องราวสำคัญนะครับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอยู่มองไปนอกห้องจัดรายการวันนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหคลึ้มนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พัทยานะครับก็มีการรายงานมาว่าโอ้โหตอนนี้มีเรื่องราวของฝนตกหนักด้วยนะครับที่พัทยาจังหวัดชลบุรีพื้นที่ไหนนะครับที่ติดตามรายการอยู่นะครับก็ส่งมาบอกกันสื่อกลางของเราครับ02-276-9717แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง02-276-9721นะครับวันนี้ทีมงานของเราครับพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ที่หลังไมค์คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับวันนี้ดูแลเรื่องราวของเทคนิคให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมบูรณ์แบบนะครับหลังไมค์แน่นอนคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นก็รับหน้าที่อยู่ที่หลังไมค์เพื่อที่จะติดต่อติดตามแล้วก็ประสานงานในทุกเรื่องราวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณอัคเดชคัมภีระนะครับวันนี้ก็ติดตามกันหลายเรื่องราวตั้งแต่เช้าเลยนะครับต้องบอกว่าทั้งเรื่องของการแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลด้วยวันนี้ตลอดทั้งวันกลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนบอกว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่ติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็มีข้อมูลที่แสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ร่วมยินดีกับน้องเนเน่รอยัลนะครับเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกครับใครที่อยากจะร่วมแสดงความยินดีนะครับพิมพ์ข้อความมาได้เลยวันนี้เชื่อว่ามีความสุขครับแล้วก็ดูการถ่ายทอดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านอยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยศิลปินไทยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศครับจากเวทีการประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent Season 21นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งความสามารถมีทั้งความพร้อมความมุ่งมั่นแล้วก็ความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนในวันนี้ครับนำมาซึ่งความสำเร็จและก็ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศด้วยความสำเร็จของเนเน่ครับต้องบอกว่าสะท้อนศักยภาพนะฮะของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทั้งเรื่องของการร้องเพลงและก็เรื่องของการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ครับโดดเด่นมากๆแล้วก็มีความเป็นเฉพาะตัวนะครับทำให้ผู้ชมทั่วโลกเนี่ยเรียกว่าประทับใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งกรรมการนะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยทีเดียวนี่คือตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่มีความคิดมีความฝันแล้วก็กล้าพัฒนาตนเองนะฮะใช้ความสามารถไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับของพวกเราคนไทยที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้กำลังใจส่งมาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาพิมพ์มาครับใครอยากเป็นกำลังใจให้กับเนเน่ที่เรียกว่าโอ้โหวันนี้เราก็มีความสุขบางคนบอกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาตินะลูกสาวแห่งชาติก็ได้นะให้กำลังใจแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาแบบนี้นะครับเพิ่มเติมกันมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับพร้อมกับการพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งกำลังใจมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุน แล้วก็ในการที่จะผลักดันนะครับเรื่องของความสามารถนะครับแล้วก็เรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทนะครับนี่คือตัวอย่างที่เรียกว่ากว่าจะมาเป็นเนเน่วันนี้เนี่ยไม่ง่ายนะคุณผู้ฟังต้องมีความขยันนะครับเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็มีความตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เรียกว่านำพี่เนเน่ใช่ไหมเด็กๆนี่ตอนนี้อยากเป็นน้องเนเน่กันเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นอินสปิเรชันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยก็ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลที่คว้าแชมป์นะครับในวันนี้โอ้โหวินาทีประวัติศาสตร์นะครับมีข้อความส่งมาเยอะแยะเลยนะครับทางเพจของเราก็ลงตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นวินาทีสำคัญครับที่น้องเนเน่ของเราก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับให้กับเรียกว่าประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับอ่ะข้อความบอกว่าเอ้ยดีใจจังเลยนี่นะวันนี้บอกว่ามีความสุขมากๆคุณบอลที่ได้ติดตามตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เรียกว่าให้กำลังใจกันนะครับส่งเข้ามาอ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่แล้วก็เรื่องสำคัญเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับทางด้านของการเตรียมตัวนะครับเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับอย่างที่บอกกันนะครับที่พัทยาของเราในช่วงของเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักครับตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับที่พัทยาจังหวัดชลบุรีโดยรายงานข่าวครับจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับก็เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเหตุให้มีน้ำท่วมขังแล้วก็มีน้ำเอ่อเข้าท่วมผิวการจราจรในพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีโดยฝนครับก็คุณผู้ฟังก็ส่งมาหลากหลายที่เลยทีเดียวนะครับบอกว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมตามถนนสายสำคัญในหลายๆจุดนะครับก็พบน้ำท่วมขังด้วยการระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าด้วยนะครับส่งผลให้มีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรเช่นถนนพัทยาสาย3นะครับมีพัทยาสาย2มีซอยบัวขาวด้วยครับที่วันนี้ส่งข้อความมาบอกว่ามีน้ำนะครับที่เรียกว่าก็ปริ่มๆเหมือนกันแล้วก็สุขุมวิทนะครับมีถนนเรียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งด้านเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาครับได้มีการจัดกำลังคนลงพื้นที่ตามจุดเสี่ยงที่มีน้ำท่วมขังนะฮะแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องของการแจ้งเตือนด้วยนะครับในส่วนที่ประชาชนจะสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ได้มีการลงเอาไว้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแนะนำให้ผู้ฟังไปติดตามได้นะครับในหลายๆพื้นที่ทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็รับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่กำชับนะครับในหลายๆจังหวัดอย่างที่บอกไว้ทั้งภาคกลางนะครับเรื่องของการรับมือระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครับก็กำชับนะครับพื้นที่ในส่วนที่ต้องบอกว่าติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำเจ้าพระยาที่ต้องบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านก็เป็นห่วงกับสถานการณ์เรื่องนี้นะครับก็มีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็ได้มีการสั่งการนะครับในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมของพื้นที่เฝ้าระวังคุณผู้ฟังชุมชนลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดดังต่อไปนี้นะครับใครอยู่จังหวัดเหล่านี้ก็เตรียมตัวหน่อยนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับมีอ่างทองครับจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดชัยนาทมีการประสานกรุงเทพมหานครนะครับตรวจสอบความพร้อมเรื่องของกำลังเครื่องจักรกลแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือต่างๆด้วยนะครับรวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับเพื่อให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ทันสถานการณ์โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็เน้นย้ำครับท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นนะครับเน้นย้ำนะครับผ่านทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสให้แจ้งจังหวัด แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมความพร้อมนะครับในห่วงเวลานี้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานก็จะมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ฟังในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ครับจะส่งผลนะครับเรื่องของระดับน้ำในบริเวณที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.70 ถึง 1.70 เมตรในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไคอำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินแล้วก็อำเภอบางไทรที่จังหวัดอ่างทองครับที่วิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภอชัยโยนะครับแล้วก็อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีครับอำเภออินบุรีแล้วก็พรหมบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับก็ฝากให้ท่านผู้ว่าราชการนะครับในจังหวัดดังกล่าวต้องบริหารจัดการเรื่องของสาธารณภัยในพื้นที่ให้ดีนะครับแล้วก็กำชับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมถึงคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครับโดยประสานศูนย์ปภ.นะครับทั้งปภ.เขตเสริมกำลังทรัพยากรให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับรวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่เกษตรครับเพื่อลดผลกระทบนะครับต่อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในส่วนกรุงเทพมหานครครับตรงนี้แจ้งเตือนครับแจ้งเตือนชุมชนริมแม่น้ำแพร่ร้านอาหารนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินการก่อสร้างในเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งให้เตรียมมาตรการนะครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยงนอกจากนี้ครับพื้นที่สำคัญคือการสื่อสารประชาชนต้องถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแน่นอนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นสื่อกลางที่รายงานเรื่องนี้แล้วก็เกาะติดเรื่องของสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำชับในทุกจังหวัดของภาคกลางรับมือระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่เพิ่มสูงขึ้นสั่งผู้ว่าราชการเช็คความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็วางแผนเรื่องการจัดการน้ำล่วงหน้ารวมถึงการประสานในจุดต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเกาะติดเรื่องสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านล่าสุดครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดทั้งทหารทั้งปกครองทั้งชาวบ้านก็ช่วยกันครับเสริมแนวป้องกันน้ำนะฮะเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับในพื้นที่ทั้งอำเภอป่าโมกที่จังหวัดอ่างทองทางด้านผู้ว่าราชการนะครับก็ได้ประสานท้องถิ่นหากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมให้รีบแจ้งทางจังหวัดทันทีล่าสุดครับจากทางด้านเพจของ NBT Connect นะครับก็มีข้อมูลอัปเดตเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำในห้วงเวลานี้ที่หลายๆคนมีข้อกังวลใจกำลังพลจากกองพันปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีครับร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอส.อำเภอป่าโมกและก็ชาวบ้านคุณผู้ฟังตอนนี้ช่วยกันแล้วครับช่วยกันในการกรอกทรายใส่กระสอบครับเพื่อนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองผงเพงที่รับมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลเข้าท่วมชุมชนนะครับซึ่งจุดดังกล่าวคุณผู้ฟังครับตรงนี้สำคัญจุดดังกล่าวตรงนี้สำคัญอยู่ใกล้กับการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงซึ่งยังไม่เสร็จนะฮะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายณทีมนตรีวัฒน์นะครับท่านก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วในช่วงนี้ติดตามครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่1ตำบลผงเพงซึ่งต้องบอกว่าถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล้นแนวตลิ่งนะครับมีการเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนพร้อมทั้งมีการส่งมอบสิ่งของนะครับมายังพี่น้องประชาชนเบื้องต้นแล้วก็ขอให้ผู้ประสบภัยก็ดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับและแน่นอนครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับตอนนี้นะครับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็การเตรียมกำลังคนครับเครื่องจักรยานพาหนะนะครับที่ต้องใช้ในช่วงของเหตุการณ์น้ำท่วมต่างๆแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมแบบ24ชั่วโมงนะครับขณะที่กลุ่มเปราะบางก็จะต้องมีการสำรวจให้ชัดเจนทำสัญลักษณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบครับเพื่อที่จะเตรียมช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุนะครับที่ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกอันนี้ก็สำคัญนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ก็ควรจะมีญาติครับหรือว่ามีการประสานเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนี้ครับก็ยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินด้านความปลอดภัยนะฮะของผู้ประสบภัยน้ำท่วมหากมีการลักขโมยเกิดขึ้นก็ขอให้ดำเนินคดี2เท่าเพราะถือว่าเป็นการซ้ำเติมคนที่กำลังเดือดร้อนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่หลายๆคนก็มีความห่วงใยในห้วงเวลาของวันที่23ที่ผ่านมาจนถึง27กันยายนนะครับทางด้านของอธิบดีกรมชลประทานครับนายวิทยาแก้วมีพร้อมด้วยนายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12แล้วก็นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยานะครับรวมถึงผู้เกี่ยวข้องก็ไปลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทครับหลังจากที่มีฝนคุณผู้ฟังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลครับให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องมาดูกันที่สถานี C2 ครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วเกินไปนะฮะควบคู่ไปกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแบบเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่นอกจากนี้ครับก็ยังได้มีการแจ้งหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะครับพร้อมกับการปรับการระบายน้ำนะครับผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้เพื่อให้สอดคล้องครับกับสถานการณ์น้ำนะฮะจากทางตอนบนแล้วก็ฝนที่ต้องบอกว่าตกอย่างมากตกเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีการทำหนังสือแจ้งเตือนครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็การประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเราก็ติดตามกันครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะครับในตลอดครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชื่อว่าอยู่กับคุณผู้ฟังในทุกๆสถานการณ์แล้วก็เปิดฟังกันนะครับเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตแจ้งข้อมูลนะครับจากทุกๆหน่วยงานทั้งในส่วนของกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสธนช.ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญจากเพจของ NBT Connect นะครับเรื่องของอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่ที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสั่งบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับฝนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นการลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนด้วยนะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับแน่นอนว่ายังมีเรื่องสำคัญนะครับที่เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่นะครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนึงนะครับต้องบอกว่าก็มีภารกิจสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ติดตามกันนะครับล่าสุดครับท่านก็เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีภาพข่าวลงอยู่ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจับมือกับ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center ที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเรื่องนี้สำคัญครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับได้มีการพบปะหารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนนะครับของ Google ด้วยแล้วก็ได้เดินหน้านะครับขอบคุณเรื่องของ Google ครับที่เชื่อมั่นแล้วก็มีการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนที่มีมูลค่าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3.6 หมื่นล้านผ่านการพัฒนาแผน Data Center ในจังหวัดชลบุรีแล้วก็ Google Cloud นะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่กรุงเทพมหานครตรงนี้ครับรัฐบาลก็พร้อมนะครับในการอำนวยความสะดวกเรื่องของโครงการต่างๆให้ราบรื่นตามแผนงานมุ่งยกระดับความร่วมมือในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะ ดิจิทัลการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการส่งเสริมพลังงานสะอาดมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำด้วยว่า Data Center เนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็เรื่องของ AI รัฐบาลครับให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับการบริหารจัดการการดูแลนะครับแล้วก็เปิดรับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีประสบการณ์เพื่อยกระดับแนวทางแล้วก็มาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนก็เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกข่าวดีนะครับ Google ก็ได้มีการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะครับก็มีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเรื่องของด้านดิจิทัลนะครับให้กับคนไทยได้มีเรื่องขององค์ความรู้สตาร์ทอัพทั้งอัพสกิลแล้วก็รีสกิลนะครับนอกจากนี้ Google ก็ยังยืนยันที่จะร่วมเป็นพันธมิตรแล้วก็หุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยต่อไปด้วยก็เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเกิดการลงทุนนะครับกว่า 30,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะฮะหรือว่า EEC นะครับ Google ก็ได้มีการลงทุนนะครับอยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้นะครับเรื่องของการค้าการลงทุน

ที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามาสู่พี่น้องคนไทยของเราเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังยังคงต้องติดตามกันในหลายประเด็นนะครับที่เดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยบอนสกันแก้วประจัน

นี่นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเลยคุ้นชินกับเพลงนี้แล้วหลายๆคนร้องได้น้องแชมป์นะครับบอกว่าผมบันทึกเพลงเรียบร้อยแล้วโอ้โหชอบมากแล้วก็หาฟังได้นะครับที่นี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ต้องบอกว่าเตรียมตัวเหลืออีกกี่วันครับนี่17วันนับถอยหลังแล้วนะนับไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มกันนะครับเรื่องของการประชุมใหญ่ครั้งนี้เนี่ย12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็เตรียมเต็มที่เลยในการต้อนรับนะครับจากเมื่อปี2534ที่ประเทศไทยตอนนั้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับนะครับเรื่องของการประชุมครั้งนั้นย้อนกลับไป35ปีก่อนประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจากวันนั้นกลับมาจนถึงวันนี้ครับต้องบอกว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับ12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับการประชุมใหญ่ครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่มาดูวันนี้ครับเรื่องของการติดตามกันนะครับเข้าไปดูในเพจของนี่แหละการประชุมครั้งนี้ครับเขาพูดถึงเรื่องของที่ระลึกจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกต้องบอกว่าไม่เพียงแค่เป็นของฝากเท่านั้นคุณผู้ฟังแต่ยังเป็นเรื่องราวของประเทศไทยที่อยากส่งต่อเบื้องหลังของทุกชิ้นครับเขาบอกว่าทีมงานนะตั้งอกตั้งใจออกแบบครับแล้วก็คัดสรรอัตลักษณ์ของประเทศไทยนะครับไปจนถึง

การนำงานฝีมือวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์จากหลากหลายพื้นที่นะครับมาสู่เวทีนานาชาติด้วยเพราะว่าของที่ระลึก1ชิ้นเนี่ยบางทีแล้วอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่พกพาความทรงจำแล้วก็เรื่องราวดีๆของประเทศไทยเดินทางกลับไปพร้อมกับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกครับนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่ทุกๆวันครับที่ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะได้มาอัปเดตข้อมูลกันแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะเตรียมพร้อมนะครับเรื่องสำคัญที่12ถึง18ตุลาคมครับแน่นอนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำกันนะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเลยกับการเป็นเจ้าภาพนะฮะต้องบอกว่าแน่นอนหลายๆคนเลยบอกว่าพร้อมแล้วคุณบอลแล้วก็เราก็จะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการที่จะส่งต่อมิตรภาพส่งต่อสิ่งดีๆรอยยิ้มนะครับให้กับเรียกว่าโอ้โหคนทั่วโลกเลยที่จะเดินทางมาในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับอ่ะมีข้อความส่งมามาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าหลายเรื่องราวเลยนะวันนี้ที่กำลังติดตามกันอยู่ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมกันมานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกันมาอยากจะส่งอะไรมาเพิ่มเติมนะครับมีคุณอเนกพริกไทยสติ๊กเกอร์เอาไปล้านไลค์เลยนี่นะฮะแล้วก็ขอบคุณมาด้วยนะครับมีพระรุ่งนะครับมีคุณวุฒิชัยมั่นจันทร์คุณประกิตใช่ไหมฮะสวัสดีครับวันนี้ส่งเข้ามาด้วยนะครับจากพื้นที่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับในหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องติดตามเรื่องราวของสถานการณ์ฝนตกหนักด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะโทรมาบอกได้หรือว่าส่งต่อได้อย่าลืมใครเข้ามาในเพจแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวในนี้เพจของจับประเด็นเป็นข่าวล่าสุดนะฮะแล้วก็ทางสวทด้วยนะครับมีเรื่องราวของการขยายผลคดีบ่อนการพนันครับที่ดินแดงนะครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังจากมีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับส่วนที่กำลังเข้าทลายบ่อนการพนันใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครอยู่ที่แฟลตดินแดงคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เองนะครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าติดตามกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ได้รับรายงานนะครับล่าสุดนี้ก็ได้มีการรายงานทั้งหมดแก่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในระหว่างการปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้สั่งกำชับให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในส่วนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อเร่งตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาระหว่างการจับกุมนะครับรวมถึงการตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวที่อ้างตัวครับว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบว่ามีความผิดเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุพร้อมทั้งตรวจสอบด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยของรัฐด้วยนะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์ด้วยหรือไม่นะครับหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็ให้ลงโทษทางวินัยและก็ทางอาญาอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ครับกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำครับว่ายังมีข้อมูลข่าวเรื่องของบ่อนการพนันในอีกหลายๆพื้นที่นะครับของทั้งกทม.เองแล้วก็ในอีกหลายๆจุดเลยเขาบอกว่ามีแหล่งข่าวมีข้อมูลด้วยก็จะเดินหน้านะครับในการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังครับเพื่อคืนความสงบสุขให้กับสังคมอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของเราที่ลงเอาไว้ครับเมื่อประมาณสักก่อนหน้านี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการขยายผลทันทีคดีบ่อนการพนันนะครับที่แถวแถวเขตดินแดงนะครับพร้อมทั้งตรวจสอบเรื่องของการต่อเติมอาคารนะครับเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขยายผลบ่อนพนันดินแดงครับอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกันนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็
เกี่ยวเนื่องกับคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะครับ

กรณีที่มีการติดตามแล้วก็มีการชี้แจงจากกระทรวงคมนาคมนะครับที่บอกว่ามีนโยบายที่จะยกเลิกรถเมล์ร้อนหลายคนก็กังวลใจว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกรถเมล์ร้อนเนี่ยคุณบอลอาจจะมีผลกระทบหรือเปล่ากับผู้ที่มีรายได้น้อยล่าสุดครับตามเรื่องนี้ให้แล้วนะครับในเพจของเราก็ตามข่าวให้แล้วครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเรื่องนี้ครับกรณีที่มีข้อกังวลใจนะครับว่าเอกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีนโยบายจะยกเลิกเรื่องของรถเมล์ร้อนเนี่ยอาจจะกระทบกับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือเปล่าเรื่องนี้ครับทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมนะครับหารือเรื่องของกระทรวงการคลังเป็นการด่วนเบื้องต้นนะครับขสมกตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสถิติแยกจำนวนผู้ใช้บริการรถเมล์ร้อนราคา8บาทกับรถปรับอากาศอย่างชัดเจนโดยการวางแนวทางในการช่วยเหลือครับด้วยการให้กระทรวงการคลังเนี่ยเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นการชดเชยค่าส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยก็ยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมนะครับแล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าบริการสาธารณะต้องไม่มุ่งที่จะทำกำไรนะครับโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยด้วยครับถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลประกอบการภาระขาดทุนของรัฐวิสาหกิจโดยท่านบอกว่าขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นการบริการนะครับเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการทำกำไรให้กับประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผู้บริหารก็จะต้องพยายามลดภาระที่รัฐเนี่ยต้องสนับสนุนให้มากที่สุดก็เช่นยกตัวอย่างครับนั่นก็คือการเปลี่ยนมาใช้รถเมย์ EV ในรูปแบบของการเช่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยประหยัดงบเรื่องของการซ่อมบำรุงเห็นไหมฮะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากราคาเรื่องของพลังงานน้ำมันแล้วก็ราคาแก๊สในตลาดโลกที่ปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาน้ำมันผันผวนนะครับก็มีการปรับอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างนั้นแล้วก็ราคาแก๊สก็เช่นเดียวกันในตลาดโลกที่มีความผันผวนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นการยืนยันครับว่าการยกเลิกรถเมล์ร้อนของขสมกเนี่ยยืนยันไม่กระทบผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังนะครับเพื่ออุดหนุนส่วนต่างครับผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นการชดเชยนะครับทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยก็ยังคงจ่ายค่าโดยสารในอัตราเดิมนะครับและที่สำคัญก็เป็นการดูแลยกระดับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมาติดตามกันต่อครับต้องบอกว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องราวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณตาคำศรีสะเกษบอกฝนไม่ตกครับที่ศรีสะเกษนะครับแต่อากาศก็คงสบายๆนะอาจจะเรียกว่าในบางพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาคุณประภาสจากยโสธรบอกตอนนี้ยโสธรฝนกำลังตกเลยทีเดียวนะครับก็ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามกันแล้วก็ประสานข้อมูลกันมามาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีครับก็นำคมนาคมนะครับไปร่วมงานสำคัญInnotrans นะครับ2026หารือญี่ปุ่นครับเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟปลดล็อกศักยภาพที่ดินสร้างรายได้ใหม่แล้วก็ยกระดับระบบรางไทยด้วยนะครับโดยล่าสุดครับต้องบอกว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญคุณผู้ฟังครับของประเทศไทยในการเปิดความร่วมมือกับหน่วยงานแล้วก็ภาคเอกชนของญี่ปุ่นด้วยเป็นการนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็รูปแบบธุรกิจระบบรางเนี่ยมาปรับใช้กับการพัฒนารถไฟไทยทั้งในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการผู้โดยสารทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับตลอดจนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีนะครับเพื่อสร้างรายได้จากทรัพย์สินของการรถไฟแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่จะเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็ประเด็นสำคัญในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีนะครับก็เดินทางนำกระทรวงคมนาคมนะเข้าร่วมงาน Innotrans นะครับ2026นะครับที่การหารือกับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟเป็นการปลดล็อกศักยภาพที่ดินสร้างรายได้ใหม่ยกระดับระบบรางไทยนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับต้องบอกว่าหลายๆเรื่องราวนะครับ
ับที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามเรียกว่าทุกๆเรื่องทุกๆประเด็นนะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ส่งข้อมูลหรือว่าจะทักทายกันแจ้งมาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เดินหน้าในการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยนึงนะครับที่จังหวัดสระแก้วทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำทีมครับลุยน้ำท่วมไปช่วยพระสงฆ์พ้นพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่ต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสระแก้วตอนนี้ก็อาจจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำครับในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมนะครับสำนักสงฆ์นะครับทำให้ตอนนี้หลายพื้นที่ที่ติดตามกันอยู่เบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วก็นำกำลังทหารนะครับจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองพร้อมกับการประเมินเรื่องของระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบในพื้นที่โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าภายในสำนักสงฆ์เนี่ยก็มีพระสงฆ์จำวัดอยู่3รูปนะครับขณะที่ระดับน้ำครับที่จังหวัดสระแก้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง3รูปเนี่ยออกมาจากสำนักสงฆ์แล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายครับจากระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมกำลังรวมถึงอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่พื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใครที่ตอนนี้อยู่พื้นที่ไหนนะครับสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับส่งเข้ามาประสานกันได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมกันมานะครับอยากพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องราวของเอเชียนเกมกันหน่อยในช่วงเวลานี้ครับแน่นอนมีการรับเหรียญอีกแล้วนะครับเหรียญทองแดงแสดงความยินดีกันหน่อยประมาณช่วงเวลาสัก15นาฬิกาของวันนี้น้องฟ้างครับน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยยกสุดพลังคุณผู้ฟังล่าสุดก็คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาไทยแสดงความยินดีกับฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยครับล่าสุดก็คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น60กิโลกรัมชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครับต้องบอกว่าเรียกว่าลุ้นกันนะฮะแล้วก็ส่งกำลังใจกันในทุกๆกีฬาเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนที่เชียร์กันอยู่นี่เชียร์กันอย่างแบบสนุกสนานเลยบางคนนั่งไม่ติดเก้าอี้ด้วยนะเพราะว่าแบบโอ้โหลุ้นมากๆเลยแล้วก็มีการถ่ายทอดทางMBT ของเราตลอดทั้งวันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจที่คุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะร่วมติดตามร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมส่งกำลังใจกันนะครับมาดูอีกหนึ่งกีฬาครับแน่นอนก็โชว์ความสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับน้องปาริสาแช่มพุทซานะครับฝีพายสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงครับสุดแกร่งเลยทีเดียวยินดีกับปาริสาแช่มพุทซานะครับน้องที่เป็นฝีพายสาวไทยโชว์พลังสุดแข็งแกร่งครับพายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3คุณผู้ฟังคว้าเหรียญทองแดงมาครองจากการแข่งขันเรือกันเชียง1คนนะครับประเภทหญิงรุ่นไลฟ์เวทครับจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะฮะเรียกว่าทุกจังหวะในการพายคือความมุ่งมั่นนะครับทุกหยาดเหงื่อก็เป็นความทุ่มเทแล้วก็ทุกวินาทีในสนามคือการทำหน้าที่
้เพื่อประเทศชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่ต้องบอกว่าข่าวดีเราก็คว้ามาหลากหลายเหรียญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโปรแกรมการแข่งขันที่เรียกว่าเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับดูไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังรายการไปด้วยฟังข้อมูลติดตามอัปเดตในทุกๆสถานการณ์ไปควบคู่กันนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้เรียกว่าติดตามข่าวสารกันในขณะเดียวกันครับเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดกางแผนรับมือน้ำท่วมครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมเรื่องของการติดตามสถานการณ์นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็เรื่องของแนวโน้มอากาศประเมินพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยรัตน์แก้วเพียรเพ็ญนะครับแล้วก็ยังมีนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนะครับพร้อมกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกจังหวัดก็เข้าร่วมประชุมรวมถึงท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดก็เข้าร่วมประชุมด้วยมีการกางแผนรับมือนะครับสั่งผู้ว่าสแกนพื้นที่24ชั่วโมงครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับในจังหวัดที่ต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลนะครับจากมรสุมแล้วก็พื้นที่ที่ต้องบอกว่าติดแหล่งน้ำอาจจะมีผลกระทบนะครับก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านล่วงหน้าครับทั้งเรื่องของกำลังคนเรื่องของเครื่องมือเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะครับยึดหลักสำคัญครับ Single Command สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการหลักในพื้นที่เพื่อประเมินวิเคราะห์แล้วก็สั่งการตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่นะครับก็ข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีมาจากอเมริกาเลยว่ากำชับครับทุกพื้นที่เสี่ยงนะครับต้องประจำกำลังดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงเตรียมเรื่องกำลังคนเรื่องรถกู้ภัยเตรียมเครื่องจักรเตรียมเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะครับในการเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์แล้วก็นอกจากนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดแหล่งน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมรวมถึงการติดตามสถานการณ์คลื่นลมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่ชายฝั่งควบคู่กับสถานการณ์น้ำด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อสั่งการมาจากสหรัฐอเมริกากำชับด้วยทั้งศูนย์พักพิงเรื่องอาหารเรื่องน้ำเรื่องการช่วยเหลือต้องไม่ขาดตกบกพร่องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำชับพิเศษเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติจัดเตรียมศูนย์พักพิงเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มแล้วก็เรื่องสิ่งของจำเป็นตลอดจนกำลังคนแล้วก็เครื่องมือต่างๆสำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมรอบด้านแล้วก็ไม่ให้เกิดการขาดตกบกพร่องนะครับโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับกำชับทุกๆจังหวัดนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ก็ต้องสามารถใช้ข้อมูลครับที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ได้ทันทีหากท่านพบว่ามีความเสี่ยงหรือมีความจำเป็นต้องแจ้งเตือนสามารถประสานดำเนินการผ่านเซลบอดแคสต์ตามขั้นตอนที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ย้ำเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ลงไว้ด้วยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานครับการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแนวโน้มสภาพอากาศประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่านำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในทุกๆวันแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับอีกเรื่องนึงครับมาดูเรื่องราวของนอมินีกันหน่อยนึงนะครับรัฐบาลยกระดับการสกัดนอมินีครบวงจรตรงนี้วางเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนนะครับที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนด้วยโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมโดยมีกระทรวงพาณิชย์ครับภายใต้การนำของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการกำหนดการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนะครับเรื่องของการทำการที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าผิดกฎหมายต้องบอกว่าเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วน
ทั้งระยะสั้นและก็ระยะกลางครับ

0: เนี่ยประกาศเอาไว้ว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือเขาใช้คำภาษาอังกฤษก็คือ nominee นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการป้องกันแล้วก็การประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยนะครับย้ำว่าการถูกคัดกรองต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าบริษัทนั้นเนี่ยกระทำผิดหรือว่าเป็น nominee หรือมีคนต่างชาติร่วมถือหุ้นเป็นสัดส่วนที่กฎหมายอนุญาตก็ไม่ได้นะครับทำให้บริษัทนั้นเนี่ยเป็นนอมินีโดยอัตโนมัติเจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดูเรื่องพยานหลักฐานก่อนดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเหมารวมนะฮะธุรกิจที่ต้องบอกว่าดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้าในการยกระดับการสกัดนอมินีแบบครบวงจรนะครับแล้วก็เดินหน้าเรื่องของการดูแลเข้มข้นเรื่องของทุนที่ผิดกฎหมายและที่สำคัญครับถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนในการป้องกันและก็การปราบปรามนอมินีด้วยนะครับอ่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของในชั่วโมงนี้นะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: ถ้าภาพผืนหนึ่งเล่าเรื่องของเมืองได้เราอาจได้เห็นทั้งผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังภาพผืนนั้นวันนี้จะชวนออกเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภูสาล้านนาผ่าน4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านไปดูผ้าไปเจอคนทำผ้าและสัมผัสเรื่องราวของแต่ละพื้นที่กันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางภูสาล้านนาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางมาร่วมเดินทางในครั้งนี้แนวคิดของเส้นทางคือจากสายน้ำสู่เส้นใยพาไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตผ้าทองานหัตถศิลป์ไปจนถึงชุมชนที่ยังทำงานผ้าและใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่เชียงรายนอกจากภูเขาทะเลหมอกและเรื่องราวของชาและกาแฟแล้วเชียงรายยังมีงานผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งผ้าอาคาผ้าลั้วงานปักและผ้าเขียนเทียนของชาวม้งใครที่ชื่นชอบงานฝีมือลองแวะชมงานจากชุมชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วค่อยไปเที่ยวต่อชมทั้งศิลปะและธรรมชาติของเชียงรายได้ในทริปเดียวจากเชียงรายลงมาที่พะเยาเมืองที่เที่ยวกันได้แบบสบายๆเริ่มจากกวนพะเยาแล้วออกไปตามชุมชนต่างๆที่นี่มีทั้งงานผ้างานคราฟต์งานมัดย้อมสไตล์ชิโบริและผ้าทอของชาวไทลื้อที่น่าสนใจก็คือหลายแห่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำด้วยตัวเองไม่ได้แค่เดินชมเพียงอย่างเดียวต่อกันที่แพร่

0: ที่พูดถึงทีไรก็มักนึกถึงม่อห้อมงานผ้าของแพร่ยังมีการทำตามวิถีดั้งเดิมขณะเดียวกันก็มีการนำไปออกแบบเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ในรูปแบบใหม่ๆใครที่มาแพร่แล้วชอบงานผ้าและงานคราฟต์แวะชมงานม่อห้อมของชุมชนได้เลยปิดท้ายกันที่น่านเมืองที่หลายคนเลือกมาเที่ยวทั้งวัดคาเฟ่และธรรมชาติที่นี่ยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะลายน้ำไหลลายผ้าที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงผ้าน่านทุกวันนี้ลายน้ำไหลถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้หลายรูปแบบถ้ามาถึงน่านแล้วลองแวะชมงานผ้าของชุมชนเลือกของฝากกลับบ้านก็ได้ทั้งของใช้และเรื่องราวจากพื้นที่กลับไปด้วยและนี่คือคำเชิญชวนจากนายชนะลงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักเส้นทางภูสาล้านนาด้วยตัวเอง
1: ก็คือทริปท่องเที่ยวภูสาล้านนาซึ่งจะพานักท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์ไปค้นพบแหล่งผลิตผ้าทอก็จะพาเข้าไปชมถึงถิ่นเลยถึงในที่เลยในหมู่บ้านเลยว่าเขาทอกันยังไงเขาออกแบบกันยังไงเขาตัดเย็บกันยังไงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้ผ้าทอที่ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับชาติต่อไปครับ
0: เรามาฟังเสียงของคนที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้กันครับ
2: สวัสดีค่ะทันกมลธรธัมพงศ์มาจากจังหวัดแพร่เจ้าถ้าคนไหนที่อยากเที่ยวในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะคะเชิญเลยค่ะ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอบโจทย์ท่านเพราะเขายังทำเป็นปกติและเขายังนุ่งห่มแบบที่เขาเป็นและยังมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ขัดเขินกลายเป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได้
3: โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูสาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถีชีวิตทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงเงี้ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
0: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีงานผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกันภูสาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนมีเรื่องราวของผู้คนและชุมชนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่าน
4: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ทักทายกันมานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับแน่นอนครับเมื่อกี้นี้เข้าไปติดตามในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนมานะครับเรื่องราวของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายๆพื้นที่เลยนะครับเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่24ถึง27ครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางกทมกรุงเทพมหานครครับปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่ามีข้อความหรือว่ามีข้อมูลที่จะแจ้งพี่น้องประชาชนภาคเหนือพื้นที่เฝ้าระวังในวันที่25 กันยายนนะครับข้อมูลจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคเหนือก็มีจังหวัดเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรนะครับส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนครราชสีมานะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับนี่เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคกลางครับนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีอุทัยธานีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงฆ์

0: ครามนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกนะครับมีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดส่วนภาคใต้ครับจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองแล้วก็พังงานะครับนี่ก็เป็นประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7นะครับก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพิ่มเติมมาต่อเนื่องกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่ทำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดต้องบอกว่าจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับในเพจของไทยคู่ฟ้าเนี่ยบอกไทยเนื้อหอมมากๆภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ต่อแถวพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เตรียมลงทุนค้าขายกับประเทศไทยนะครับโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนนะครับและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งต้องบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีจากหลากหลายภาคส่วนครับที่เดินทางมาร่วมครั้งนี้ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าโดยท่านบอกว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมกันก็ยังมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงการมีการปรับปรุงนะครับเป็นระบบ Thailand Fast Pass นะครับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็ยังตั้งเป้าภายในปี2030ให้ไทยครับอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถนะครับในเรื่องของการแข่งขันสูงที่สุดของโลกโดยล่าสุดครับไทยก็บอกว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานนะครับทั้งภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาเองก็พร้อมครับที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการค้าแล้วก็การลงทุนขณะเดียวกันครับก็ย้ำปิดท้ายด้วยครับว่าไทยและสหรัฐอเมริกาครับสามารถขยายความร่วมมือทั้งในส่วนของการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเทคโนโลยีเรื่องสำคัญนะฮะที่มีการประยุกต์ใช้ได้หลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่านำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้ติดตามกันแบบต่อเนื่องนะครับในทุกๆเรื่องราวที่ส่งต่อกันเข้ามานะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังคงเดินหน้าครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่กทม.ตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่เลยนะครับที่ต้องบอกว่ายังมีการเฝ้าระวังกันนะครับช่วง5 โมงครึ่งที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่มีแจ้งมาทางข้อความในโซเชียลมีเดียด้วยมีฝนตกเล็กน้อยคุณบอลแล้วก็ตกถึงปานกลางในบริเวณฝั่งพระนครตอนบนนะครับขณะที่ก็มีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับปริมาณสูงสุดเนี่ยตอนนี้ก็อยู่แถวแถวจตุจักรนะครับหลายพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอยากรู้จังเลยครับคุณผู้ฟังเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกรถติดมากเลยคุณบอลนะฮะการเดินทางต่างๆก็ไม่ต้องรีบนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเข้ามาดูในบริเวณถนนราชพฤกษ์ที่คุณผู้ฟังส่งมาตอนนี้18:14 นราชพฤกษ์ขาออกช่วงนี้เนี่ยแถวแถว BTS ตลาดพลูฝนตกหนักนี่แจ้งมานะครับแถวราชพฤกษ์บริเวณ BTS ตลาดพลูครับช่วงนี้เลยบอลฝนตกหนักนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับแจ้งมาแล้วก็มีแถวแถวเขตพระนครตอนบนฝั่งธนบุรีแล้วก็มีหลายพื้นที่เลยที่แจ้งมาด้วยนะครับก็จากหลายทางด้านของข้อมูลที่ส่งต่อมานะครับส่งมาเพิ่มเติมยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสีลมเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาฝนตกนะครับคุณผู้ฟังก็แจ้งมาเอาล่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับในการจัดรายการแบบสดๆแบบนี้จะได้รู้ว่าจุดไหนเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับถึงเรื่องราวของการเดินทางในช่วงเย็นวันนี้ด้วยในขณะเดียวกันเดี๋ยวพักกันก่อนในห้วงเวลานี้นะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ยี่สิบสี่กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพ
5: ป้องกันเงินของคุณ
7: จับประเด็น VIP
0: 18:18 นครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนเรื่องราวที่หลายๆท่านกำลังติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยวันนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่องราวของ AI ต้องบอกว่าเรื่องนี้เรามีการพูดคุยกันบ่อยครั้งเลยทีเดียวนะครับเรื่องของทักษะการสร้างองค์ความรู้เรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของสื่อออนไลน์รวมถึงปัญญาประดิษฐ์เรื่องของ AI ด้วยต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับเข้ามาพัฒนาเรื่องราวของ upskill หรือสกิลให้กับคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีเลยปฏิเสธไม่ได้ครับในยุคปัจจุบันนี้ AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับการทำงานกับการเรียนหนังสือกับการใช้ชีวิตของเราจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนแน่นอนครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร AIMM สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับจะมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของ AI สอดคล้องกันด้วยจริงๆต้อนรับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประเด็นวันนี้ครับอาจารย์ก็คือพัฒนาทักษะ AI สร้างคุณค่าเพิ่มยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยถูกต้องนะครับ
8: ครับครับ
0: ครับเศรษฐกิจไทยของเราท่านอาจารย์ครับตอนนี้เราก็มาช่วงท้ายๆละจะเข้าสู่ไตรมาสที่4ของปีแล้วด้วยภาพรวมก่อนเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังภาพรวมก่อนครับ
8: ครับครับก็คือว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต

0: ปีมาเนี่ยครับก็มีปัญหาทางระหว่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในภาคในตะวันออกกลางของประเทศอิหร่านมีการปิดช่องแคบโฮมูสต่างๆอันนี้ก็เลยมีผลค่อนข้างเยอะเขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์นะครับ นะครับที่มีประเด็นสำคัญทีนี้ทำไมเรื่องเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเหตุผลหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะด้วยความที่ประเทศไทยเรามีขนาดไม่ใหญ่มากประชากรก็ประมาณ67 ล้านกำลังซื้อก็ไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่เพราะประชากรทั้งโลกเราเนี่ยก็ประมาณ 7,900 ล้านคนนะครับกำลังซื้อก็เยอะทีเดียวของเราเนี่ยถ้าเทียบขนาดเศรษฐกิจของเราแค่ 0.5 ของเศรษฐกิจทั้งโลกนะครับของสหรัฐอเมริกานี่มีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 26% ของทั้งโลกหรือ1ใน4ของทั้งโลกประเทศจีนเนี่ยประมาณ 17% ยุโรปได้ประมาณ 18%เพราะฉะนั้นเนี่ยครับของไทยเรา 0.5 เพราะนั้นที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเราจึงอยู่ได้ด้วยปัจจัยนอกประเทศเป็นหลักก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจดีกำลังซื้อเขาเยอะเขาก็จะซื้อสินค้าเรามากสินค้าเราก็ขายได้โรงงานก็ผลิตแรงงานก็มีงานทำแล้วก็มีรายได้เพราะฉะนั้นการส่งออกก็เลยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องพึ่งกำลังซื้อจากเศรษฐกิจต่างประเทศถ้าเขาเศรษฐกิจดีเขาก็ซื้อของเราเยอะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ซื้อของเราน้อยถ้าสินค้าเราแข่งขันได้นะครับเราก็ส่งออกได้เยอะถ้าสินค้าเราแข่งขันไม่ได้ที่เราเรียกว่าความสามารถแข่งขันนั่นนะครับถ้าความสามารถแข่งขันเราลดลงเมื่อไหร่เราก็ต้นทุนก็แพงเราก็แข่งขันลำบากเพราะนั้นก็จะมีผลกระทบต่อผู้ส่งออกผู้ส่งออกส่งไม่ได้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยแล้วก็ไม่มีงานทำรายได้ก็หายไปกำลังซื้อในประเทศก็กระทบอันนี้คือปัญหาจากการส่งออกอีกส่วนหนึ่งก็คือจากการท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาเที่ยวไทยเราก็ในช่วงปกติก่อนโควิดก็ประมาณ40 ล้านคนนำรายได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเมืองไทยปีหนึ่งก็ประมาณ2 ล้านล้านบาทหรือเฉลี่ยคนละประมาณ50,000 บาทต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเม็ดเงินที่มันจะมาหมุนมาพักโรงแรมโรงแรมก็มีการจ้างงานมาซื้อมาจ่ายเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้เศรษฐกิจเราอยู่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการท่องเที่ยวเริ่มมีข้อจำกัดช่วงโควิดเนี่ยเห็นชัดเจนเลยช่วงโควิดที่มีปัญหาก็คือว่าการเดินทางลำบากนะครับแล้วก็มีการล็อกดาวน์ประเทศอะไรต่างๆมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเราก็กระทบตอนนี้ก็การท่องเที่ยวก็เริ่มดีขึ้นบ้างแต่ยังไม่กลับมาที่เดิมยังอยู่ที่ประมาณ 34-35 ล้านคนก็ถือว่ายังไม่เต็มที่ก่อนหน้าโควิดนั้นอยู่ที่40 ล้านคนอันนี้ก็เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งข้อจำกัดที่สามก็คือว่าการลงทุนจากต่างประเทศต่างประเทศปกติก็จะเข้ามาลงทุนมาตั้งโรงงานในพื้นที่ EEC เรามีนโยบายในการดึงคนมาลงทุนโดยผ่านเงื่อนไขของ BOIมีการส่งเสริมลดหย่อนภาษีต่าง
1: ๆ
0: อันนั้นก็เป็นวิธีการที่ต่างชาติก็มาใช้โอกาสตรงนี้เข้ามาลงทุนถ้าลงทุนมากๆก็มีการจ้างงานมากมีนั่นมีนี่พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเราก็มีงานทำอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นส่วนที่เราต้องพึ่งจากนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างแบบนี้นั่นหมายถึงเราจำเป็นต้องทำยังไงให้เราแข่งขันได้ให้เราน่าสนใจให้ต่างประเทศมองประเทศไทยเราเป็นโอกาสนั่นโอกาสนี่มีความพร้อมทั้งบุคลากรทั้งโครงสร้างพื้นฐานเขาจะมาตั้งโรงงานเขาก็ต้องดูหลายอย่างทำเลก็มีผลประเทศไทยเราจริงๆก็มีข้อดีในเชิงของทำเลที่ตั้งอยู่พอสมควรนะครับนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆเราขีดวงเขียนวงกลมนะครับ
1: ร
0: อบๆกรุงเทพวงกลมรัศมีที่1เป็นวงกลมสัก1ชั่วโมงครึ่งของการบินจะครอบคลุมอินโดจีนทั้งหมดนะครับนั่นคือประชากร300ล้านถ้าขยายวงที่2ให้กว้างขึ้น3ชั่วโมงบินจากกรุงเทพจะครอบคลุมจีนตอนใต้อินเดียบางส่วนแล้วก็อาเซียนทั้งหมดก็คือประมาณ 1,400 ล้านคนวงที่3คือ5ชั่วโมงบินจากกรุงเทพจะครอบคลุมจีนทั้งประเทศ
1: อ
0: ินเดียทั้งประเทศอาเซียนทั้งหมดบวกกันก็คือประมาณ 3,400 ล้านคนเพราะฉะนั้นอันนี้คื

0: เป็นทำเลที่ถือว่ามีศักยภาพสูงมากนะครับเพราะว่ามีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลกอยู่รอบๆเรานะครับ
1: นี่คือจุดเด่น
0: ขนาดจุดเด่นเลยนะครับขณะเดียวกันกลุ่มประเทศนี้จีนก็เติบโตในอัตราที่เมื่อ20ปีที่แล้วเติบโตในอัตรา 10% ตอนนี้อัตราการเติบโตของจีนก็ปรับลดลงมาอยู่ที่ 5% แต่ประเทศที่เติบโตมากตอนนี้ก็คืออินเดีย
1: อ
0: ินเดียจะมาแทนจีนเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วอินเดียตอนนี้เติบโตเกือบ 10% เพราะนั่นเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพของการเติบโตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับยุโรปสหรัฐอเมริกาเขาโตมานานแล้วการเติบโตจะน้อยเพราะนั้นเราอยู่ท่ามกลางประเทศที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงแล้วก็ประชากรเยอะซึ่งอันเนี้ยตลาดใหญ่มากเลยถ้าเราใช้โอกาสนี้นะครับขณะเดียวกันอาเซียนเองก็มีการเติบโตก็ถือเป็นประเทศเกิดใหม่ก็มีการเติบโตสูงเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยซีกต่างประเทศเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญปีนี้ก็ต้นปีก็เจอปัญหาเรื่องของเนี่ยครับเหตุการณ์ในตะวันออกกลางน้ำมันก็แพงขึ้น
1: ค่าของชีพก็สูงขึ้น
0: ก็ส่งผลต่อค่าขนส่งต้นทุนในการผลิตแล้วก็นำไปสู่เรื่องของเงินเฟ้อในที่สุดอันนี้ก็มันก็กระทบค่าของชีพประชาชนทุกประเทศแหละครับโดนหมดนะครับก็คือของแพงขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยมีผลทำใหหลายๆประเทศก็เลยจำเป็นต้องมีการปรับอะไรบางอย่างแล้วก็มีมาตรการมาคุมเงินเฟ้อเช่นมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นนั่นครับอันนี้ก็เป็นมาตรการของการดูแลเงินเฟ้อซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกระทบอีกแล้วถ้าดอกเบี้ยขึ้นปั๊บสิ่งที่โยงมาก็คือต้นทุนก็จะสูงขึ้นภาระต่างๆก็จะมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยเงินกู้ก็ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากก็ขึ้นเพราะนั้นอันนี้ก็เลยจะมีผลถ้าหากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางปัญหาความขัดแย้งยังไม่จบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีทั้งรัสเซียกับยูเครนก็ยังไม่จบนะครับแล้วตะวันออกกลางก็เพิ่มเข้ามาอีกแล้วตอนนี้ขยายผลไปยังประเทศที่อีกประเทศหนึ่งคือตอนนี้ไม่ใช่อิหร่านนะครับไปเยเมนแล้วครับนะซึ่งเป็นอีกช่องแคบหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับช่องแคบแบบเอลเมนเดบนะครับซึ่งเป็นช่องแคบที่มันจะเชื่อมต่อไปยังคลองสุเอซอันนี้ก็เริ่มมีปัญหาหลังจากที่อิหร่านมีปัญหาตรงช่องแคบโฮมูชซึ่งอันนั้นก็ครอบคลุมอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันเพราะนั้นเนี่ยครับอันนี้ก็เลยโยงมาถึงเรื่องปัญหาของน้ำมันซึ่งประเทศไทยเราก็ต้องนำเข้าน้ำมันเยอะด้วยอันนี้ก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อของเราด้วยในที่สุดเพราะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับสองไตรมาสก็เลยตัวเลขการเติบโตก็ไม่สู้ดีนักนอกจากน้ำมันแล้วยังมีประเด็นก็คือเรื่องภาษีครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้ามาสหรัฐอเมริกาก็มีมาตรการภาษีภาษีอีกครับซึ่งเราก็โดนด้วยเพราะนั้นแล้วเราก็ส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกานี่เยอะมากก
1: ็
0: คือเราเกินดุลนะครับเพราะน้ำมันแพงในขณะเดียวกันก็เจอมาตรการภาษีอันนี้ก็เลยเป็นจำเป็นต้องปรับหลายอย่างเลยครับอันนี้เพราะนั้นในช่วง2ไตรมาสแรกเราก็เลยเติบโตได้ไตรมาสแรกอาจจะพอใช้ได้หน่อยก็คือ 2% เศษแต่ไตรมาสที่2นี่เหลือ 1.9 นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำไปนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นที่เหลือของปีนี้จะเป็นยังไงอันนี้แหละเป็นประเด็นที่คงจะต้องมาวิเคราะห์มามองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไตรมาส3ไตรมาส4
1: อาจารย์มองยังไงครับไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ช่วงท้ายๆปีก่อนจะลาปี69กันไปอย่างเงี้ยครับ
0: เนี่ยครับไตรมาส3เนี่ยครับก็คือก็เนี่ยครับจากการที่มีน้ำมันมันมีปัญหาน้ำมันแล้วก็จะต้องดำเนินสู่ปัญหาเงินเฟ้อและสุดท้ายจะนำไปสู่ดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่ไม่ได้ปรับมาเป็นเวลา3ปีตอนนี้ล่าสุดมีการปรับขึ้นมาแล้วดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาปรับมาอยู่ที่ 3.75 ถึง 4% ซึ่งอันนี้เป็นการปรับครั้งแรกในรอบ3ปีมันเริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วว่าปัญหาเงินเฟ้อซึ่งต่อเนื่องมานะอันนี้เป็นวิธีการที่เขาต้องคุมเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเขาจะคุมเงินเฟ้อไว้ไม่ให้เกิน 2% ตอนนี้เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาก็ 3% กว่าเพราะนั้นหนีไม่พ้นเขาต้องคุมเงินเฟ้อนั่นก็คือดอกเบี้ยก็เลยขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะและมีหลายประเทศในยุโรปและในก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่า ค่าดอกเบี้ยเขาขึ้นก็จะมีผลกระทบหลายอย่างโยงมาก็คือว่าเงินก็จะไหลออกนั่นก็คือค่าเงินบาทอาจจะอ่อนพออ่อนก็จะโยงมาถึงปัญหาอื่นตามมาเพราะฉะนั้นตรงนี้แบงก์ชาติเราก็คงจะต้องดูว่า

0: าระต่างๆด้วยเพราะดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยทั้งเงินฝากเงินกู้มันก็จะขึ้นตามทีนี้ในประเทศเราก็มีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนก็สูงอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็จะส่งผลให้ภาระหนี้ครัวเรือนก็อาจจะหนักขึ้นตามมาด้วยอันนี้ก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยครับปัญหาของเราก็เลยค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็เลยมีตัวเลขหนึ่งซึ่งมีผลข้างเคียงก็คือว่าตอนนี้ SME ทั้งหลายก็เริ่มมีข้อจำกัดสภาพคล่องเริ่มมีปัญหาตอนนี้ก็ NPL ก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเพราะว่ากระแสเงินเริ่มไม่พอเพราะกำลังซื้อก็เริ่มแผ่วธุรกิจรายเล็กซึ่งมีฐานกำลังเงินน้อยก็ลำบากขณะเดียวกันแบงก์เองก็ต้องระวังในการปล่อยสินเชื่อเพราะแบงก์พาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็อยู่ได้โดยการปล่อยสินเชื่อแต่ปล่อยสินเชื่อไปถ้าการเป็นเสียเขาก็เป็นภาระเพราะมันมีเกณฑ์ของแบงก์ชาติที่กำกับดูแลว่าจะต้องคงหนี้แบบไหนสัดส่วนหนี้ดีหนี้เสียแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือหนี้ที่มีปัญหาหรือ NPL นี้ก็ต้องมีการตั้งสำรองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาระธนาคารเพราะฉะนั้นธนาคารก็คงต้องระวังมากขึ้นอันนี้มันก็เลยมากระทบถึงภาคเอกชนนะภาครัฐล่ะภาคเรามาดูภาครัฐบ้างพอเป็นแบบนี้ปั๊บภาครัฐก็เลยต้องเล่นบทเหมือนกับต้องใช้กลไกของภาครัฐเล่นบทพระเอกแล้วรัฐอาจจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนแทนไหมเพราะภาคครัวเรือนกำลังซื้อก็ไม่มากนะครับธุรกิจเขาก็ไม่ค่อยไหวรัฐเองก็ต้องช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัฐเองก็มีงบประมาณในการจับจ่ายใช้สอยก็คืองบลงทุน
1: ครับ
0: ทีนี้โครงสร้างตรงนี้แหละครับที่จะเป็นประเด็นปัญหาก็คือว่างบของรัฐบาลเนี่ย100บาทเนี่ยเป็นงบรายจ่ายประจำซะ75บาทเป็นรายจ่ายลงทุนซะ20บาทแล้วก็เป็นรายจ่ายชำระหนี้ซะ5บาทโดยประมาณเพราะนั้นเนี่ยครับตรงนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดว่างบลงทุนเราก็มีพื้นที่ไม่มากก็เป็นหนักอยู่ที่งบประจำงบประจำก็คือเป็นเงินเดือนข้าราชการอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของงบประจำทั้งหมดอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดตรงนี้จะลดก็ลดลำบากเพราะนั้นรายจ่ายเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะต้องอยู่ต่อกรอบนี้ที่บังเอิญรายรับนะครับเศรษฐกิจเราเติบโตไม่ได้มากรายรับมันก็เลยได้น้
1: อ
0: ยเพราะรายรับของรัฐนี่มาจากภาษีเป็นหลักภาษีเงินได้บุคคลเงินได้นิติบุคคลมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามิตอาจจะมีศุลกากรด้วยนิดหน่อยเนี่ยครับเพราะเศรษฐกิจเติบโตน้อยรายได้ก็ไม่มากคนมีงานทำก็น้อยภาษีก็น้อยจับจ่ายใช้สอยก็น้อยแบตก็จะน้อยเพราะนั้นมันจะโยงกันอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของรายรับมันไม่พอรายจ่ายก็เลยเป็นที่มาของการทำงบแบบขาดดุลพอขาดดุลก็เลยต้องหาเงินมาเติมเงินมาเติมก็คือไปกู้มาเติมมันก็เลยกลายเป็นหนี้สาธารณะของประเทศอันนี้มันก็เลยโยงไปถึงหนี้สาธารณะของประเทศซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับในรอบ28ปีที่ผ่านมาเราทำงบขาด
1: ดุลมาโดยตลอดครับ
0: ยกเว้นมีอยู่2ปีที่เป็นเกินดุลอยู่2ปีเท่านั้นเองในรอบ28ปีเพราะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเราก็ขาดดุลก็ต้องไปกู้ยืมมันก็สะสมเพราะเราคืนหนี้ปีหนึ่งก็ไม่ได้มากนะครับตามกรอบงบประมาณรายจ่ายเนี่ยเราจะคืนหนี้ได้ไม่เกิน 12% ของรายจ่ายในปีนั้นอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดเพราะนั้นหนี้มันก็เลยค้างๆสะสมตอนนี้เราก็มีหนี้บวกลบคูณหารกันแล้วนี่นะตอนนี้ก็มีหนี้อยู่ประมาณเกือบ13ล้านล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าหนี้สาธารณะของประเทศเอาตัวนี้ตั้งและเทียบกับ GDP ก็เลยเป็นที่มาของกรอบวินัยการเงินการคลังว่าหนี้สาธารณะจะต้องไม่เกิน 70% ของ GDP นะครับ GDP คนไทยเราก็ประมาณ 18.5 ล้านล้านเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังทีนี้ด้วยการที่เศรษฐกิจเราโตได้อาจจะไม่ได้อย่างที่เราคาดไว้ก็เลยทำให้สัดส่วนตัวนี้ของไทยตอนนี้อยู่ที่ 68% น กรอบวินัยการเงินการคลังเขียนไว้ที่70

0: 10%เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเหลือพื้นที่การคลังประมาณ 2% ซึ่งอันเนี้ยก็เลยเป็นขีดจำกัดของการใช้เครื่องมือทางการคลังถ้าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดทางการคลังขณะเดียวกันแบงก์ชาติดูแลเรื่องการเงินเขาก็พยายามจะประคองเรื่องดอกเบี้ยช่วยแต่การคลังก็ต้องลงทุนต้องช่วยขับเคลื่อนแต่ด้วยงบแบบนี้และข้อจำกัดอันนี้ก็เลยเป็นจุดอ่อนของทางการคลังว่าพื้นที่ทางการคลังเนี่ยมันเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเราจะขับเคลื่อนในช่วงที่เหลือปีนี้ได้อย่างไร
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้งบประมาณครับ
1: ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยการที่เราจะหาทางออกเรื่องปัญหาเหล่านี้เราสามารถที่จะมีทางออกอย่างไรบ้างในการที่อาจารย์ปูมาให้ได้ฟังว่าเนี่ยมันมีเรื่องปัญหาตรงนี้ครับอย่าง AI อย่าง innovation เนี่ยตรงนี้มองว่าจะเป็นทางออกในเรื่องของปัญหาเหล่านี้ไหมครับ
0: ก็คือจริงๆนะครับที่ว่าเศรษฐกิจเราเติบโตได้ไม่มากอย่างที่คาดไว้เนี่ยครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลจากการที่สินค้าเราแข่งขันไม่ได้หรือเปล่าเราส่งออกไม่ได้อย่างที่คิดหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีตัวเลขการส่งออกที่เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือตัวเลขการขาดดุลเขาเรียกว่าขาดดุลการค้าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าสินค้าแซฟว่าสินค้าเราแข่งขันไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้ต้นทุนเราแพงกว่าเขาไหมซึ่งต้นทุนมันก็มาจากการที่เราไม่ได้มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราแข่งขันไม่ได้เพราะเราเครื่องจักรเราล่าสมัยหรือเปล่านะหรือศักยภาพของแรงงานเราอาจจะไม่ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะตรงนี้มันจะมีผลต่อต้นทุนในการผลิตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งว่าเราจะใช้อะไรเข้ามาช่วยนะครับอันนี้เทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆหรือปรับโครงสร้างผลิตสินค้าใหม่ๆไห
1: ม
0: เพราะสินค้าของเราเนี่ย อาจจะเป็นสินค้าที่อาจจะไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มมากนักไม่ได้เทคโนโลยีสูงนักเพราะนั้นไอ้เรื่องการจะเล่นเรื่องราคามันก็จะเล่นยากราคามันอย่างเช่น
1: ราคาสินค้าเกษตร
0: อย่างเช่นสินค้าเกษตรเนี่ยเขาก็จะทานกันแค่ไหนล่ะใช่ไหมเขาจะทานก็ทานไม่มากแล้วสินค้าเกษตรเราจะขายแพงจะเอาเหตุผลอะไรมาอธิบายว่าจะขายแพงก็เนี่ยเพราะนั้นก็ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าเทคโนโลยีอาจจะอธิบายได้มันช่วยให้สะดวกขึ้นดีขึ้นเพราะนั้นขอแพงขึ้นอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้มีตัวเลขประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าประเทศไต้หวัน
1: ครับ
0: ไตรมาสที่2ที่ผ่านมาประเทศไต้หวันเนี่ยเศรษฐกิจขยายตัว 12.5% ขณะที่ของเราเนี่ยประมาณ 1.8-1.9 ขณะเวียดนามเองก็ประมาณ 8.5 แต่ไต้หวันเนี่ยมากสุดในเอเชียปีนี้ณไตรมาส2ขยายตัว 12.5 ซึ่งเป็นเพราะอะไรเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามูลค่าสินค้าที่เขาผลิตเนี่ยมันแพงเพราะเขาผลิตพวกชิปคอมพิวเตอร
1: ์
0: และบังเอิญมันก็เกิดปัญหาระหว่างสหรัฐอเมริกาเรื่องสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเรื่องของการกีดกันทางการค้าความขัดแย้งสุดท้ายทุกคนก็ต้องเฮมาซื้อชิปของไต้หวันก็เลยดีมานด์มันก็ล้นราคาก็กระโดดเลยทำให้มูลค่าผลผลิตของเขาในแต่มาสองมันก็เลยโป่งขึ้นมาเลย ตัวเลขการเติบโตก็เลยสูงมากผิดปกติ 12.5% ซึ่งปกติประเทศแบบนี้จะเติบโตไม่ได้ขนาดนี
1: ้
0: แต่เป็นเพราะว่าสินค้าที่เขาผลิตนะครับประเดี๋ยวกันถ้าเรามองกลับเอ๊ะของเราสินค้าเราราคาเราได้แบบนี้ไหมนะเพราะนั้นที่เราบอกว่า
1: เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับอาจารย์ไต้หวัน
0: ใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นว่าเราจะต้องมีการปรับโครงสร้างแต่การที่ทำแบบไต้หวันได้เขาเตรียมตัวมานานเขามีความพร้อมหลายอย่างกว่าจะเข้ามาวันนี้เนี่ยเขาก็ปลุกปั้มมานานนะมันต้องเริ่มจากนับหนึ่งนะต้องมีแผนนะครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งว่าเนี่ยตอนนี้ยุค10-20ปีข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ AI เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้มันจะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้น ประหยัดเวลาน้อยลงต้นทุนก็จะถูกลงนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่เป็น S curve อาจจะต้องขับเคลื่อนหนักหน่อยนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรสายนี้ก็ต้องมารองรับด้วยนะอย่างเช่นเราจะมี data center เราจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตชิ้นส่วน
1: เซมิคอนดักเตอร์
0: แบบนี้จำเป็นต้องมีบุคลากรรองรับนะเพราะนั้นมันจะโยงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องป้อนบุคลากรต้องผลิตบุคลากรนะครับอันนี้มันต้องคู่ขนานกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอย่างของไต้หวันเนี่ยเขาก็เตรียมพวกนี้มานานแล้วล่ะนะครับอย่างตอนนี้ของมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็เตรียมมา10ปีแล้วตอนนี้ความพร้อมของเขาในด้านนี้ก็เลยมากกว่าเราเพราะนั้นก็เลยมีบริษัทพวกไฮเทคทั้งหลายนี่ย้ายไปที่มาเลเซียค่อนข้างจะเยอะทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาและตอนนี้มาเลเซียก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเขาวางแผนว่าจะให้มาเลเซียเป็นฮับของซิมิคอนดักเตอร์ของโลกเขาพูดวันนี้เพื่อ10ปีข้างหน้าเพราะนั้นก็ต้องเตรียมพัฒนาบุคลากรบริการเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าถ้าเกิดเราอยากจะยกระดับการเติบโตเศรษฐกิจให้ได้มากซึ่งรัฐบาลเองก็มีแนวทางจะยกระดับรายได้คนไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงในปี2580นะครับนั่นก็หมายถึงจะต้องมีรายได้ต่อหัวเนี่ยครับ15,000 เหรียญต่อคนต่อปีซึ่งขณะนี้คนไทยอยู่ที่ประมาณ 7,500 เหรียญนั่นหมายถึงจากวันนี้ไปอีก12ปีข้างหน้าคือปี2580เราจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น1เท่าตัวจะทำยังไงนั่นหมายถึงว่าเท่าตัวนี่ก็คือ 100% นั่นก็คือ12ปีหารเข้าไปก็ปีต้องประมาณ 7-8% นะครับต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นไม่ถึงคำถามคือถ้า 7-8%
1: จะทำยังไง
0: ใช่ไหมครับเพราะนั้นเทคโนโลยีนี่ก็เลยเป็นจำเป็นมากนะครับเราจะต้องสร้างความพร้อมด้านนี้เพิ่มศักยภาพด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้นะครับแล้วพวกนี้มูลค่ามันจะสูงเพราะนั้นตรงนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันอีกซีกหนึ่งก็คือซีกรายจ่ายตอนนี้ก็มีประเด็นว่างบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินเนี่ยเป็นงบประจำสักประมาณ 75%และ 75% นี้เป็นงบเงินเดือนอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของ75ซึ่งก็มีประเด็นที่ทางรัฐบาลโดยท่านรองนายกก็บอกว่าจะต้องลดสัดส่วนข้าราชการอะไรบางส่วนลงเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ว่าเราอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ไหม AI พวกนี้เข้ามาแทนที่ได้ไหมงานบางอย่างเนี่ยครับก็สามารถใช้พวกนี้มาช่วยได้ทำให้เพราะทำให้เราก็อาจจะประหยัดบุคลากรทำให้ปรับบุคลากรคนเดียวทำงานได้มากขึ้นเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งก็คือว่าเทคโนโลยีมันมาแล้วเราจะปรับตัวยังไงเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยครับมันก็พัฒนาของมันไปเราไปฝืนมันไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไ
1: ร
0: เราจะเอามันมาใช้งานอย่างไรแล้วก็มีบริษัทหลายบริษัทก็ไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีก็ถึงล้มละลายมันก็มีนะครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมันก็เดินของมันไปเรื่อยๆนะครับเราจะอยู่กับมันอย่างไ
1: ร
0: เราจะใช้มาในการช่วยอย่างไรผมว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับ
1: อาจารย์ครับหลักสูตรที่จะเป็นการสร้างทั้งองค์ความรู้อัพสกิลรีสกิลเห็นบอกว่าตอนนี้มีหลักสูตร AIMM จากทางด้านนิด้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงด้วยตรงนี้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ว่าอย่างไรครับ
0: ครับก็อย่างนี้ครับก็คือมาจากแนวคิดที่ว่านวัตกรรมเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราจะใช้ประโยชน์ยังไงและเราจะอยู่กับมันอย่างไรตรงนี้นิด้าเองก็ได้ร่วมมือกับมหาลัยเจ้อเจียงซึ่งมหาลัยเจ้อเจียงเนี่ยครับเป็นมหาลัยที่ล่าสุดเนี่ยครับได้ถูกจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงมหาลัยฮาร์วาร์ดในด้านของผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการตีพิมพ์มากสุดของโลกนะครับและที่นั่นก็จะเป็นแหล่งผลิตพวกสตาร์ท
1: อ
0: ัพแล้วก็พวกยูนิคอร์นนะครับก็คือสายเทคทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งผู้ก่อตั้งบริษัทดีปซีกันนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมแล้วก็มีความพร้อมเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เยอะมากนะครับ นิด้าเราเองเราก็เป็นสถาบันที่พัฒนาบุคลากรด้านบริหารอยู่แล้วนะครับเราเป็นสถาบันที่สอนระดับโทกับเอกนะครับเป็นของรัฐนะครับนิด้านะครับแล้วก็เราก็เน้นด้านการบริหารเพราะนั้นเราก็ได้มีการหารือกับทางหมอเจ้อเจียงเพราะเขาทางด้านเทคโนโลยีเขาไปไกลมากก็เลยมีความร่วมมือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราก็พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารนะครับเป็นหลักสูตรอบรมขึ้นมาเราเรียกว่า AIMM ซึ่งก็จะมี2 ส่วนก็คืออบรมที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ไปอบรมที่มาลัยเจ้อเจียงแล้วก็ไปดูงานด้วยทางมาลัยเจ้อเจียงก็ช่วยดูแลเรื่องการอบรมในซีเขาแล้วก็ไปดูงานเสร็จแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เขาจะช่วยเราในเชิงของการพัฒนาด้วยก็คือเขาจะจัดกิจกรรม business matching ก็คือให้ผู้บริหารของสตาร์ทอัพของยูนิคอร์นของเขาได้มีโอกาสพบปะของผู้ประกอบการผู้บริหารองค์กรภาครัฐภาคเอกชนจะได้ไปแลกเปลี่ยนและอาจจะมีความร่วมมือซึ่งอันนี้ก็เป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนิด้าเราก็เป็นแห่งแรกที่ทำเรื่องนี้กับมอเตอร์เจียงเพราะนั้นก็ถือเป็นหลักสูตรแรกนะครับซึ่งก็หวังว่าหลักสูตรนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ในภาวะที่เรื่องของนวัตกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็ AI ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมนะครับ AI นวัตกรรมนี่มันภาพใหญ่ AI นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมนะครับในยุคนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ทั้งหมดนี้ผสมผสานกันเพราะนั้นก็จริงๆหลักสูตรนี้ก็เพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้บริหารที่จะได้รับทราบรับรู้และก็เรื่องของการประยุกต์ในเชิงการบริหารในมิติต่างๆและก็ในภาคส่วนต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนในการบริหารงานในการทำธุรกิจนะครับทำให้เพิ่มความสามารถแข่งขันขององค์กรและของประเทศด้วยในที่สุดนะครับ
1: ครับถ้าเกิดสนใจชื่อว่าหลายคนเลยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการและสนใจสมัครได้ถึงเมื่อไหร่ติดต่ออย่างไรครับในส่วนหลักสูตรตรงนี้ครับ
0: หลักสูตรนี้ก็ติดต่อได้ที่นิด้าเลยนะครับก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของนิด้าได้เลยนะครับแล้วก็รับสมัครตอนนี้ก็รับสมัครอยู่นะครับจะเริ่มก็รับสมัครถึงประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็จะเริ่มเรียนประมาณสักราวกลางเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จะมีโอกาสไปอบรมที่ประเทศจีนด้วย1สัปดาห์นะครับโดยที่เหลือก็จะเรียนที่บังอบรมที่เมืองไทยที่นิด้าทุกวันศุกร์นะครับ
1: ทุกวันศุกร์
0: อันนี้ก็เป็นครับทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ไปอบรมที่หมอเจ้อเจียงด้วยเป็นเวลา7วันนะครับอันนี้ก็ไปอบรมไปฟังการบรรยายไปดูงานแล้วก็รวมทั้งมี business matching ให้ด้วยนะครับซึ่งก็คิดว่าผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์เยอะนะครับและผมนั่งได้เห็นเปิดโลกกระทัดไปต่างๆนะครับ
1: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ฝากดีกว่าเรื่องของ AI เรื่องของนวัตกรรมวันนี้เราคุยกันได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาทักษะ AI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปิดท้ายรายการให้สักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับคือจริงๆเรามีความพร้อมหลายอย่างนะครับเรามีจุดเด่นหลายอย่างเรามีทรัพยากรมากมายในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีแร่ธาตุมีความอุดมสมบูรณ์มีหาดทรายปะการังเพราะนั้นส่วนหนึ่งที่ผมว่าเราจะเติมเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นเหมือนอย่างตัวอย่างของประเทศสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์นี่เขามีจุดอ่อนเขาไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะครับเมื่อ61ปีที่แล้วตอนนี้เขาแยกออกมาจากมาเลเซียไม่มีอะไรเลยครับไม่มีหาดทรายไม่มีปะการังเกาะแก่งไม่สวยงาม
1: ไม่มีทะเล
0: ทำนาไม่ได
1: ้
0: นะครับพื้นที่ก็ไม่มากแต่เขามีประชากรอยู่อย่างเดียวเพราะนั้นวันนี้รายได้ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 65,000 เหรียญต่อคนต่อปีของเรา 7,500 เหรียญนี่คือ
1: ต่างกันเยอะมาก
0: การพัฒนาบุคลากรก็เลยมีความสำคัญนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยครับนี่คือส่วนหนึ่งที่แล้วก็มีนักคิดคนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อโปรเฟสเซอร์แกรี่เบเกอร์ซึ่งได้เสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ว่าอันนี้สำคัญมากเพราะเขา

0: ว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่การศึกษาต่ำและรายได้สูงไม่มีทุกประเทศที่รายได้สูงจะต้องมีการศึกษาสูงคู่กันเสม
1: อ
0: และท่านผู้นี้ได้รางวัลโนเบลในปี1990จากแนวคิดนี
1: ้
0: เพราะนั้นตรงนี้ครับการพัฒนาทุนมนุษย์ก็เลยเป็นรากฐานสำคัญซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นเพราะนั้นการเรียนรู้การเพิ่มทักษะต่างๆก็เลยมีนัยยะสำคัญนะครับถ้าเราอยากยกระดับรายได้ประเทศให้มีการเติบโตและรายได้สูงการศึกษาก็เป็นทางหนึ่งที่จำเป็นนะครับเราจะยกระดับขึ้นมาทีนี้พอมีการศึกษามันก็นำไปสู่เรื่องของการเข้าใจแล้วก็การใช้เทคโนโลยีมันก็จะตามมาพอได้มีการรับรู้เรียนรู้ต่างๆเพราะนั้นตรงนี้ก็คือการลงทุนในการศึกษาก็เลยมีความสำคัญการพัฒนาทุนมนุษย์ก็มีความสำคัญนะซึ่งตรงนี้กระทรวงอวเองขณะนี้ท่านรัฐมนตรีก็ดูเหมือนจะพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ผมว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สถาบันการศึกษานิด้าเราเองก็เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงก็ช่วยอีกมุมหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารให้รับรู้กับการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ว่าอนาคตในทุกวิกฤตมันมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราถ้าเรามีกรอบมีวิธีการคิดมีอะไรต่างโอกาสมันมีตลอดเวลานะครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยครับรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์นะครับผู้อำนวยการหลักสูตร AIMM สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังว่าใครที่ติดตามอยู่นะครับการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างที่บอกเลยสำคัญมากๆจริงๆนะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาให้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับมาคุยกันแล้วก็มาเรียกว่าให้ข้อมูลความรู้ต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับมาดูข้อความกันในช่วงท้ายๆกันวันนี้มีข้อความส่งมาเยอะแยะนะครับมีหนุ่มไพรัชด้วยสวัสดีส่งกำลังใจเชียร์กรีธารอบคัดเลือกนะครับโอ้โหน้องบิวสุดยอดจริงๆคุณบอลนะครับดูไปด้วยเชื่อว่าตอนนี้ก็ดูไปด้วยแล้วก็จัดรายการไปด้วยนะครับหลายคนก็เปิดทีวี NBT ดูไปด้วยแล้วก็ฟังสวทไปด้วยควบคู่กันจากกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณพรชัยตัวเมืองเพชรบุรีคลึ้มมากเริ่มตกแล้วครับ101ตกแล้วครับตอนนี้นะครับคลื่นวิทยุอาจจะไม่ชัดแต่ก็พยายามฟังคุณจันทิวาลือชานะครับมีข้อความป้าโอสุดยอดเลยป้าโอเห็นมั้ยฮะได้ประโยชน์มากนะครับใครที่ฟังอยู่เรียกว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยฟังรายการอยู่เยอะแยะเลยบอกว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้ครอบคลุมในทุกๆมิติจริงๆนะครับฟังรายการคุณสุพิชเพ่งแจ่มนะครับมีคุณณรงค์โอ้มาเพียบเลยคุณจิรรัตน์นะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมฝากข้อจอข้อใจแล้วก็กดติดตามไว้ทั้งในส่วนของเพจของสวทด้วยนะครับแล้วก็ใน TikTok ก็ออนไลน์ไปพร้อมกันด้วยนะครับวันนี้ปิดท้ายกันสักนิดนึงนะครับในช่วงสั้นๆตรงนี้เพจของเราลงเอาไว้อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งท่านกำกับดูแลสคบโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการปราบบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็คือหนึ่งในหัวใจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลด้วยโดยเฉพาะตามมหาลัยนะครับตามโรงเรียนต่างๆใกล้สถานศึกษาเนี่ยต้องไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าปิดท้ายกันอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าที่เรียกว่าน่ากลัวมากนะครับที่กลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับที่จะต้องฟังนะฮะนั่นก็คืออันตรายเรื่องระบบประสาทระบบสมองจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทำลายเซลล์สมองถูกทำลายจากการที่เราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนะครับเรื่องการจดการจำต่างๆนอนไม่หลับนะฮะแล้วก็เรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องด้วยถ้าเราไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำลายเซลล์สมองนะครับระบบหลอดเลือดระบบหัวใจอันตรายมากนะเท่าที่ฟังดูหลอดเลือดภาวะหลอดเลือดแข็งหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจจะผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับการหายใจก็จะมีปัญหาเหนื่อยง่ายระบบทางเดินอาหารเกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยอาหารไม่ย่อยแล้วก็นำไปสู่เรื่องอันตรายต่างๆขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นเมื่อรู้ว่าอันตรายอย่าไปเข้าใกล้ดีกว่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะจากเพจของเราไปดูเพิ่มเติมนะครับ ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันทุกๆเรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับติดตามกันได้วันและเวลาเดียวกันนี้แหละนะครับเรียกว่าใครที่ติดตามกันอยู่อย่างคุณอาร์ตก็ทักทายมาวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณบอลมีประจุ1956ด้วยแล้วก็หมูรุ่งด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้คุยแล้วก็ได้ติดตามการดูแลสุขภาพด้วยหลายพื้นที่นะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเฝ้าระวังเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อตลอดทั้งวันครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆสถานการณ์แต่วันนี้ครับเวลาของบอลหมดลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับ5 โมงเย็นวันนี้เวลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น. ถึง 19:00 น. โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784 ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตะระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ20จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุง

0: รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดง โดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
4: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัท National ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์แล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ดและองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประ

0: จำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้นะสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาท

0: สิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังครับแวดวงกีฬาวันนี้ครับนอกจากผมแล้วนะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระครับนะดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้เจอกันก็มีเรื่องของกีฬามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนของน้องเนเน่นะครับเมื่อเช้าก็คงจะอิ่มเอมกับความสุขกับความสุขแล้วก็ชัยชนะของน้องที่ได้รางวัล นะครับได้รางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องของรายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรื่องของเอเชียนเกมนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับนักกีฬาของเราทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของเอเชียนเกมนะฮะก็ได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคว้าเหรียญรางวัลกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญทองนะครับแต่ก็มีเหรียญรางวัลเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญานะครับเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park นะครับเพื่อทำการฝึกซ้อมการทรงม้า ก่อนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับนักกีฬาขี่ม้าขอไปนะครับพร้อมกับนักกีฬาทีมชาติไทยทีมขี่ม้าทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026ประเภทศิลปะบังคับม้านะครับพร้อมด้วยทางด้านของนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นะครับทางด้านของชันชนกคาร่ารีแควร์นะครับแล้วก็ทางด้านของนิวพุทธิสมบัตินะครับแล้วก็การซ้อมวันนี้ก็คือเป็นการซ้อมทำความคุ้นเคยกับสนามแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการนะครับส่วนนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันวันนี้นะครับได้เชียร์กันเริ่มที่เหรียญรางวัลของ e-sport ก่อนนะครับการแข่งขันกีฬา e-sport ในเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับ Aichi Nagoya 2026ที่ Aichi Sky Expo ประเทศญี่ปุ่นในประเภทเกมต่อสู้นะครับก็รอบชิงชนะเลิศเราเจอกับจีนเราเคยเจอจีนกันมาแล้วนะในการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับจำได้ว่าเราแพ้จีนนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าในรอบชิงชนะเลิศนะครับจีนนะครับเรามีนพรัตน์ปิดความลับวัชรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงานแล้วก็เควินเลอร์มวนนะครับเจอกับจีนปรากฏว่าเราแพ้จีนไป0-3ครับได้เงินมาครองเป็นเหรียญรางวัลแรกของทีม e-sport นะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็จีนย้ำชัยชนะเราอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผลงานรวมของ e-sport ที่ได้เหรียญรางวัลนะครับรอบแบ่งกลุ่ม A 3นัดแรกนะไทยชนะมาเลเซียนัดที่2ชนะอินโดนีเซียนะครับนัดที่3เนี่ยแพ้จีนนะครับเราก็ได้รองแชมป์กลุ่มเราแพ้จีนมานะในรอบแรกนะครับได้รองแชมป์กลุ่มรอบรองชนะเวียดนาม3-2รอบจีนก็แพ้จีนอีกครั้งนึง0-3นะเราก็สู้ได้สุดใจนะครับได้เหรียญเงินนะฮะนี่เหรียญแรกของ e-sport เดี๋ยวมาต่อนะครับส่วนอีกคนนึงของเราได้เหรียญทองแดงนะครับแม็กธีรวัฒน์ครั้งทองนะครับแม็กธีรวัฒน์ครั้งทองนักคาราเต้ทีมชาติไทยนะฮะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันคาราเต้ประเภทต่อสู้น้ำหนักมากกว่า84กิโลกรัมชายนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงสู้กับนักกีฬาจากอินโดนีเซียนะสนุกและชนะไป6-3คะแนนนะนี่คือความตั้งใจความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยนะฮะก็เอาชนะคู่ต่อสู้นะฮะแม็กธีรวัฒน์ได้เหรียญรางวัล นะครับแล้วก็เราทีมโปโลนะวันนี้โปโลก็ได้เหรียญรางวัล นะโปโลของเราเนี่ยชนะสิงคโปร์นะได้เหรียญทองแดงนะชนะสิงคโปร์ไป12-9นะครับทีมโปโลน้ำหญิงไทยจบการแข่งขันด้วยผลงานในเวลา2นัดนะครับก็จบอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงนะมี7คะแนนนะครับนะเราเหนือคาซัคสถานคาซัคสถานเนี่ยมี6คะแนนนะครับก็ถือว่าอีกเหรียญหนึ่งถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะของทีมโปโลน้ำของเราเช่นเดียวกันในเอเชียนเกมนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ทีมไทยขึ้นโพเดียมจากการบรรจุในโปโลน้ำในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010นะฮะคราวนี้ได้เหรียญทองแดง

นะครับจากโพลน้ำนะมาดูยกน้ำหนักนะเราลุ้นเหรียญรางวัลกันครับวันนี้ธีรพงศ์ศิลาชัยนะนักยกน้ำหนักของเรานะในรุ่น60กิโลกรัมชายนะก็ฮึดสู้เต็มที่นะครับในท่าสแนทและคืนแอนเจิร์กนะครับแม่เกือบพลาดเหมือนกันนะยกครั้งที่3ถึงจะผ่านนะโอ้โหแล้วครั้งสุดท้ายเรื่องน้ำหนักลุ้นทำลายสถิติโลกแต่ไม่ผ่านน่าเสียดายนะก็ผลงานโดยรวมก็299กิโลกรัมนะคว้าเหรียญทองแดงนะครับซึ่งสรุปผลในน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองของจีนครับทั้งท่าสแนทใน130คลินอันเจิร์ก166นะฮะน้ำหนักรวม304คว้าเหรียญทองนะเหรียญเงินเกาหลีเหนือครับเขาเก่งยกน้ำหนักนะน้ำหนักรวมเขา301นะครับสแนท127คลินอันเจิร์ก174นะครับธีรพงศ์ศิลาชัยนะสแนทเนี่ยกว่าจะยกได้ในครั้งที่3ถึงจะผ่านนะครับ126กิโลตามหลังเขาเยอะเลยครับพอคลินแอนเจิร์กเนี่ยก็พยายามยกเบียดกับเกาหลีเหนือนะได้แค่173นะก็ในช็อตที่3เนี่ยนะเขายก176เพื่อลุ้นทำลายสถิติโลกนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าผ่านเนี่ยจะได้เหรียญเงินนะถ้าผ่านจะได้เหรียญเงินนะบวก3กิโลนะครับปรากฏว่าขึ้นนิดเดียวนะแล้วก็แหมไม่สำเร็จนะเสียดายแต่เป็นสปิริตของน้องฟางนะที่สู้อย่างเต็มที่ฟางธีรพงศ์ศิลาชัยนะน้องฟางขออภัยพี่น้องฟางครับพี่น้องฟางนะธีรพงศ์ก็สู้อย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ไม่สามารถทำลายสถิติโลกได้แต่ก็ได้เหรียญทองแดงนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะน้องธีรพงศ์นะที่คว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมยกน้ำหนักนะครับมาเหรียญต่อมาวันนี้การแข่งขันเรือกันเชียงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับแข่งกันที่นางารางาวะอินเตอร์เนชั่นแนลริกาต้าคอสญี่ปุ่นนะครับซึ่งในการแข่งประเภทเรือกันเชียงพายคู่1คนนะนักกีฬาของเราก็ได้เหรียญเพิ่มนะจากปาริสาแชมพุซานักกีฬาเรือกันเชียงทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะในการแข่งขันเรือกันเชียง1คนนะในประเภทในรุ่นไลท์เวทในเอเชียนเกมนะอาศัยด้วยกำลังแขนหัวใจกำลังกายนะฮะกองเชียร์พายแบบเต็มที่เลยนะก็7นาที 40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงนะครับนี่ก็เหรียญแรกอีกเช่นเดียวกันนะของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมนะครับนะก็เหรียญแรกเราก็รอลุ้นเหรียญต่อไปของทัพนักกีฬาไทยนะครับกีฬาที่ไม่มีเหรียญแต่ว่าเป็นความหวังที่เราจะได้ลุ้นเหรียญนะครับก็คือมวยสากลในกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับต่อยกันที่นิชิโอยิมเนเซียมเมืองนิชิโอประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้จันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกวัย25ปีนะจากหนองคายคนนี้นะแล้วก็เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024นะที่ผ่านมาเจอกับคู่ปรับนักชกจากบ้านเรานะนักยกแต่แถวบ้านเราในอาเซียนก็คือฮวงฮอกมาจากเวียดนามก็อย่างที่บอกนะครับจันแจ่มถ้าเวลาฟิตเต็มที่และดีกรีระดับเหรียญโอลิมปิกนะฮะก็สอนเชิงเอาชนะนักชกจากเวียดนามไปสบายๆเลย5-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะไปเจอใครไปเจอเฉินเนียนซินจากไต้หวันที่ได้บายมานะไม่น่ามีปัญหาเจอไต้หวันผมว่านักชกไทยก็ยังดีกรีสูงอยู่นะครับมองถึงรอบรองนะทางด้านของจันแจ่มสวรรค์เพ็งหรือว่าน้องบีนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยมันน่าเสียดายนะน้องหวานจุฑามาศรักษัตวัย33ปีและเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2023ที่หางโจวเจอกับนักชกรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าเขาอายุ23ปีเฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานนะครับคู่นี้ไม่เคยชกกันมาก่อนแต่ว่านักชกรุ่นน้องจากอุซเบกเนี่ยเขาไม่กลัวจันไม่กลัวจุฑามาศรักษัตนะครับเดินหน้าต่อยเดินหน้าต่อยแล้วคุมเกมไว้ได้หมดเลยนะครับชนะ5-0นะครับโอ้แข็งแกร่งจริงๆนะก็ยังว่าแหละทางด้านของจุฑามาศก็อายุเยอะแล้ว33ปีนะครับความไวความเร็วน้ำหนักหมัดอาจจะน้อยกว่านักชกจากอุซเบกนะครับนะก็เป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้กับหวานจุฑามาศรักษาได้สู้ต่อนะครับนะจากนั้นมาดูกีฬาที่เราก็คาดหวังว่าจะได้ลุ้นเหรียญทองทั้งทีมชุดนะทั้งทีมชุดทีมเดี่ยวนะก็คือเซปัตตะกร้อครับวันนี้ตะกร้อแข่งกันที่ญี่ปุ่นนะที่ไอจินากาย่านะที่การงานตะกร้อนะก็เป็นการเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับทีม A ของเราชนะญี่ปุ่นสบายๆเลย2-0เซตนะครับ15-5 15-5นะมาทีม B ก็เหมือนเดิมเลยครับไม่ปล่อยให้เจ้าภาพได้ยิ้มเลย15-9และ15-10ครับไปชิงเหรียญทองบิ๊กแมตช์นะกับมาเลเซียนะก็

เป็นการชิงว่าใครจะเป็นเจ้าอาเซียนนะเจ้าโลกเลยมั้งเพราะตะกร้อมีแค่สองชาติที่เป็นเจ้าอาเซียนเจ้าเอเชียเจ้าโลกนะนะใครจะเป็นสุดยอดของตะกร้อไทยกับมาเลเซียไม่แน่ใจทางด้านของผู้จัดทางญี่ปุ่นเขาจะให้ทางด้านของกรรมการจากสิงคโปร์นะครับมานั่งอยู่กรรมการบนเก้าอี้สูงอีกหรือเปล่านะนะครับโอ้โหราดี้นะราดี้ขวัญใจนะขวัญใจกรรมการขวัญใจกองเชียร์ชาวไทยด้วยนะมิสเตอร์ราดี้นะครับตัดสินเมื่อไหร่นั่นนะกองเชียร์ไทยก็แม่ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันแต่นี่คือเวทีเป็นกลางของเอเชียนเกมนะครับผมเชื่อว่าไทยถ้าไม่มีอะไรที่มันกดดันเรื่องของการตัดสินของกรรมการนักกีฬาไทยสู้ได้ทุกคนนะครับเจอกับมาเลเซียนะมาเลเซียเนี่ยเขาชนะอินโดนีเซียมา2-1คู่นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ถามว่าชิงกันเวลาไหนพรุ่งนี้12 นาฬิกานะครับวันศุกร์25 กันยายน12 นาฬิกานะฮะตากร้อทีมชุดเจอกันเมื่อไหร่สนุกอย่างแน่นอนนะใครจะได้เหรียญทองไทยจะป้องกันแชมป์คว้าเหรียญทองกลับบ้านได้หรือไม่รอติดตามกันนะครับจากเซปัตตะกร้อมาดูจักรยานนะกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่านะจักรยานเสือภูเขานะที่โอเอตะริวกุชิปาร์คเมืองนาโกย่านะครับชิงชัยกัน1 เหรียญทองวันนี้ครอสคันทรีหญิงนะครับแข่งขันกัน6รอบระยะทาง28 กิโลของเราส่ง2คนนะครับทางด้านของปิ่นพักเชียงสวนน้องเฟสนะครับแล้วก็น้องเค้กนะพรพักปะโพทังนะครับของเราดูแลโดยทางด้านของมิสเตอร์โรเบิร์ตแฮเบอร์จูเนียร์นะผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันลูกครึ่งฟิลิปปินส์คนนี้นะครับก็ลงแข่งขันกันมีนักกีฬาทั้งหมด16 คนจาก9 ชาตินะครับแล้วก็สนามแข่งขันก็เรื่องของเทคนิคเทคนิคมาใช้กันเยอะไปแล้วก็เหลือแค่6 คนเข้ามาถึงรอบสุดท้ายได้นะครับแล้วปรากฏว่าแชมป์เป็นของจีนนะครับอูชิฟานนะครับ1 ชั่วโมง 26 นาที 14 วินาทีนะครับที่2นี่ก็เป็นของจีนเช่นเดียวกันนะครับเหลียงจิงหลานนะ1 ชั่วโมง 27 นาที 05 วินาทีนะครับเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียนะครับซายูเบล่าซุกมาเดวีนะครับคนนี้จดชื่อไว้เลยนะซีเกมส์ก็เจอต่อนะ1 ชั่วโมง 28 นาทีนะครับของเรานะก็สนามเรื่องเอิงความแข็งแกร่งอะไรต่างๆเนี่ยนะค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะครับส่วนพรุ่งนี้นะฮะจักรยานมีอีกไหมเสือภูเขา25 กันยายนพรุ่งนี้ชิงชัย1 เหรียญทองจากcross country ชายนะครับมีโตมอนพูนสุริสุริมงคลมีพงพิระพงอายุกูลนะฮะ11 นาฬิกาตามเวลาญี่ปุ่นบ้านเราก็2ชั่วโมงนะ9 นาฬิกาเวลาของเรานะครับก็เชียร์นักกีฬาของไทยนะครับ cross country ชายนะครับพลเอกเดชาเห็นประสีก็บอกว่าเชียร์นักกีฬาไทยหน่อยนะนะให้กำลังใจนักกีฬานะครับแล้วก็ท่านก็ส่งกำลังใจให้ตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านก็เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI นะครับครั้งที่195นะครับที่มอนทรีออลประเทศแคนาดานะครับการประชุม UCI Congress นะครับก็มีประธานสมาประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ครับมิสเตอร์ดาวิดรับประเชียงนะครับเป็นประธานในที่ประชุมนะครับเรามีผู้แทนสมาชิก206 ชาตินะครับก็มีสาระต่างๆนะในการประชุมกันนะครับเนื้อหาประชุมที่น่าสนใจคือโครงการสนับสนุนนักกีฬาก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2021นะฮะซึ่งทาง UCI แจ้งว่าจะจัดโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา1 เดือนนะก่อนการแข่งขัน UCI Cycling World Championship 2021นะที่มองบลังนะครับแล้วก็นักกีฬาก็จะให้นักกีฬาตัวแทนประเทศชาย1 คนหญิง1 คนนะอายุระหว่าง18-23 ปีเข้าร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็จะสนับสนุนค่าเดินทางค่าที่พักนะซึ่งสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยก็จะติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขอย่างละเอียดแล้วเราจะคัดเลือกนักกีฬานะซึ่งเป็นนักกีฬารุ่นใหม่นะครับไปฝึกซ้อมนะเก็บตัวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเก็บตัวฝึกซ้อมในระดับสูงนะก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับเรื่องของแบดมินตันได้แชมป์ไปแล้วนะทีมหญิงเนี่ยแข่งกันที่อิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิญี่ปุ่นนะฮะรอบชิงชนะเลิศประเภททีมนะจีนกับญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าจีนชนะญี่ปุ่นไปนะ3-0คู่อ่ะโหสู้กันยากเลยญี่ปุ่นสู้จีนไม่ได้เลยนะฮะหวังจือยี่เอาชนะนะมือ2ของโลกนะเอาชนะอากาเนะยามาโกชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ2-1 เกม14-21 21-19 21-17นะนำ1-0หญิงคู่มือ1นะคู่ของน้องหลิวเซงซูกับตันหนิงนะตู้เย็นนะโอ้โหตันมากแข็งแกร่งมากนะคู่มือหนึ่งของโลกครับเอาชนะคู่ของมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะฮะ2-0 เกมนะครับตันหนิงกับหลิวเซงซูนี่เขาเหนียวจริงๆนะครับแล้วก็หญิงเดียว

เอามือ2เฉินยูเฟยนะมือ4ของโลกเอาชนะโทโมกะมิยาซากิมือ7ของโลก2-0เกมจีนก็ชนะญี่ปุ่น3-0คู่คว้าเหรียญทองทีมหญิงเป็นสมัยที่11นะยาวเลยนะส่วนญี่ปุ่นเหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้และอินโดนีเซียนะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วนะความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกพักแข่งขันชั่วคราวจากผลการตรวจสารต้องห้ามฟูโรเซไมนะจนต้องพลาดการแข่งขันศึกเอเชียเกมคราวนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะบอกว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วนะซึ่งจะรู้ผลในวันที่26กันยายนนะซึ่งหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬานะนะครับที่2ของฮิตของบิวนี่เป็นนักวิ่งจากจีนนะฮะ 10.22 แล้วก็จากอินเดีย 10.36 มีนักวิ่งจากตอนออกกลางคนหนึ่งในฮิตที่3นะ 10.06 ด้วยนะฮะนะครับรอบรอง100เมตรนะมีพรุ่งนี้นะ25กันยายนนะฮะรอบรอง100เมตรชายนะฮะก็ 17:33 นาทีนะครับส่วนหญิงของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองหมดเลยนะนะครับทางด้านของสุการดาเพชรรักษาแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันอ่อนตาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็เข้าเส้นชัยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสุการดา 11.54 นะเข้าเป็นอันดับที่3นะครับนะฮะแล้วก็เบลนะเบลจิรพัฒน์ขันอ่อนตาเนี่ยนะเข้าเป็นทำสถิติ 11.45 นะนะครับเข้ามาเป็นที่1ของกลุ่มด้วยนะเบลนะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมก็เข้ารอบต่อไปพรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะครับ 17:13 นาทีนะจะได้ดูกันว่า100เมตรนะทั้งหนุ่มแล้วก็สาวของเราระยะสั้นเนี่ยเข้าถึงรอบชิงมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วน 4x400 เมตรนะรอบคัดเลือกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโอ้โหของเรากลุ่มในฮิตที่1เนี่ยเจอรวมกับทางด้านของ 4x400 เมตรชายระดับทีมมหาโหดทั้งนั้นเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหในระดับไปโอลิมปิกเนี่ยนะครับเวียดนามฟิลิปปินส์บาเรนน่ะสู้อย่างเต็มที่อ่ะครับนะโอ้โหสู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของเรานะทางด้านของใบบัวนะครับพิชยาเบนนี่โพธนำนะครับ4x4ผัดผสมนะมีออโต้คุณพัฒน์นะมีภูมิอดิศักดิ์สู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ไหวฮะก็ได้อันดับที่5นะได้อันดับที่5นะครับ3นาที23.94นะฮะพี่บาเรนที่1อ่ะ3นาที15เวียดนาม3นาที16นะครับญี่ปุ่น3นาที16อ่ะโอ้โหนะนะครับก็ทางด้านของบาเรนเวียดนามญี่ปุ่นเข้ารอบนะครับรอบชิงก็พรุ่งนี้รอบชิงของ4x4ผัดผสมเนี่ยคืนนี้ 20:15 นาทีแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรนะ 10,000 เมตรหญิงของเราไม่มีนะ 10,000 เมตรในระยะกลางเนี่ยของเราไม่มีนักกีฬาที่ไปต่อกรกับทางด้านของนักกีฬาน่าจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าจากบาเรนอะไรได้นะครับตอนนี้วิ่งไปแล้วประมาณสักเกือบ8กิโล 8,000 เมตรนะวิ่งไป26นาทีแล้วนะครับโอ้นะครับก็ถือว่าความเร็วดื้อเหลือประมาณ2กิโล2กิโลเพจ 3.3 นะก็เหลือประมาณไม่น่าประมาณ34นาทีนะฮะก็ผู้หญิงก็จะเข้าเส้นชัย 10,000 เมตรนะฮะนะครับก็รอลุ้นกันว่าใครจะได้นะครับตอนนี้ที่มีอินเดียนะมีญี่ปุ่นนะครับคนนำอยู่ผมไม่แน่ใจว่าชาติอะไรนะนะครับคงจะได้เห็นในรอบท้ายๆนะครับฟุตบอลชายนะครับฟุตบอลชายซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับฟุตบอลชายวันนี้นะซ้อมกันอยู่ที่สนามอิชุสุกะโอกะนะครับสปอร์ตสแควร์นะที่ไอจินะครับก็เตรียมตัวในการเจอกับจีนนะครับนะโอ้นะเจอกับจีนก็วันนี้เนี่ยทางด้านของโค้ชทวัชชัยดำรงองค์ตระกูลนะซ้อมลงแท็กติกนะในการเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้นะครับ15:26 นะ26กันยายนนะครับเจอกับจีน26กันยายนวันเสาร์นะขออภัยวันเสาร์นะเจอกับจีนก็ต้องลุ้นกันหนักหน่อยนะจีนก็เขาก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแท็กติกของเราที่โค้ชทวัชชัยดำรงองค์ตระกูลนะใช้ความคล่องตัวของนักกีฬาของเรานะนะในการสู้กับจีนนะครับชนะคีกิสมา3-2ชนะฮ่องกง5-1แพ้ญี่ปุ่น0-3เจอกับจีนพรุ่งนี้15:00 นะครับที่โตโยต้าสเตเดียมนะครับถ้าชนะนะของเราจะไปเจอผู้ชนะของเกาหลีใต้หรือว่าเวียดนามนะครับนะฮะ
ในรอบรองนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นอุซเบกิสถานเจอกับซาอุดิอาระเบียนะครับผู้แพ้ผู้ชนะก็จะไปเจอกับ

ผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือนะครับนะก็รอบรอง30กันยายนนะครับเชียร์นะ26กันยายนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ซ้อมกันอีกครั้งนึงทีมชาติไทยนะครับในการเจอกับจีนนะครับถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวีนะครับไทยกับจีนนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะครับใครเป็นแฟนแมนยูนี่นะใครเป็นแฟนแมนยูเขาจะเปิดขายชิ้นส่วนหญ้าสนามโอทราฟอร์ดนะครับนะเก็บความทรงจำ14ปีนะหญ้าที่สนามโอทราฟอร์ดนะครับ125ปอนด์เป็นเงินไทยก็คูณเอานะ 5,500 บาทนะให้แฟนฟุตบอลเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับหลังจากที่ทำการรื้อแล้วก็เปลี่ยนพื้นสนามครั้งแรกในรอบ14ปีนะครับหญ้าในสนามโรงละครแห่งความฝันนะครับขนาด 7x7 ซมนะครับ7x7 ซมเท่ากับ49ตารางเมตร19ตารางซมใช่ไหมนะฮะก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะใส่กล่องบรรจุภัณฑ์อย่างดีนะกล่องบรรจุภัณฑ์อะคริลิกอย่างดีนะก็เก็บไว้นะให้แฟนนะแฟนๆของแมนยูเก็บไว้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะซื้อได้นะสมาชิกตั๋วปีของสโมสรจะได้สิทธิ์ก่อนนะฮะส่วนสมาชิกจากไทยผมก็หลายคนก็จะเป็นสมาชิกอยู่เหมือนกันนะนะฮะก็แฟนแมนยูหาไปสับสนก็ได้นะนะครับแฟนแมนยูย่าสนามจริงด้วยนะนักเตะแมนยูเหยียบกันตรงนั้นแหละครับนะฮะสนามนะก็เป็นหญ้ากลิ่นหอมนะเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปสนามโอทราฟอร์ดนะสมัยที่เขาตัดหญ้าพอดีนะครับแล้วก็ทางด้านของเจ้าที่บอกว่าหญ้าที่เขาทิ้งในถังนะเก็บได้ก็เลยเก็บมาใส่ถุงเก็บมานะก็ตัดหญ้าพอดีตอนที่ไปเยือนโอทราฟอร์ดนะครับกีฬาพาเดลครับก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งนะซึ่งเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับทางด้านของสิงห์นะประกาศสนับสนุนสมาคมกีฬาพาเดลไทยร่วมผลักดันพาเดลสปอร์ตเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะจากระดับโลกแล้วไปสู่ระดับโลกแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ระดับเวทีนานาชาตินะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่กีฬาพาเดลเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมนะครับคุณวรวุฒิพลพักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดนะครับแล้วก็เจ้าที่บริหารโคซีโอของบริษัทบุรอดเทรดดิ้งจำกัดนะบอกว่าพาเดลเป็นสปอร์ตเทรนด์ของโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วให้แล้วก็ได้รับความนิยมกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับมีผู้เล่นกว่า38ล้านคนนะก็เลยมองเห็นโอกาสที่นักกีฬาไทยจะเติบโตพร้อมกับกีฬาชนิดนี้จะได้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกนะครับจึงเป็นก้าวสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนนะครับนะเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาพาเดลไทยได้เจริญเติบโตนะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันในการทัวร์นาเมนต์สำคัญในอนาคตนะครับซึ่งทางด้านของนายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับคุณสุภลักษณ์ชัยโรจน์นะครับบอกว่าการสนับสนุนจากสิงห์นะฮะจะช่วยส่งเสริมช่วยสร้างความพร้อมให้กับนักกีฬาและก็ทีมงานในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในการสนับสนุนพัฒนากีฬาพาเดลในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของนักกีฬาโค้ชกรรมการสนามแข่งขันนะครับนะแล้วก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับพาเดลนะแข่งขันกันนะครับ4คนนะครับมีทีมชายนะครับมีอันนบนะแล้วก็มีสเตฟานโนนะส่วนทีมหญิงก็คือดาเรสนะครับแล้วก็นาตาลีนะครับแข่งขันกัน28กันยายนถึง4ตุลาคมนะนี่คือกีฬาพาเดลนะครับคุณฟังครับกรีธานี่ตอนนี้ไปกี่รอบแล้วนะผ่านไป30นาทีญี่ปุ่นครับโอ้ฉีกลีดออกมานะแล้วก็มีอินเดียตามอยู่ที่3มีนักกีฬาจากบาเรนถ้าผมจะไม่ผิดนะอยู่ที่2อยู่นะ1 2 3นะกำลังวิ่งตีคู่กันมาใครจะได้นะเหรียญทองเหรียญนี้นะญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับนะบาเรนที่2อ่ะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วที่3อินเดียนะ3คนนี้แหละนะครับลุ้นกันนะนะลุ้นกันว่าใครจะได้เหรียญนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว31นาที30วินาทีนะครับคุณผู้ฟังครับเนเน่รอยัลนะฮะสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สร้างปรากฏการณ์คว้าแชมป์บนเวทีอเมริกา Got Challenge นะครับ AGT 2026นะครับน้องเนเน่รอยัลน้องแพรวรัตติการอําลอยนะครับวัย16ปีจากภูเก็ตนะครับก็บนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์นะครับก็โอ้โหนี่คือสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกได้หันมามองเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบออดิชั่นนะเพลงซอมบี้นะนะครับใช้เทคนิค two hand tapping นะกีตาร์อย่างแม่นยำนะฮะแล้วก็มาในรอบที่2นะเพลงนะของฮิชเรียนะของมิวนะครับในรอบไลท์คอลิฟายนะครับแบ็คโฮซันนะจากซาวการ์เด้นมาอีกนะสุดท้ายในรอบไลท์โกลเด้นบัสเซอร์ได้ไลท์โกลเด้นบัสเซอร์นะในรอบก่อนหน้านั้นนะครับจากเมลบีนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีไล่มาเล่นคู่กับทางด้านของเมื่อเช้านี้นะเล่นคู่กับทางด้านของ Linkin Park ด้วยนะครับในเพลง The Emptiness Machine นะครับโอ้โหแล้วก็ได้รางวัลนะเป็นแชมป์นะในเนลโรยัลนะคว้าแชมป์
อเมริกันก็อตชาเลนจ์ยินดี

0: ด้วยนะสาวไทยเก่งจริงๆนะต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆนะครับนะอายุ16ปีนะครับสร้างกระแสนะครับไม่ใช่เป็นลูกสาวคนไทยแล้วนะตอนนี้นะต่างชาติบอกว่านี่คือลูกสาวของชาวร็อกทั่วโลกนะครับยินดีกับเธอด้วยนะฮะเพลงร็อกนี่แม่นะเล่นคือความพยายามของเธอนะกับกีตาร์ที่ใช้แข่งขันนะทางด้านของ Ibanez MC 300นะโอ้โหโชว์ฝีมือเกินวัยเลยทีเดียวนะในการลีดกีตาร์ต่างๆนะครับร้องได้เล่นได้นะครับนะฮะชื่นชมนะครับแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงนะครับส่วนต่อไปจะเป็นอย่างไรอนาคตของเธอนะจะทางไหนมีข่าวว่า13ตุลาคมจะมาเล่นที่สิงคโปร์นะเล่นที่สิงคโปร์นะไลฟ์คอนเสิร์ตของวงอะไรสักอย่างนึงอ่ะ A7X อะไรต่างๆนี่แหละผมจำชื่อวงไม่ได้ขออภัยนะเล่นที่สิงคโปร์13ตุลาคมนะนี่นะครับผมเชื่อว่าเธอกลับมาไทยเมื่อไหร่แล้วแฟนคลับรอต้อนรับยินดีด้วยนะครับน้องเนเน่นะครับว่าวงกีฬาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์มหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชา

ุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโปรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรเริกทจวพปร3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชน

0: ราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาสำหรับกิจกรรมวันมหิดลในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดนิทรรศการจากป่าเขาสู่เมืองใหญ่ปณิธานแห่งมหิดลไม่จางหายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น3โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล2569และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์ชุดณสิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อสิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาคผ่านธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิและส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์02414-1414

0: ดยในปีที่ผ่านมาสิริราชมูลนิธิได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวไทยรวมเป็นเงินกว่า103ล้านบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ16ปีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ
1: ครบรอบ16ปีวันสถาปนาเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3ภารกิจหลักได้แก่การอนุรักษ์การต่อยอดและการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกย้ำกิจและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้คนทุกกลุ่มดูแลสวัสดิการของบุคลากรศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังสำหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสารคดีของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ได้เร่งโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพบุคลากร
2: ที่ประชุมได้พูดคุยกันในหลายประเด็นทั้งการขยายสิทธิ์ให้นักเรียนเข้าถึงนมโรงเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือมิวบอร์ดพิจารณาต่อไปขณะที่คณะรัฐมนตรีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปิระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที
4: ่ผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโคประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและผู้นำชาติอื่นๆขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่เชิญประธานาธิบดีศาสตราจารย์ไมเคิลกรีนสโตว์ผู้ร่วมก่อตั้ง Climate Impact Labและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวานนี้ที่คาดว่าปรากฏการณ์เอลนินโยในปีนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 451,000 รายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนจะยังซูดานอินเดียบราซิลและสหรัฐนอกจากนี้ปริมาณอาหารจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นกันโดยโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเตือนว่าประชาชนราว50ล้านคนอาจเผชิญภาวะอดอยากขั้นรุนแรงและทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นนายดาริโออาโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐและนายแซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้เตือนว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามเพื่อตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AIขณะที่สหรัฐและจีนเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันในการกำกับดูแลและควบคุมเทคโนโลยีดังกล่าวโดยสหรัฐมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบใหม่แต่จีนเลือกบังคับใช้กฎระเบียบที่ควบคุมอัลกอริทึมรวมถึงต้องมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอย่างชัดเจนบนเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15

ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น 2-0 ทีมโดยทีม A ชนะ 2-0 เซต 15-5 และ 15-5 ทีม B ชนะ 2-0 เซต 15-4 และ 15-9 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ที่เอาชนะอินโดนีเซียมา 2-0 ทีมยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำสถิติน้ำหนักรวม299กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำหรับเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที40.61วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญแรกของทีมเรือใบไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านและเหรียญเงินนักกีฬาจากฮ่องกงมวยสากลรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบแรกจันแจ่มก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินเนียนฉินนักชกจากไชนีสไทเปต่อไปส่วนในรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกจุธามาศรักษัตดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแพ้เฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายเกมรวด11-3 11-1และ11-5ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอคู่จากไชนีสไทเปต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบแรกทิตพัฒน์ปรีชายานดาวรุ่งวัย16ปียังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะนักกีฬาจากปากีสถานขาดลอย4เกมรวด11-4 11-7 11-6และ11-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างหวังชูฉินมือ1ของโลกจากจีนต่อไปกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คหญิงรอบคัดเลือกเฟรย่าสริยาบราวทำคะแนนได้ 41.76 คะแนนจบอันดับ11ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คชายรอบคัดเลือกกรวิทย์เกตแก้วทำคะแนนได้ 52.71 คะแนนและไบรอันแวนอุปพงษ์ทำได้ 47.00 คะแนนไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไป2-6และ3-1รีทายผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองที่เอาชนะคงทรัพย์คงคามือวางอันดับ4จากกรุงเทพมหานคร

ส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกของประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้านะคะหมายถึงผ่านที่จัดวางซ้อนเป็นผ่าน2ชั้นใบบนนะคะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนใบล่างนี้ก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าเรามาถึงจุดเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

นานมากแล้วที่ผมไม่ได้กลับบ้านเยี่ยมแม่ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดตั้งแต่ระบาดระลอกแรกระลอก2ระลอก3พอทำท่าจะสั่งลงกลับระบาดหนักขึ้นมาอีกและพอเชื่อว่าการแยกกักตัวที่บ้านเป็นเวลา10วันพอครบตามกำหนดได้ใบรับรองแพทย์ว่ารักษาหายแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องระมัดระวังผล

พอเรียนจบประถม6ไม่มีหวังได้เรียนต่อในระดับมัธยมโรงเรียนอยู่ไกลค่าใช้จ่ายค่ารถค่าเดินทางค่ากินแต่ละวันพ่อแม่สู้ไม่ไหวตอนนั้นยังไม่มีโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ไม่อยากจะเรียนผมไม่เชื่อฟังถึงตอนนี้ผมเหมือนลูกกระสุนที่ถูกยิงออกจากลังเพลิงไม่สามารถย้อนกลับคืนเก่ามาได้อีกแล้วพอเรียนจบมัธยม6ผมก็เดินหน้าต่อด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสงฆ์อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ่อทั้ง3วัดนิมนต์วัดละเตียง2วัด2เตียงหมุนเวียนกันไปผมเสนอความคิดแบบนี้เพราะเห็นว่าช่วงพิธีการศาสนาเร็วรวบคนมาร่วมฟังพระสวดจากที่ไกลๆก็มาไม่ทันบ้านนอกไม่เหมือนในเมืองเองก็อยู่เฉยๆข้าจัดการเองคนไม่ใช่สักแต่ทำพอเป็นพิธีเหมือนที่ทำกันอยู่ทั่วไป

0: เอนอยู่ในเมืองนานจัดงานศพในเมืองกับบ้านเราไม่เหมือนกันหรอกบ้านเรานิยมจัดงานที่บ้านเพื่อนบ้านได้มาร่วมกันทำบุญถ้าไปจัดที่วัดเพื่อนจะนินทาเอาได้พอฟังคำชี้แจงจากแม่ผมก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่พยักหน้าเข้าจัดรูปก็พอไม่ต้องเอาเงินใส่ซองมาถวายสิ้นเปลืองเปล่าๆค่าถวายพระใส่ซองรูปละ100บาท60ลึกๆแล้วคงเสียใจอุตส่าห์จัดงานใหญ่โตนึกว่าจะพอมีกำไรเหลือบ้างสุดท้ายกลับกลายเป็นหนี้ผมไม่อาจทนแม่มีพี่ชายกับน้องสาวดูแลแต่พอนานวันเข้าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาเหมือนสนิมก่อขึ้นอย่างเงียบๆสุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงระหว่างคู่ผัวตัวเมียจากพิเศษกิจราคายางตกเคยมือเติบใจใหญ่จับใจใช้คล่องมีรถกระบะขับอาสาลงไปพาแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยลึกๆแล้วที่ตัดสินใจทำแบบนี้ก็เพื่อเปลื้องบาปในใจเรื่องไม่เคยดูแลพ่อแม่มานานแล้วนั่นเองแม่เหมือนไก่เถื่อนที่เกิดและโตในป่าธรรมชาติเคยแต่อยู่กับเรื่องสวนไร่นาอาบน้ำบ่อเก็บผักเก็บหญ้าหาทุกแหล่งทั่วที่มีคอนกรีตปิดทับอยากจะไปเหยียบหญ้าเหยียบดินต้องเดินทางไปสวนสาธารณะหญ้าเป็นของมีราคาสำหรับไว้ประดับสวนพรีพรามเดินเข้าไปเหยียบอาจโดนเจ้าหน้าที่ตะโกนใส่วันแรกๆแม่ดูตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่รอบตัวหันไปทางไหนก็ตื่นก็มิอาจทัดเทียมบ้านเกิดที่จากมาได้แม่งเงียบลงนั่งเหม่อลอยมองฟ้าจากคอนโดชั้น15ที่ผมอาศัยอยู่กับภรรยากลับบ้านแล้วบ้านซึ่งอันที่จริงมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วถูกพี่ชายรื้อเอาที่ดินปลูกยางจนไม่เหลือเข้าเดิมแม่เองก็คงรู้อยู่แก่ใจดีแต่คำว่าบ้านสำหรับแม่อาจไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่แม่พูดถึงอาจจะเป็นลูกๆหลานๆนั่นแหละน่าเนนคิดซิว่าเอ็นดูข้าพาข้ากลับบ้านเถอะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นหยดน้ำตาแม่ร่วงอาบแก้มผมรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวเดิมทีอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้านปลายของชีวิตอยู่อย่างสบายไหนสะดวกอาหารการกินพร้อมสับไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าให้ลำบากมีภรรยาผมคอยดูแลตลอดในที่สุดด้วยความสงสาร
1: หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ200หลังคาเรือนโดยอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายด้านการคมนาคมพบถนนทางหลวงหมายเลข224มีจุดที่ไม่สามารถเข้าณหอประชุมอำเภอพนมดงรักรองรับประชาชนได้

0: 500คนจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและแนวทางน้ำไหลเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่าง
1: ศิวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หมู่1ตำบลผงเพงพร้อมมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลทรัพย์สินของประชาชนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครหารือจะทำแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยกระดับการให้ความช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความรวดเร็วนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเภทภัยและเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมพิจารณากำหนดเกณฑ์และกรอบวงเงินการขอรับการสนับสนุนจากปภ.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครการพิจารณาประกาศ

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล
2: วันนี้เรียกว่าคนไทยยิ้มนะดีใจกันทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับคนไทยในอเมริกาก็เชียร์กันนะทั่วโลกคนต่างชาติก็เชียร์น้องเนเน่กันเรียกว่าเต็มที่แล้วก็ปรากฏว่าผลเนเน่ได้แชมป์นะครับอเมริกันก็ท็อตเทนเนเน่น้องแพรวแม่ตอนนี้สุดยอดจริงๆนะครับน่าภูมิใจนะภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะครับภูมิใจในความเป็นเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์ก็จะมีสาระความรู้เรื่องสุข
3: ค่ะ
2: โอเคเชิญครับเชิญว่าต่อเลยครับ
3: ค่ะก็ชีวิตของคนทุกคนนะคะก็วันเวลาที่ล่วงเลยไปเนาะก็จะก้าวเข้าสู่วัยสูงวัยวัยชราอะไรก็ว่ากันไปนะคะวัยทองเนาะจริงๆคำว่าวัยทองเนี่ยเรามักจะนึกถึงผู้หญิงนะคะแต่ว่าผู้ชายจะเริ่มต้นที่อายุประมาณ50ปีนะคะหมายก็ว่าอาการที่มันเริ่มมาในวัยทองเนี่ยแต่ว่าบางคนจะช้าหรือว่าเร็วกว่านั้นเนี่ยก็แล้วแต่คนคำว่าแล้วแต่คนเนี่ยก็คือแล้วแต่การใช้ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวของแต่ละคนนะคะซึ่งเขามีหนังสือของหมอญี่ปุ่นคนนึงเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เราวัยทำงานตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความเครียดเยอะมีภาระความรับผิดชอบเยอะนะคะก็มีโอกาสที่เมื่ออายุมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยทองเนี่ยฮอร์โมนเพศจะตกวัยกว่าคนที่เขาใช้ชีวิตดีกินดีนอนดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเวลาที่ฮอร์โมนเพศตกเนี่ยจะบอกว่ามันส่งผลต่อร่างกายแทบจะทุกระบบเลยนะคะ คือเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยอะไรอ่ะบางทีเราโทษเรื่องฮอร์โมนไว้ก่อนได้เลย ก็คือโทษเรื่องว่าฮอร์โมนมันตกนะคะอย่างเช่นถ้าวัยทองเนี่ยก็จะเจอทั้งในเรื่องของอารมณ์นะคะ อารมณ์ก็มีก็เกี่ยวกับฮอร์โมนแน่นอนนะคะหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลง่ายซึมเศร้าง่ายนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการนอนเนาะนอนหลับยากหลับไม่สนิทเนี่ยฮอร์โมนเพศก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าปวดเมื่อยง่ายแพ้ง่ายนะคะคือแต่ก่อนกินอะไรไม่เคยแพ้เดี๋ยวนี้ก็คือแพ้ง่ายอ่อนเพลียปวดเมื่อยง่ายนะคะเรื่องผิวเรื่องกระดูกนี่ก็เห็นได้ชัดนะคะผิวเหี่ยวผิวบางลงนะคะผิวไม่เต่งตึงไม่เป่งปังเหมือนเดิมนะคะผมร่วงผมบางนะคะก็เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะคะทั้งเพศชายเพศหญิงเนาะกระดูกบางกระดูกพุนกล้ามเนื้อลดนะคะอย่างผู้ชายเนี่ยถ้าฮอร์โมนเพศชายมันตกเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะลดลงได้นะคะแล้วก็อ้วนแบบลงพุง อย่างผู้หญิงเนี่ยไขมันก็จะมาผู้หญิงผู้ชายแหละไขมันจะมาสะสมที่หน้าท้องมากขึ้นนะคะแล้วก็การทำงานของสมองก็จะถดถอยลง

0: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราประคองฮอร์โมนดีๆเนี่ยค่ะไม่ให้มันตกหัวพาดเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างสมูทเรียบแบบโฟลว์ดีนะคะอย่างผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะกระทบกว่าผู้ชายหน่อยเพราะว่าเวลาตกมันตกแบบเหมือนตก
1: ตกเร็ว
0: ถ้าเป็นกราฟก็คือเหมือนตกหน้าผาเลย
1: โอ้วูบเลยวูบเลยครบภาพเลยโอ้
0: ใช่ค่ะแต่ของผู้ชายเนี่ยมันจะค่อยๆตกแต
1: ่
0: ว่าพอสักอายุ 70-80 เนี่ยเรทความเร็วในการตกก็จะพอๆกันนะ
1: ค
0: ะซึ่งความผันผวนของฮอร์โมนที่เราปรับตัวไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้ผู้หญิงได้รับผลกระทบดูจะมากกว่าผู้ชายนะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยบางทีผู้ชายแบบมีความเครียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีความภาระรับผิดชอบเยอะก็ทำให้ฮอร์โมนตกได้เร็วได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้การชะลอวัยเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสะสมเล็กผสมอะไรคะ
1: เก็บเล็กผสมน้อย
0: เล็กผสมน้อยไปนะคะทั้งในเรื่องของอารมณ์นะคะก็คือพยายามลดความเครียดนะคะเพราะว่าความเครียดมันจะมีผลทำให้ฮอร์โมนเพศถูกสร้างลดลงนะคะเพราะว่าจริงถ้าเราไปดูเขาเรียกว่าแผนผังการสร้างฮอร์โมนนะคะม
1: ัน
0: จะตั้งต้นด้วยพวกสารกลุ่มคอเลสเตอรอลแล้วก็ไล่ลงมาถัดไปเป็นฮอร์โมนเพศคอร์ติซอลฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็คอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดอะไรเงี้ยม
1: ัน
0: จะดึงกันไปดึงกันมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเครียดเยอะเนี่ยมันจะสาแปรรูปนะคะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ครับ
0: ใช่ค่ะก็ถ้าเป็ดถ้าแบบเป็นการกินตามแบบเขาเรียกว่าอาหารในแถบบ้านเราเนี่ยการกินแบบเขาเรียกว่าต้องมีความร้อนถ้าใช้ความร้อนก็ความร้อนผ่านน้ำจะดีกว่าผลพวงจากของเสียที่เกิดขึ้นจากในอาหารเนี่ยมันจะน้อยลงใช่ค่ะพวกนึ่งพวกต้มอย่างเงี้ยจะดีกว่าเลี่ยงทอดเลี่ยงปิ้งย่างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การกินอาหารตามฤดูกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อะไรเงี้ยอย่างตัวเองเนี่ยก็โชคดีที่ว่าที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีแบบผักร้านผักปลอดสารพิษมาขายอะไรเงี้ยก็แวบๆดูบ้างอะนะคะก็คืออย่างถ้ามีพวกดอกสโหน่เขาดูแล้วด้วยนะคะแล
1: ้
0: วก็ไม่กินจุกไม่กินจิกแล้วก็ไม่กินดึกเนาะอย่างคนที่เริ่มมีอายุเนี่ยถ้าเกิดว่าไปกินข้าวสัก 2-3 ทุ่มเนี่ยบางคนก็คือแบบเหมือนพุงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำบ่อยๆนะคะแล้วก็ลำดับการกินอาหารก็คือกินผักแต่จริงๆมันเป็นแหล่งของแร่ธาตุแล้วก็วิตามินซึ่งมันไม่มีทางที่จะเกิดพิษได้นะคะเพราะว่าในส่วนของปริมาณการกินข้อจำกัดอะไรทางการแพทย์เนาะค
1: ือ
0: เรื่องอาหารเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละก็เราก็ต้องมาเช็คลิสต์ดูว่าเราทำอันไหนได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะก็ควรจะทำอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่หักโหมนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อมีกำลังไม่ฝ่อรีบนะคะเพราะว่าพออายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศลดลงเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเขาเรียกว่ากำลังมันจะน้อยลงนะคะแล้วมันจะมีแดดนะคะเดินนะคะเดินเฉยๆเดินเร็วก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าข้อเข่าอะไรไม่ดีเนาะแล้วก็เป็นการช่วยปรับสมดุลนาฬิกาชีวิตกายเราเนี่ยให้มันสมดุลนะคะแล้วก็ทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยเพราะว่าจะมีส่วนในช่วยในการสร้างวิตามินดีนะคะเพื่อให้ร่างกายเราคุ้มกันด้วยนะคะคือระยะ 5-10 ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยพวกหมอเนี่ยเขาจะนิยมกินวิตามินดีกันนะพวกหมอแบบพวกชาวัยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาเยอะนะคะแล้วก็บางทีพอเราอายุมากขึ้นน่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ชั้นไขมันใต้ผิวว่ามันบางลงบางท
1: ี
0: มันโดนแดดมันก็สร้างไม่พอจะไปโดนแดดแรงๆก็ผ
1: ิ
0: วหน
1: ัก
0: ไม่เกียบอ
1: ีกใช่ๆๆใช
0: ่ค่ะจริงหนูก็มีกินนอนนะคะเรื่องนอนก็นอนให้เป็นเวลานะคะ

0: คะแล้วก็เข้านอนตื่นนอนตามตะวันนะคะตามดวงอาทิตย์อะไรเงี้ย
1: โอ้ดีดีทำได้นี่
0: จริงอ่ะเรื่องนอนนะตัวเองก็ทำไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าทำได้จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรานอนดึกอ่ะมันจะเป็นตัวเร่งให้ฮอร์โมนเพศตกเนื้อผิวอะไรต่างๆ
1: ทั้งหมดเลยครับผม
0: ใช่ค่ะเรื่องอารมณ์อาหารการออกกำลังกายการนอนนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือหาเวลาใกล้ชิดธรรมชาตินะคะก็คือถ้ามีโอกาสก็รอบๆ บ้านก็อาจจะปลูกสมุนไพรไว้ใช้เองบ้างปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้ใบไม้ไว้มองได้บ้างอ่ะนะคะให้จิตใจมันแช่มชื่นเนาะแล้วก็หาเวลาพบปะเพื่อนฝูงนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างนะคะแล้วก็อาจจะหางานอดิเรกทำเนาะก็คือเวลาไว้ทองอ่ะเราอย่านึกว่าเราจะแบบกินกินนอนนอนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบเป็นอัลไซเมอร์ได้ไวนะคะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้คิดไม่ได้ทำอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรคจะถามหานะคะ
1: ครับ
0: ก็ต้องมีอะไรทำให้ร่างกายมันกระชุ่มกระชวยกระ
1: ให้สมองได้คิดให้ร่างกายมันได้แอคทีฟขึ้นมาครับผม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการฝึกสตินะคะสมาธินะคะเราว่างแล้วเราไม่ต้องทำงานแล้วเราก็หันมาสนใจการดูแลจิตใจจากข้างในบ้างการเรียนรู้เรื่องหลักความจริงของชีวิตธรรมชาติธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้จิตใจเราเบิกบานแล้วก็มีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีในเรื่องของนอกจากร่างกายแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะคะสำหรับสมุนไพรที่จะมีส่วนช่วยไม่ว่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วเกษียณแล้วหรือว่ายังฟังอยู่แล้วยังไม่ได้เกษียณเนี่ยก็กินได้นะคะวันนี้ก็เลยเลือกมาตัวที่มันน่าจะแบบกินได้ยาวๆหน่อยนะคะก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยจะมีสารเคอร์คูมินเนาะที่เป็นสารลดอักเสบของข้อนะคะแล้วก็จริงๆมันมีสารอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสารที่ชื่อโพลีฟีนอลนะคะซึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยมันจะเหมือนสารที่พบในวายแดงนะคะสารตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล
1: ์
0: นะคะใช้ลดการอักเสบของเซลล์ป้องกันไม่ให้ DNA เสียหายนะคะดียังไงไม่ให้ DNA เสียหายก็คือไม่ให้เราเป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันก็จะเริ่มถามหาในคนที่อายุมากขึ้นเนาะแล้วก็มีส่วนช่วยในการต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันเซลล์แก่ดูแลสมองแล้วก็ดูแลพวกข้อต่างๆได้นะคะก็กินวันละ1ถึง2เม็ดได้นะคะหรือเราอาจจะกินหลังอาหารที่เรากินมื้อใหญ่ๆนะคะเพื่อมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารนะคะหรือว่ากินหลังอาหารที่เราคิดว่ามื้อนี้เรากินไม่ค่อยเฮลตี้
1: อ
0: ่ะกินไปปีนปิ้งกินย่างกินสเต็กเนี่ยหนูก็ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไปช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชันจากการที่มันเกิดอนุมูลอิสระในเนื้อสัตว์ที่มันผ่านความร้อนสูงๆเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ตำรับต่อมาก็ตรีผลา
1: ตรีผลา
0: ค่ะตรีผลาเนี่ยก็เป็นตำรับอายุรเวทเก่าแก่นะคะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการชะลอวัยนะคะแล้วก็มันจะไปเด่นในเรื่องของลำไส้เหมือนกับขมิ้นเลยนะคะจริงๆขมิ้นก็เด่นเรื่องลำไส
1: ้
0: ตรีผลาก็มีงานวิจัยเยอะเกี่ยวกับลำไส้แล้วก็เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะคะจริงๆการดูแลภูมิคุ้มกันในทุกช่วงวัยมีความสำคัญโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันเราจะตกนะคะเมื่อภูมิคุ้มกันตกเนี่ยเราจะเจ็บป่วยง่ายขึ้นนะติดเรื่องติดเชื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังในผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบสัก 80-90 เนี่ยเราเห็นได้ว่าหลายหลายคนเสียชีวิตจากการติดเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่มีงานวิจัยแล้วก็เป็นตำรับยาโบราณเก่าแก่นะคะก็อาจจะกินวันละ 2-3 เม็ดนะคะถ้ากินก่อนนอนก็จะได้เรื่องของช่วยระบายด้วยนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวนะคะก็มีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดนะคะแล้วก็คือน้ำมันที่ดีจากพืชเนี่ยมีหลากหลายที่ผู้สูงอายุควรจะเลือกกินในชีวิตประจำวันเนาะเช่นถ้าไม่ใช่ทางสมุนไพรไทยเนี่ยถ้าเป็นเชิงแผนปัจจุบันที่มีงานวิจัยเยอะๆก็จะเป็นพวกน้ำมันปลาใช่ไหมคะโอเมก้า 3อะไรอย่างเงี้ย

0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นแถบทางยุโรปทางโซนนู้นน่ะนะคะเมดิเตอร์เรเนียนก็จะแนะนำให้กินเป็นพวกน้ำมันมะกอกสกัดเย็นอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือถ้าเป็นอื่นๆก็จะมีน้ำมันงามอนนะคะที่อาจจะใช้เป็นแหล่งของโอเมก้า3แทนตัวน้ำมันจากปลาได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าความแตกต่างของตัวน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวเนี่ยตัวที่โดดเด่นคือมันช่วยเรื่องการนอนหลับคือการนอนหลับเนี่ยเราไปดูเลยมันจะไม่เจอในน้ำมันชนิดอื่นนะคะอย่างถ้าน้ำมันงาเนี่ยเขาก็จะไปเด่นในเรื่องข้อเน
0: า
1: ะ
0: เพราะกระดูก
1: ไปเด่นในเรื่องข้อกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องการนอนเรื่องอารมณ์หรือว่าเรื่องปรับสมดุลฮอร์โมนแบบร้อนวูบวาบในหญิงวัยทองเนี่ยจะมีข้อมูลของตัวน้ำมันลำข้าวและนะคะแบบบกเนี่ยก็ทำให้การไหลเวียนเลือดดีนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลหลอดเลือดอ
0: ่
1: ะให้มันยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าพออายุมากขึ้นหลอดเลือดที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็จะเริ่มแข็งนะคะไม่ยืดหยุ่นนะคะก็จะเกิดโรคหลอดเลือดตามมาได้หลอดเลือดแข็งโรคกำดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งโรคไตเสื่อมเนี่ยถ้าไปดูพยาธิสภาพเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะคะเป็นเรื่องของหลอดเลือดที่มันแบบว่าไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอะไรเงี้ย
0: หลอดเลือดในไตใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าไตมีหลอดเลือดเยอะมาก
0: เลี้ยงอยู่ในไต
1: หลายล้าน
0: เส้นเล็กๆ
1: กระจุกเลยใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราดูแลหลอดเลือดเราดีแข็งแรงเนี่ยนะคะมันก็ทำให้ระบบการไหลเวียนเลือด
0: ดีขึ้น
1: ไปที่ไตหรือว่าไปที่ต่างๆไปที่สมองเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างบอกเขาก็จะมีข้อมูลว่าดูแลสมองด้วยเนาะคือหนึ่งในกลไกนั้นคือเป็นกลไกเรื่องของการไหลเวียนเลือดคือเหมือนใบแปะกล้วยเหมือนกันหรือว่าตำรับกีบบัวแดงเนี่ยถ้าไปดูว่าทำไมมันถึงบำรุงสมองได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการไหลเวียนเลือดค่ะก็ทำให้เซลล์มันไม่เสื่อมไม่ฝ่อไม่ตาย
0: เลือดมันไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้ทั่วถึงได้ดีขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็บกเนี่ยก็คือมันจะช่วยเรื่องของสมรรถนะทางกายในผู้สูงอายุได้นะคะคือมันมีงานวิจัยแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพการทำงานของสมองด้วยนะคะก็กินหนึ่งแคปซูลมาละ2-3เวลาได้นะคะถ้าความดันเราลดมากไปก็ลดลงนะคะเพราะว่าใบบกเนี่ย
0: ทำให้ความดันลดใช่ไหม
1: ตัวเองกินเนี่ยตัวเองกินจะความดันลดหน่อยใช่ค่ะ
0: แต่ไม่ได้ลดเยอะใช่ไหมไม่ได้ลดเยอะแต่ว่าลดลงมาหน่อยนึงจาก
1: ใช่ค่ะไม่ได้ลดถึงขั้นตกแต่ว่ามันแต่พื้นฐานเป็นคนที
0: ่ความดันต่ำ
1: กินของพวกนี้แล้วความดันมันคุมดีอ่ะคือหมายความว่าชอบกินของที่มันมีฤทธิ์คือของจากธรรมชาติเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดโดยธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเรากินหลายๆอย่างร่วมกันเนี่ยมันก็ทำให้ความดันเราค่อนข้างคุมได้ดี
0: คุมได้ดี
1: จะไปแนวลดลงได้ซ้ำอะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกตัวนึงก็คือลูกยอนะคะลูกยอก็เป็นสมุนไพรบำรุงเลือดนะคะแล้วก็มีเคสวัยทองเนี่ยนะคะเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเหนื่
0: อ
1: ยไม่ค่อยอ่อนเพลียง่ายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะเพราะว่าเคยมีเคสลูกค้าที่เขาเป็นชายสูงวัยที่ทำอาชีพขับรถไกลๆอย่างเงี้ยก
0: ็
1: คือกินแล้วเขาบอกเขาไม่ค่อยเหนื่อยนะคะแต่ว่าถ้าในการวิจัยในผู้หญิงจะมีเยอะกว่าเช่นการได้ยินเสียงดีขึ้นเนี่ยก็มีข้อมูลเหมือนกันนะคะแล้วก็อาการปวดข้อลดลงอะไรเงี้ยนะคะแต่ลูกยอก็มันเป็นผลไม้มันก็จะมี
0: โพแทสเซียมสูง
1: ก็ต้องระวังในคนที่ต้องจำกัดปริมาณโพแทสเซียม
0: คนที่หมอให้จำกัดโพแทสเซียมต้องระวังนิดนึง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นไตวายระยะ
0: 3B 4B 5
1: อะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มเจอแล้ว 3B แต่ว่า 3A หนูว่าบางคนก็ไม่เจอเท่าไหร่นะคะก็คือ GFR น้อยกว่า60แต่จริงๆให้ไปฟิกที่ค่าโพแทสเซียมโดยตรงเพราะว่ามัน
0: จะชัดเจนกว่าตรงกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: GFR มันรับรวมมากกว่าของเรามีเป็นแคปซูลเหมือนกันใช่ไหมยอ
1: ใช่มีแคปซูลทุกยอ
0: ทำเป็นยอเรียบร้อยถ้าว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์เพเบทก็สามารถใช้ยอแคปซูลได้บกแคปซูลได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นของแบบว่าบ้านเราอ่ะที่แบบเราหา

0: ได้รายได้แล้วก็เข้าถึงได้ราคาไม่ได้
1: ไม่ได้แพงไม่แพงมากใช่
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถามว่าสมุนไพรอ่ะมันก็เป็นแหล่งของสารชะลอวัยเกือบทุกตัวเลยนะหนูว่าถ้าเอามาแบบ
1: เอามาวิเคราะห์จริงๆใช่
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของเมืองนอกเราก็จะต้องไปเสียเงินซื้อแพงหน่อยนะแต่ถ้าอยากรู้หนูก็ตอบได้นะอย่างเช่นนะถ้าของคนจีนเนี่ยตัวที่เขานิยมกินกันก็พวกเก๋ากี้พวกพุทราจีนพวกเนี้ยมันก็เป็นเหมือนอาหารพื้นฐานที่เขากินกันบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วก็แต่ต้องเลือกนิดนึงนะคือต้องเลือกแบบ
1: คุณภาพ
0: ออร์แกนิกหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีไอตัวเก๋ากี้เนี่ยเขาบอกบางทีมันมีอะไรนะกรรมฐาน
1: โอ้ต้องดูนิดนึงครับโอเค
0: ค่ะก็ต้องเลือกแบบออร์แกนิกหรือเลือกร้านเลือกอะไรเอาเองรีวิวเองนะคะหรือว่าถ้าเป็นแถบอายุรเวทเนี่ยไอ้พวกเม็ดหมามุ่ยก็เป็นตัวบำรุงกำลังที่ดีทั้งในหญิงทั้งในชายแก้ปวดเมื่อยหมามุ่ยก็เป็นถั่วอย่างหนึ่ง
1: ตระกูลถั่ว
0: นะคะเป็นยาบำรุงซับนะคะแล้วก็ถ้าของอินเดียนะเขาจะมีตัวโสมอินเดียด้วยนะคะโสมอินเดียอัสวากันดานะคะสรรพคุณก็จะคล้ายๆสมจีน
1: อ
0: ่ะ
1: เหมือนสมจีนเหมือนสมเกาหลีนะ
0: ใช่แต่ถ้าบ้านเราก็กระชายเนาะ
1: ใช่
0: กระชายก็คือกินบำรุงกำลังได้กินแบบเรื่อยๆได้นะถ้าไม่แผดร้อนอะไรนะคะก็เป็นตัวที่ชะลอวัยได้นะคะแล้วก็เหมาะกับคนเราคนไทยด้วยคือหมายความว่าตามตำราโบราณเนี่ยเขาก็บอกว่าเกิดที่ไหนก็ให้กินสมุนไพรของ
1: ที่นั่น
0: ของบ้านนั้นเมืองนั้น
1: ที่มันปลูกมันขึ้นนะครับผม
0: เพราะว่าหนูเคยกินสมแล้วกินไม่ค่อยได้ปวดหัวกินแล้ว

0: เลยนะครับ02-02-87710นะครับ02แล้วก็02อีกตัวหนึ่งนะครับ87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับถ้าต่อ1เนี่ยจะไปครั้งหนึ่งนะจดไว้หรือว่าเซฟใส่เครื่องไว้นะครับ02-02-87710นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังมีข้อซักถามในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆโยกยาต่างๆสมุนไพรต่างๆสุขภาพต่างๆที่อยากจะสอบถามด้วยตรงกับทางอาจารย์อาหลังเบรกนะคืนนี้เรามาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02-290-0473ใช้เบอร์นี้นะครับรับทีละท่านทีละท่านนะครับปรึกษากับอาจารย์อาในค่ำคืนนี้020-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมคะ
1: ทาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมัน
2: บวมช้ำใช้มัสคูสเปรย์มัสคูสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957
3: ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อนะของเราเองเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ดูแลชุมชนคนไทยด้วยครับเปิดสายครับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาสอบถามพูดคุยโดยตรงกับทางอาจารย์อานะครับ022900004
4: ถามว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทันว่ากินอะไรฮะที่จะไปรักษาเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงร่างกายหรือเลี้ยงไตอะไรเมื่อกี้ได้ยินไม่ทันถนัดเนี่ย
3: อ๋ออาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับโอเคเดี๋ยวนะสงสัยจะหลุดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาอาจารย์ใหม่แป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ครับ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ขอ
5: โทษค่ะ
3: ไม่เป็นไรครับครับผู้ฟังจากสุพรรณอยากจะถามเรื่องสมุนไพรที่อาจารย์พูดคุยไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวทวนคำถามใหม่คำถามใหม่ครับคุณน้าครับ
4: ถามว่ายาอะไรคะที่กินเข้าไปแล้วไปรักษาเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงไตหรือจะไปเลี้ยงร่างกายอะไรเนี่ยฟังไม่ถนัดเมื่อกี้นี
3: ้บัวบกว่าอาจารย
5: ์ใบบัวบกค่ะ
4: ใบบัวบกนะคะ
5: ใช่แต่มันต้องกินเรื่อยๆนะ
3: ใช้เวลาหน่อย
5: ค่ะ
4: ฉันเป็นไตระดับระยะ4เลยด้วยล่ะ
5: กินได้กินวันละเม็ดวันละเม็ด2เม็ดพอค่ะ
4: แล้วก็ส่วนน้ำมันลำข้าวกับปีพลานี่แหละคะแก้อะไรบ้าง
5: น้ำมันลำข้าวจะช่วยเรื่องการนอนหลับค่ะช่วยลดไขมันในเลือดจริงๆงานวิจัยในต่างประเทศอ่ะมีว่าช่วยลดการเกิดหลอดเลือดแดงแข็งได้ด้วยค่ะแล้วก็ในผู้หญิงก็ช่วยดูแลเรื่องร้อนวูบวาบในผู้ชายจริงๆช่วยดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากได้ค่ะ

0: ตีพลาล่ะคะ
1: ตีพลาจะช่วยเรื่องของลำไส้ค่ะถ้าทะเบียนยาเลยเป็นยาช่วยแก้ท้องผูกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นงานวิจัยเยอะๆเนี่ยเขาจะเอาไปใช้เรื่องของชะลอวัยค่ะชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เสริมภูมิคุ้มกันช่วยระบายด้วยครับผมอายุวัฒนะโดยยาอายุวัฒนะด้วยเชิญครับ
0: วันนั้นเมื่อวันก่อนเนี่ยที่บรรยายว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะอะไรยอนะที่แก้เจ็บคอหรือแก้อะไรเนี่ยหรือแก้ลิ้นเนี่ยลิ้นแก้ลิ้นนะคะ
1: พยายอ
2: พยาย
1: อเสล
2: ทท
1: างพร
2: กิสลินพยายออ่ะว่าไงครับ
0: พยายอแก้ลิ้น
2: แก้ลิ้น
1: แก้เยื่อบุช่องปากและลิ้นอักเสบค่ะ
0: ค่ะชื่อพยายอใช่ไหมคะ
1: ใช่หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าเสลทพังพร
0: อ๋อ
1: เรียกได้2ชื่อมันมี2ชื่ออื
2: ม
0: อ๋อพยายอเสลทพังพร
2: อืมตัวเดียวกัน
0: ค่ะค่ะ
2: ตัวเดียวกัน
1: ไม่แพงด้วยนะ30กว่าบาทเอง
2: หลอดละ30กว่าบาทกิสลินพยายอ
1: ค่ะ
2: ของไพพูเบสนะ
0: ของไพพูเบสอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช่เราทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายแล้วก็ใช้แล้วมีคุณภาพด้วยแต่ถ้ามีต้นเองจะเลือกใช้ใบสดอะไรก็ว่ากันไปครับ
0: เดี๋ยวข้างหน้าว่าอะไรนะพยายอในข้างหน้าว่าอะไรนะ
2: กีเซลีน
1: รูปแบบยามันมีหลายแบบถ้าเอาป้ายปากต้องเป็นกีเซลีนเพราะว่ามันกินได้
2: ถ้าเป็นลิ้นในช่องลิ้นหรือว่าในช่องปากเนี่ย
0: ลิ้นนี่นะ
2: ถ้าเป็นที่ลิ้นหรือเป็นในช่องปากใช้กิสลีนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
2: กิสลีนพยาย
1: อพูดง่ายๆว่ายาป้ายปากอะยาป้ายปากก็ได
2: ้เดี๋ยวถ้าเป็นเลิมเป็นงูสวัสดเป็นผิวหนังข้างนอกเนี่ยใช้ครีมพยายอได้อีก
1: เป็น
2: คร
1: ีมพยาย
0: อ
1: ด้วย
0: คนละอย่างกันนะกิสลีนวิตามินพยายอป่ะ
1: จ้ะ
0: แค่นี้ค่ะขอบคุณมากคร
2: ับ
0: อาจารย์
2: ขอบ
0: คุณว่าคุณวรง
2: ค์ขอบคุณเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันเชิญครับจากไหนครับ
3: เชิญครับจากไหนคร
2: ับ ปิดวิทยุครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับ
4: สวัสดีค่ะหมออา
1: ค
4: ่
1: ะสวัสดีค่ะ
4: จากโคราชครับอยากถามว่าคุณหมอว่าผลไม้ที่ทานน่ะ
1: ไม้เกือบทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะมันก็จะเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่ะแร่ธาตุที่มันมักจะเจอเยอะคือแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมค่ะโพแทสเซียมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร้ายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไตเริ่มเสื่อมเนี่ยไตเขาจะกำจัดของเสียแร่ธาตุอะไรต่างๆได้ไม่ดีมันก็มักจะเจอภาวะว่าโพแทสเซียมในเลือดมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: เพ
1: ราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องจำกัดการกินผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแต่ไม่ได้ว่าเอ้ยคนไปกินผลไม้พวกนี้แล้วจะไตวายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆการกินผลไม้เนี่ยมันช่วยควบคุมความดันโลหิตด้วยค่ะ
4: อ๋อค่ะค่ะ
2: ที่ให้ที่เขาห้ามเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นไตระยะ 3B ระยะ 4 ระยะ 5ซึ่งมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมกินเข้าไปผลไม้บางตัวโพแทสเซียมมันสูงใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
2: โพแทสเซียมสูงเนี่ยมันทำให้ไตทำงานหนักเมื่อไตทำงานหนักปุ๊บไตมันก็เสื่อมเพิ่มขึ้น
4: ค่ะ
1: ร่างกายมันจะกำจัดโพแทสเซียมออกไม่ทันแล้วถ้าโพแทสเซียมในเลือดมันสูงมากๆเนี่ยมันอาจจะไปมีผลต่อการเต้นของหัวใจค่ะ
2: ประมาณนี
4: ้ของยายตรวจเลือดมาฟังผลเขาบอกของยาย 5.25 ค่ะ
1: อ๋อแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่สูงแล้วจะประสบกับ
2: โพแทสเซียม
1: ผลร้ายนะบางทีแบบว่ามันค่อยๆสูงแล้วร่างกายเราแบบคือมันไม่ได้แบบจุดปู๊ดสูงอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ว่าอันตรายเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่คนด้วยค่ะ
4: อ๋อค่ะ
2: ตาย
1: เพราะว่าคุณยาก็ยังดูดีอยู่ใช่ไหมล่ะตอนสูงอ่ะ

0: ก็ไม่ได้เป็นอะไรถูกไหม
1: ค่ะ
0: เออนะแต่คน
2: พอเข้าใจไหมพอเข้าใจหลักการ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวกลัวจนไม่กล้ากินอะไรเลย
1: ค่ะทายก็เลยอยากเรียนถามคุณหมอดูนะคะ
0: ก็คืออย่างนี้ส่วนใหญ่อ่ะเราต้องไปปรับเอาเองเช่นสมมุติว่าวันนี้เราตรวจกับหมอแล้วหมอบอกว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงใช่ไหมเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปกินอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ลดลงจากที่เราเคยทำมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเจอสูงมากๆหมอก็จะให้ยามากินช่วยขับออก
1: ให้ค่ะให้ยา2ซองมา6ซองกินมื้อเดียวน้ำแก้วนึงหมดเลยค่ะ
0: ใช่ก็เป็นยาช่วยขับโพแทสเซียม
2: เพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เลยต้องเลือกกินใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ต้องลดการกินลงจากเดิมคือไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเป็นคนกินผลไม้อะไรบ้างมากขนาดไหนเนี่ยแล้วก็เผาเผาลงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ค่ะค่ะก็เดือนสองเดือนที่แล้วคือได้ของฟรีมายายก็เลยกินมากไปหน่อยค่ะหัวคาโดค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อได้ของฟรีมาเลยกินเยอะหน่อยเสียดายของก็อย่าไปกินเยอะอย่าไปกินถี่นะ
0: ค่ะ
2: โอเคครับ
1: ขอบคุณ
2: พอเข้าใจหลักการแล้วเนาะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีคร
2: ับค่ะสวัสดีครับเอ๊ะอาจารย์ครับโพแทสเซียมต้องตรวจค่าเลือดใช่ไหม
0: ตรวจจากเลือดค่ะคือตรวจเกลือแร่ในเลือดต้องบอกขอหมอ
2: ต้องบอกหมอว่าขออยากให้ตรวจค่าโพแทสเซียมด้วย
0: ค่าเกลือแร่ในเลือดส่วนใหญ่มันจะเป็นแพ็กเกจออกมาเลยเป็นโซเดียมโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่าเกลือแร่ในเลือด
0: ใช่อ
2: ันนี้ต้องบอกก่อนตรวจใช่ไหม
0: บอกก่อนเจาะเลือดเราไป
2: แล้วบอกกับหมอ
0: จะได้ส่งเลือดเซตนั้นไปส่งตรวจผลออกมาไม่ต้องเจาะหลายหลอดอะไรเงี้ย
2: ไม่ปัญหาคือเราเจาะเลือดก่อนเจอหมอดิ
0: ก็ต้อง
2: รองวดหน้า
0: ต้อง
2: รอขอข้างหน้าโอเคครับสายนี้จากไหนครับ
3: จากนนทบุรีค่ะ
2: เชิญครับ
3: ค่ะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะได้สองนาทีสุดท้ายก็ได้ยินเสียงอาจารย์คือถามแล้วก็รีบถามรีบฟังค่ะรู้สึกจะได้ยินว่าอาจารย์อาจจะพูดว่าถ้าจะกินขมิ้นน่ะกินไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดไม่อะไรให้ปลอดภัยเนี่ยจะต้องกิน3มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมน้ำหนักตัวต่อวันทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าดิฉันฟังถูกหรือเปล่าดิฉันว่ามัน30มิลลิกรัมหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: 3ค่ะเอา3คูณน้ำหนักตัวค่ะมันจะเป็นขนาดอาหารขนาดปริมาณอาหารนะคะไม่ใช่ขนาดเป็นยารักษาอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อขนาดอาหารค่ะเพราะว่าดิฉันลองเอา3คูณอย่างดิฉันน้ำหนัก50เนี่ยคูณ3เข้าไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันได้ปริมาณน้อยกว่าขมิ้นที่เขาขายตามท้องตลาดก็เลยตกลงเป็น3คือ3ที่เป็นอาหารนะคะ
0: ใช่ค่ะอ้างอิงจาก European Food Safety Authority ค่ะหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป
3: อ๋อค่ะทีนี้มันถ้ากินอย่างนั้นก็คือคำนวณไม่ถูกว่ากินยังไง
0: อ๋อสมมติว่าเดี๋ยวนะคะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
3: 50คืออย่างสุว่าอย่างเคยกินขมิ้นเนี่ยที่เจอนะคะน้อยสุดก็คือประมาณ250มิลลิกรัมค่ะทีนี้พอคูณกับน้ำหนักตัวไปแล้วมันได้355มันได้150มันก็เลยน้อยกว่าขมิ้นที่เขาขายตามตลาด
0: คือถ้าไม่ซีเรียสอะไรอ่ะเม็ดหนึ่งอ่ะมันก็ไม่เกิดผลเสียหรอกค่ะเพราะว่าการดูดซึมยาเข้าเลือดมันค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถ้าเราจะเอาเป๊ะๆ เลยอ่ะเนาะมันก็ต้องแกะผงมาแบ่ง1ใน3 แล้วก็กินวันละ1ส่วน3แคปซูลชงน้ำเอาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ

0: เพราะว่าคือเป็นโรคกระเพาะนะคะไม่ยอมหายอะค่ะบางทีเราพอเรากินไปเรื่อยๆพอตอนไหนหยุดกินมันก็ปวดขึ้นมาอีกเนี่ยก็เลยจะคิดว่าจะกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้แบบว่
1: า
0: ถ้าเกิด3มิลลิกรัมเนี่ยถึงจะปลอดภัยก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะว่ากินเกินอยู่แล้วนะคะทีนี้จะเรียนถามอาจารย์อาว่าที่บอกว่า3มิลลิกรัมหรืออะไรเนี่ยมันคือเคอร์คิวมินหรือว่าเป็นเนื้อขมิ้น
1: เป็นเนื้อขมิ้นค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่เคอร์คิวมินนะคะ
1: เป็นผงเงาขมิ้นค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ตัวเคอร์คิวมินนะคะ
1: ใช่ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเราหวังผลเรื่องการรักษาเนี่ยการกินในขนาดอาหารอาจจะไม่ช่วยนะคือขนาดยามันไม่ถึงการรักษานะคะ
0: มันก็ไม่หายเนาะ
1: ใช่คือเราก็อาจจะต้องติดตามอาการของตนเองด้วยอะค่ะ
0: ก็ระวังไอ้เรื่องเผ็ดเรื่องเปรี้ยวอะไรก็ระวังอยู่แต่บางครั้งบางทีมันกินเผลอไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เอาขึ้นมาเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าคงจะต้องกินไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็กินได้เนาะกินไปเรื่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งคะ
1: ถ้าเรากินมากกว่านั้นน่ะค่ะแล้วเรากังวลน่ะเราก็อาศัยการดูผลเลือดประจำปีเอาค่ะ
0: ดูผลเลือด
1: ใช่ดูค่าตับค่าไตว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อคือผลเลือดเนี่ยก็ดูค่าตับค่าไตเป็นตัวบอกแต่ไม
1: ่แหล่งตรวจนั้นในประเทศไทยค่ะคือเราดูว่าเราเพื่อเรากังวลเรื่องความปลอดภัยไงเราส่วนใหญ่เราก็กลัวเรื่องตับเรื่องไตเนาะเราก็อาศัยคอนเฟิร์มแบบนั้นเอาอย่างนั้นนะคะ
0: กินมาหลายปีแล้วไม่เป็นไรตับไตไม่เป็นไร
1: ส่วนใหญ่ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
0: ค่ะทีนี้พอได้ยินว่า3มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวันนี่ก็เลยก็กังวลค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคือขมิ้นเนี่ยมันใช้ส่วนเง่าใต้ดินนะคะเราก็ควรจะเลือกแหล่งผลิตที่เขาเชื่อถือได้แบบอินทรีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางทีเนี่ยผลเสียของยาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มาจากตัวยาก็ได้แต่อาจจะมาจากสารปนเปื้อนที่มันอยู่ในพืช
2: โดยเฉพาะสารหนักสารเคมี
1: ในดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ที่มันจะดูดซึม
1: ของไพภูเบศเนี่ยเขาก็ปลูกอินทรีย์แล้วเขาก็มีแล็บ QC ตรวจสอบอีกทีนึงว่าไม่มีโลหะหนักอะไรต่างๆปนเปื้อนอะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับของเราถึงปลอดภัยไงทั้งคุณภาพและปลอดภัยพวกพืชลงหัวนี่มันชอบดูดสารต่างๆเข้าหัวใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับผมอ่ะต่อครับผู้ฟังครับต่อครับสายว่างอยู่นะฮะต้องการจะคุยปรึกษาด้วยตรงกับอาจารย์อามาเลยครับมาเลยนะโทรได้เลยครับตอนนี้สายว่างครับ022900473นะมีเวลาอีกประมาณสัก5นาทีครับด่วนเลยครับน่าจะได้อีกสัก1ท่านนะหรือมากกว่า1ท่านแล้วแต่คำถามนะครับเชิญครับโทรจากไหนครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหมอที่โทรจากหนองคายค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณหมอจ๊ะอยากทานยาพวกสมุนไพรเนี่ยเราหาซื้อตามร้านที่หนองคายได้ไหมคะ
2: สมุนไพรของใครของอภัยภูเบศหรือว่าของใคร
3: เขาก็เขียนว่าของอภัยภูเบศนะคะ
2: ครับแล้วมันมีร้านตัวแทนจำหน่ายอยู่ใช่ไหมมีร้านตัวแทนจำหน่ายอยู่ดูเคยซื้ออะไรมาใช้บ้างหรือยัง
3: เคยซื้อแต่อะไรนะนอนไม่หลับ
2: อภัยบีอภัยบี
3: อภัยบีจ้ะ
2: อ๋อแล้วคำถามคือคำถามคืออะไรครับ
3: ว่าเราอยากจะทานพวกอะไรนะที
2: ่ตัวอื่น
3: ยอเม็ดแล้วก็ใบบัวโบกค่ะ
2: แล้วที่ร้านมีขายไหมล่ะที่ร้านที่หนองคาย
3: ก็ไม่ได้ไปถามนานแล้วค่ะแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ก็จะไปถามดู
2: okay.
3: เพราะว่าเราแก่แล้วเรา
2: okay.
3: อยากจะทานพวกสมุนไพรมันเกี่ยวกับท้องนะคะ
2: มีอาการยังไงเดี๋ยวเล่าให้อาจารย์อาฟังนิดนึงเผื่อจะได้แนะนำสมุนไพรได้อย่างถูกต้องครับเชิญครับ
3: ท้องนี่มันทานอะไรมันก็เจ็บปวดท้องแล้วก็อะไรนะมันท้องมันเดินน่ะนะมันท้องเสียน่ะนะ

0: เสียบ่อยเหรอ
1: จ้าจ้าจ้าท้องเสียบ่อย
0: บ่อยบ่อยขนาดไหนกี่วัน
1: เว้ยเพิ่งจะผ่านไปสองสามวันนี่มันถ่ายตลอดถ่ายเป็นน้ำนะคะ
0: อืมอาจารย์จะซักไซต์ต่อเลยครับเชิญครับ
2: ค่ะไม่มีท้องผูกสลับบ้างไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่จะเสีย
1: ทำปกตินี่เราจะถ่ายทุกวันนะคุณหมอแต่เราทานอะไรก็ไม่รู้เราจำไม่ได้แล้วมันท้องเสียอย่างแต่เราไม่ได้ไปหาหมอหรอกเราก็กินยาธาตุน้ำขาวบอกก็อะไรสีดำๆน่ะเป็นเม็ดดำๆด้วยเขา
0: ก็ทานเดินทานผงทาน
1: เออทานผงนั่นน่ะค่ะมันก็ค่อยยังชั่วแล้วก็เลยไม่กินของรสจัดนะคะ
0: อันนั้นคือปัญหาท้องเสียซึ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
1: ก็ดีแต่มันก็ยังอืดอยู่ค่ะมันชอบท้องอืดจ้ะ
0: ปัญหาหลักๆที่ก่อนท้องเสียคือปัญหาท้องอืด
1: ค่ะค่ะ
0: มีท้องอืดบ่อยๆ
1: จ้ะจ้ะ
0: ท้องผูกมีไหม
1: ไม่มีจ้ะ
0: แล้วก็เผอิญเมื่อวันก่อนไปเป็นท้องเสียโดยไม่รู้ว่าไปกินอะไร
1: จ้ะ
0: อันนี้ก็อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ก็ไม่ค่อยดีหรอกท้องมันยังอืดอยู่เนี่ย
0: ไม่ถึงท้องเสียไม่ถึงท้องเสียเริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าท้องอืดเนี่ยคือเป็นท้องอืดประจำอยู่แล้วของเราอ่ะมักจะอืดประจำอยู่แล้ว
1: เออใช่ท้องนี่อะไรนิดเลยหน่อยมันก็อืด
0: โอเคอาจารย์ต่อครับอาจารย์
1: นอนไม่หลับ
0: โอเคสองนาทีสุดท้ายอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็จริงๆถ้าตัวเริ่มต้นเลยก็ขมิ้นชันค่ะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ฝาดหน่อยๆนะคะมันจะช่วยสมานแผลในลำไส้ในกระเพาะได้แล้วมันมีน้ำมันขับลมในท้องได้แล้วก็รักษากระเพาะลำไส้ได้ดีค่ะก็อาจจะกิน1เม็ด3เวลาเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะส่วนลูกยอก็กินได้นะลูกยอก็ขับลมในไส้ได้ค่ะแต่ว่าตีผลาอาจจะยังไม่เหมาะช่วงที่ท้องเสียนะคะเพราะว่ามันช่วยระบาย
1: จ้ะแล้วกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารคะ
2: กินหลังอาหารมันจะช่วยย่อยอาหารให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยค่ะ
1: จ้ะ
0: แต่ส่วน
1: ลูกยอนี่เกี่ยวกับอะไรจ๊ะ
2: ลูกยอบำรุงเลือดลมถ้าเป็นเรื่องลำไส้มันจะแก้กดไหลย้อนแล้วก็ขับลมที่ข้างทางในลำไส้
1: นี่แหละค่ะใช่
0: เป็นกดไหลย้อนด้วยเหรอ
1: จ้ะ
0: ก็แนะนำแล้วโอเคลูกยอต้องกินด้วยไหมอาจารย์
2: กินร่วมกันได้อย่างละเม็ด3เวลาหลังข้าวพร้อมกันก็ได้ค่ะ
0: ลองดู
2: หรือถ้ามันย้อนขย้อนบ่อยเนาะก็เอาลูกยอมาไว้ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ
1: โอ้ค่ะค่ะพรุ่งนี้ถ้าเผื่อไปถามที่ร้านเขาไม่มีไล่จะโทรไปที่อภัยภูเบศเลยจ้า
0: จ้าจ้าดีมากถูกต้องไปถามที่ร้านนะแล้วถ้าไม่มีก็โทรไปสั่งซื้อที่ไพบูเบียได้เลยนะครับ
1: เพราะว่าเราอยากได้ยาด่วนนะ
0: โอเคแล้วเข้าใจเรื่องการกินยอกินขมิ้นชันแล้วนะ
1: ค่ะขมิ้นชันนี่ก็เคยได้จากโรงพยาบาล
0: ไม่วิธีการกินเข้าใจแล้วนะ
1: เข้าใจไม่เข้าใจหรอกบางทีก็กินก่อนอาหารนิดหลังอาหาร
0: โอเคโอเคสรุปสั้นๆเลยยอ
2: ยอ1เม็ดก่อนอาหาร3เวลาขมิ้นชัน 1-2 เม็ดหลังอาหาร3เวลาค่ะ
0: โอเค
1: โอเคค่ะ
0: ขอบคุณครับครับ ครับโอเคครับเพราะเวลาจะหมดโอเคครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อเดี๋ยวเจอคุณหมอมากรต่อนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: 24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องขณะที่เทศบาลหนองบอนนำเรือท้องแบนรับส่งประชาชนจากน้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางคมนาคมส่งผลกระทบในการเดินทางเข้าออกบ้านเรือนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นโดยคลองบ่อไร่มีระดับน้ำ5เมตร80เซนติเมตรส่วนคลองแอ่งบริเวณสะพานคอแลมีระดับน้ำ5เมตรขณะนี้พบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดจึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เทศบาลตำบลหนองบอนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งจนประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านเรือนได้เทศบาลตำบลหนองบอนนำเรือท้องแบนให้บริการรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มกว่า 14,000 รายเตรียมของบกลางจำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้ยืนยันไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาน
4: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มอีก 14,400 รายรวมมีผู้กู้ต้องเร่งดำเนินการประมาณ 75,000 รายจะเร่งรัดการอนุมัติให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อวันพร้อมกับเร่งของงบกลางปี 2,569 จำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอโดยหลังจากนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนขณะที่การบริหารจัดการหนี้กยศ.เตรียมปรับระบบให้มีความยืดหยุ่นและยึดผู้กู้เป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหาหนี้ทางเทคนิคของผู้กู้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายซึ่งค้างชำระเพียง 500 ถึง 1,000 บาทโดยเปิดทางเลือกในการชำระหนี้ทั้งการปิดยอดหรือขยายระยะเวลาการหักเงินเพื่อให้เหลือจำนวนกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการจริงกว่า 1,500,000 รายให้เหลือประมาณ 1.5 ล้านรายนอกจากนี้คณะกรรมการกยศ.ยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษผ่านการกู้ยืมประเภทที่5เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงานอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
3: คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบในทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 สร้างเสถียรภาพตลาดและส่งเสริมความมั่นคงให้เกษตรกรโคนม
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่4/2569มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570ซึ่งจะมีกรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับการจำหน่ายน้ำนมโคอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน

0: ากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาตาอุลละทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารานิเทศแห่งปากีสถานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน8ลำและยิงปืนโจมตีจุดตรวจชายแดนของปากีสถานด้านนายซาบีฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้กองทัพปากีสถานที่โจมตีพื้นที่ดังกล่าวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันที่คนไทยเรายิ้มมีความสุขนะครับน้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกันก็ต์ทาเลนต์คนแรกของประเทศไทยนะโอ้สุดยอดล็อกเกอร์สตาร์หญิงของไทยเรานะครับอ่ะคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรครับชั่วโมงที่2แฟนคลับท่านเยอะแล้วก็รออยู่อ่ะไปพบคุณหมอมาก่อนเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่ลงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ทำไมใส่เสื้อสีนี้เนี่ย
3: มันสบายดี
2: สีแบบสบายๆ
3: วันนี้เย็นๆสบาย
2: ๆเออแล้วอากาศ
3: ตลอด
2: ใช่เห็นสากแก้วน้ำท่วมไม่ใช่เหรอคุณหมอ
3: เติมโอ้โหก็เราต้องเฝ้าระวังฮะ
2: กระบิน
3: น้ำก็เออขึ้นมาเริ่มเขาปักธงสีแดงแล้วอ่ะ
2: โอ้เตือนแล้วเตือนแล้วใช่ไหม
3: เตือนแล้วฮะเตือนแล้วฮะ
2: กระบินบุรีก็ท่วมบ่อยนะคุณหมอเนาะ
3: ใช่ใช่ฮะ
2: อ๋อครับเป็นไงติดแล้วติดตามน้องเนเน่บ้างป่ะครับ
3: โอ้ตามฮะก็คือตามตั้งแต่รู้ว่าไปประกวด
2: ครับ
3: เล่นครั้งแรกๆนะก็ตามดูน
2: ะ
3: คือหลายคนเนี่ยจะคิดว่าโอ้โหมีพรสวรรค์มีอัจฉริยะอะไรอย่างนี้เน
2: า
3: ะใช่ครับส่วนหนึ่งอ่ะน้องเนเน่เขา
2: ต้องมีอยู่ในตัวบ้างแหละครับผม
3: แต่ว่าที่ผมตามดูจริงๆนะคือผมว่าเขาฝึกฝนหนักมาก
2: เขาตั้งใจใช่วันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงอะไรเงี้ยฝึกโอ้โหตั้งใจฝึ
3: กมาก
2: ฝึกหนักฝึกหนักจริง
3: ๆเองจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีบอลสมบัติหรือเปล่าคือเท่าที่ตามดูเนี่ยคือหมายว่าน้องเขาเล่นแล้วเขาชอบ
2: ใช่ใช่ใช่
3: แล้วก็เล่นกีตาร์นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยตอนแรกจะไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์
2: ใช่
3: เขาก็เลยบอกไม่มีอะไรเรียนก็ไปเรียนกีตาร์อะไรเงี้ย
2: ดนตรี
3: ผมว่าเขาชอบ
2: เ
3: ขาชอบแล้วเขาฝึกฝนเนาะฝึกฝนแล้วก็ทางครอบครัวก็สนับสนุนนะครับแล้วก็ไปเล่นเปิดหมวกที่ตลาดนัดที่ภูเก็ตเน
2: า
3: ะ
2: นาคานาคานาคา
3: ผมตามไปดูคลิปแรกๆเนี่ยคือแบบไม่มีใครมองเลยนะก็แบบว่าคนก็มองผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ใช
3: ่ก็ปลื้มใจจริงๆนะ

0: าะเออนะครับเริ่มใจจริง
1: ๆเขาไปถึงตรงนั้นได้เลยนะแต่ว่าผมให้เครดิตเรื่องของความพยายาม
0: ความพยายามความอดทนความตั้งใจเออตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจเรียนรู
1: ้ต้องนะใช่ครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะผมว่าคนไทยนะถ้าตั้งใจอะไรจริงๆเนี่ยเราทำได้นะฮะ
0: เราไม่แพ้ชาติไหนหรือถ้าหากว่าเราตั้งใจทำนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ
1: วอลเลย์บอลก็ชนะเห็นไหมไปติดนะ
0: โอ้โห
1: วอลเลย์บอลนะฮะตอนนี้เอเชียนเกมด้วย
0: โอ้
1: โหแต่บอลแพ้ญี่ปุ่นหมดลูกนะเนี
0: ่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เข้ารอบ
1: แต่
0: แพ้แบบ
1: ฮ่องกงมาเออยอด
0: เราแพ้แบบยังไงก็เข้ารอบแล้วเราก็เลยแบบว่าไม่เต็มที่เดี๋ยวไปวัดกับจีนไปวัดกับจีนรอบ8ทีม
1: คือผมยังจำได้นะพี่โลมคือจีนเนี่ยแมตช์ที่ประทับใจที่สุดก็คือ1990ไง
0: เอเชียนเกม
1: ที่วันเอเชียนเกมที่จีนเลยอ่ะวันชาติจีน
0: อ
1: ่ะที่1พฤษภาคมจำได้นะประเสริฐช้างมูลยิงเข้าไปแบบนั้นเป็นจำได้เลยตอนนั้นสุดประขวดโอ้โหนี่ล่าแล้ว
0: ครับ
1: ก็หวังว่าวันเสาร์นี้
0: จะมีเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วจีนกับไทยไม่ได้ห่างกันมากนะ
1: พอ
0: มีความหวังอ่ะพอมีความหวังพอมีความหวังครับ
1: นี่แต่เอเชียนเกมรอบนี้เขาดูกันทางไหนที่ขึ้นลงไปถ่ายทางด
0: ู
1: ไม่ได้
0: ดูทางเน็ต
1: มันมี
0: มีช่องถ่ายทอดเดี๋ยวนี้ไม่มีถ่ายทอดให้ดูแล้วต้องฟรีทีวีคือไม่มีทรทแล้ว
1: นั่นดิ
0: เออก็ต้องแอบดูในเน็ตเอา
1: แล้วอย่างนี้มันไม่มีอะไรมัดแฮปอะไรนี้แล้วหรอว่ามันยังไงอ่ะมันไอ้นี่มันต้องได้ดูดิยังไง
0: นั่นน่ะสิมันก็
1: ฟุตบอลโลกอ่ะไม่ต้องดูก็ได้ฟุตบอลโลกยูโร
0: เราไม่ได้เข้ารอบอ่ะเนาะเออ
1: แบบนี้มันต้องได้ดูก่อน
0: นั่นน่ะสิเออแต่นี่มันน่าเป็นข้อคิดอยู่เหมือนกันนะเออ
1: ครับ
0: เอออ
1: ันนี้น่าดูนะพูดจริง
0: เพราะว่าไทยนักกีฬาไทยแข่งเยอะ
1: แข่งเยอะเดี๋ยวมีวิ่ง100เมตร
0: อ่าใช่แข่งเยอะวันนี้คุณก็ตามไปถ่ายนักกีฬาไทยเอาเออลิขสิทธิ์แพงไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์สรุปไม่ค่อยมีตังค์แล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมเชิญครับเชิญครับ
1: ก็วันนี้ครับเป็นวันที่24กันยาครับเป็นวันพิเศษนะครับวันสำคัญของชาวสาธารณสุขนะครับวันนี้เป็นวันมหิดลครับผม
0: โอ้
1: กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันที่ระลึกวันคล้ายสวรรคตนะครับสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชโองการนะครับ
0: ครับ
1: เป็นต้นราชสกุลมหิดลนะคร
0: ับ
1: ก็เป็นองค์เจ้าที่มีความสำคัญมากนะครับคือท่านเป็นริเริ่มเรื่องของระบบการสาธารณสุขการแพทย์นะครับแล้วก็วางรากฐานให้เรามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็วันนี้ในหลายจังหวัดนะทุกจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลสถานที่ศึกษานะครับโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็จะมีการจัดความพิธีวางพวงมาลานะครับเพื่อ
0: น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านคือพ่อของรัชกาลที่8กับที่9ใช่ไหม
1: ต้องครับใช่ครับ
0: เป็นเสด็จพ่อของ
1: เดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัตินะฮะท่านให้ฟังนะครับโอ้ผมอ่านแล้วผมรู้สึกประทับใจมากว่าท่านมีแนวคิดเนี่ยนะครับค่อนข้างกว้างไกลเลยคือท่านเป็นหมอนะฮะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าท่านไปศึกษาสาธารณสุขก่อนเพราะว่าอยากจะเอามาวางระบบก่
0: อ
1: นนะครับเพราะหมอเนี่ยมันรักษาแค่คนเดียวนะฮะหมอเนี่ยรักษาโรคบางทีรักษาโรคเดียวได้รักษาได้คนเดียวได้นะฮะแต่ถ้าระบบดีระบบสาธารณสุขดีเนี่ยมันช่วยทั้งประเทศ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ใช่
1: แนวคิดท่านเนี่ยคือโอ้โหเอามาปรับใช้แล้วก็ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นแพทย์นะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟัง
0: โอ้น่าติดตามน่าติดตามมากนะครับช่วงไลฟ์สดทาง Facebook หลัง5ทุ่มไปแล้วนะฮะคุณหมอไลฟ์สดต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับช่วงนี้เอามาเตือนอีกแล้วครับผมควบคุมโรคครับหน้าฝนมาทีไรเตือนเก็บเห็ดป่าฤดูฝนนะฮะเสี่ยงเป็นพิษปี69เนี่ยป่วยกว่า 3,200 รายนะฮะแล้วก็เสียชีวิตแล้ว11รายครับ เมื่อวันนี้นะฮะ24กันยายนในแพทย์บนเพียรธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติซึ่งมีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่กินไม่ได้ขึ้นปะปนกันด้วยลักษณะของเห็ดบางชนิดมีความคล้ายคลึงกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจจึงว่าพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดที่เป็นประจำนะครับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลของกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายอัตราการตายอยู่ที่ 0.036 ต่อประชากรแสนคนนะครับโดยกลุ่มที่ป่วย3อายุสูงสุด3ลำดับแรกได้แก่กลุ่ม60ปีขึ้นไปรอลงมาเป็น 50-59 ปีและกลุ่มอายุ 40-49 ปีตามลำดับนะครับโดยเขตสุขภาพที่พบมากที่สุดลำดับแรกได้แก่เขตสุขภาพที่10รอลงมาเป็นเขตสุขภาพที่8สุขภาพที่9นะครับและเขตและ1ตามลำดับโดยภาพรวมสถานการณ์เห็ดพิษยังคงพบในผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแต่ท่านบุญเทียนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับอาการหลังได้รับพิษจากเห็ดผู้ป่วยอาจเริ่มมีอาการตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงหลังกินเห็ดพิษนะฮะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารพิษอาการอาจมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติหลังกินเห็ดควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดนะครับแจ้งประวัติกินเห็ดหากเป็นไปได้ให้นำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วยเพื่อให้แพทย์ใช้วินิจฉัยประกอบการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยกรมควบคุมโรคขอย้ำว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถยืนยันชนิดได้นะครับทั้งนี้อาจมีอาการสงสัยว่าจะได้รับเห็ดที่จากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับผมนะครับก็มีเขามีคำขวัญ นะให้ยึดหลักนี้นะเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะครับเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บ
0: ไม่เก็บไม่กินไม่คุ้มไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงว่างั้นเถอะ
1: แล้วก็ความเชื่อในการทดสอบเห็ดนะฮะเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการส้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากไปดอกเห็ดแล้วสังเกตการเปลี่ยนสีเนี่ยไม่สามารถใช้ได้จริง
0: ครับ
1: ก็ต้องระวังด้วยนะตอนนี้จะทานอะไรก็ดูดีๆนิดนึงนะครับก็เตือนกันทุกปีนะก็ยังป่วยโควิดปี 3,200 รายนะเสียชีวิต11รายนะครับก็ยังต้องระวังนะครับพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้จะเอาเรื่องของเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองตายมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเบศรเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ประสงค์บริจาคอวัยวะ
0: โอ้ดีจัง
1: ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้รณรงค์นะครับเรื่องของการเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยนะครับเพราะเราทราบและเพราะเรารู้ว่ามันสามารถที่จะทำประโยชน์ได้มากนะครับทั้งดวงตาทั้งหัวใจนะครับเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับซึ่งตอนนี้โครงข่ายของการบริจาคอวัยวะเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศนะครับในทุกภาคเนี่ยจะมีโรงพยาบาลที่สามารถที่จะเก็บอวัยวะได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งไปยังสถาบันโรงเรียนแพทย์ต่างๆเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได
0: ้
1: นะครับนะก็ของทางภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลชลบุรีเป็นโรงพยาบาล
0: ประจำภาค
1: แม่ข่าว
0: แม่ข่าว
1: ที่จะเก็บอวัยวะนะครับแล้วก็จะส่งอวัยวะเนี่ยไปให้ผู้ที่ต้องการต่อไปแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะต้องมาจากผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะใช่ไหม
0: ครับ
1: วันที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีการแจ้งความประสงค์ถ้าได้รับความยินยอมจากผู้ป ่วยและครอบครัวเนี่ยก็สามารถดำเนินการเก็บอวัยวะได
0: ้
1: ทีนี้ขั้นตอนสำคัญ

0: ะครับก็คือจะต้องวินิจฉัยก่อนครับ
1: ว่า
0: ผู้ป่วยอ่ะเสียชีวิตแล้วตรงเนี้ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยภาวะเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหัวใจหยุดเต้นนะ
1: สมอง
0: มันจะหมายถึงภาวะก้านสมองตายครับก้านสมองตายทำไมต้องก้านสมองนะครับเพราะสมองคนเราเนี่ยจะมีสมองใหญ่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มันจะเลียวเล็กลงมาเนาะแล้วก็มาที่ก้านสมองหลังจากนั้นเนี่ยหลุดถึงจะลงไปที่ไขสันหลังนะครับตรงก้านสมองเนี่ยทำไมจะต้องเป็นก้านสมองเพราะก้านสมองเป็นศูนย์รวมของชีวิตครับเป็นศูนย์รวมของการหายใจเป็นศูนย์รวมของการเต้นของหัวใจการควบคุมเกลือแร่กดดันถ้าก้านสมองตายทุกอย่างจบฮะนะครับทุกอย่างจบนะฮะสมองใหญ่เสียหายเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะ
1: ครับ
0: สมองใหญ่สมมติว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบใหญ่ๆมากๆนะครับแล้วมันอยู่แค่ด้านบนเนี่ยยังไม่ตายนะเพราะว่าก้านสมองยังทำงานอยู่เช่นโอเคอาจจะนอนไม่รู้เรื่องนะฮะนอนอ่อนแรงครึ่งซีกไม่ตอบสนองแต่ไม่เสียชีวิตนะครับหัวใจหยุดเต้นนะครับแต่ถ้ามีเครื่อง
1: ช่ว
0: ยกระตุ้นหัวใจปั๊มให้เลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอนะคือเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องเรียกเอ็กโมนะต่อให้สมองหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ไปปั๊มข้างนอกแล้วมวลเลือดถ้าซึมเนี่ยโอเคซึมเนี่ยยังไม่เสียชีวิตแน่ๆใช่ไหมแต่ว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานลดลงอันนี้อย่างดูไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ถ้าหมดสติหมดสติเนี่ยต้องมาประเมินนะฮะว่าการสมองยังทำงานไหมคือถ้าแค่หมดสติเฉยๆนะการสมองยังทำงานดียังหายใจได้เองดีนะฮะถ้าแบบนี้โอกาสฟื้นตัวจะสูงนะครับถ้าแค่หมดสตินะแต่ถ้าเป็นโคม่านี่คือหมายถึงว่ามันเริ่มมีการขาดเลือดนะฮะหรือความเสียหายของตัวก้านสมองบางส่วนแหละอันเนี้ยคนไข้ก็จะซึมมากขึ้นนะครับแต่ก็จะตรวจเจอความผิดปกติอะไรบางอย่างนะฮะของก้านสมองเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยการฟื้นตัวอาจจะไม่ดีนะต้องมีการตรวจซ้ำนะฮะภายใน48ชั่วโมงนะครับตรวจซ้ำ2รอบนะครับการตรวจเนี่ยจะทำอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือจะต้องดูก่อนว่าคนเนี้ยอยู่ในสภาวะที่เรียกไม่รู้ตัวนะครับซึมคนไข้คนนี้ซึมลงจากการใช้ยาอยู่นะฮะคือหมายถึงว่ามันต้องอธิบายได้จากเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บอ่ะแต่ไม่ได้อธิบายว่าเช่นซึมแบบนี้แล้วมีการใช้ยาพวกยาเสพติดนะฮะใช้ยาพวกระงับประสาทอยู่ยานอนหลับแบบเนี้ยนะฮะจะต้องตัดเหตุปัจจัยพวกนี้ให้ได้ก่อนแต่จะต้องแน่ใจว่าคนไข้ที่หมดสติไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นจากตัวโรคเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการตรวจยืนยันว่าจะเป็นสมองตายหรือเปล่าซึ่งเขาจะเป็นการตรวจนะครับเช่นมีการเคลื่อนไหวได้เองไหมนะครับเขาจะมีการกระตุ้นการเจ็บปวดนิดนึงนะครับมีการกดลงไปแล้วดูที่มีการขยับขยื่นไหมถ้ากดลงไปแล้วขยับขยื่นก็แสดงว่ายังไม่เสียชีวิตใช่ไหมยังทำงานอยู่นะครับส่วนสำคัญก็คือจะเป็นการตรวจเขาเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ของก้านสมองนะครับคือก้านสมองเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทสมองอยู่12เส้นนะครับซึ่งมันจะมีเฉพาะตรงก้านสมองเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นคุณหมอเนี่ยเขาจะตรวจการทำงานของตัวเส้นประสาทสมองเนี่ยนะครับ6อย่างนะครับว่ายังมีการทำงานอยู่หรือเปล่านะฮะเช่นตรวจรูบ้านตาว่าตอบสนองต่อแสงไหมนะครับอันนี้เรามักจะคุ้นๆกันเนาะบอกรูบ้านตาขยายแล้วแสดงว่าเสียชีวิตซึ่งอาจจะไม่จริงเสมอไปนะต้องดูอื่นด้วยอันนั้นสองเช่นคอเนียลรีเฟกซ์นะฮะดูเรื่องของการขยับตัวของตาเมื่อมีการกระตุ้นนะครับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าและลูกตานะครับเรื่องของการกลืนอะไรนี้เป็นต้นนะเขาจะมีการตรวจ6อย่างซึ่งทั้ง6อย่างเนี่ยจะต้องไม่ตอบสนองทั้งหมดเลยนะครับจะต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดเนกาทีฟหมดนะครับคือถ้ามีอันใดอันหนึ่งเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าคนไข้นั้นอยู่ในภาวะสมองตายจริงนะครับต้องตรวจให้ผ่านทั้งหมดก่อน

0: ผ่านทั้ง6ข้อแล้วก็จะไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยจะเป็นการเค้าเรียกว่า admit test admit test คือหมายถึงว่าเค้าจะคือปกติคนหยุดหายใจแบบนี้เค้าจะใส่ท่อช่วยหายใจใช่มั้ยแล้วก็ใส่เครื่องไว้นะครับใส่เครื่องช่วยหายใจเค้าจะลองปิดเครื่องช่วยหายใจครับนะฮะแล้วดูปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับคือถ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีการหายใจนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นยืนยันว่าผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยถ้าผู้ป่วยอายุไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ตรวจแอปเนียเทสไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าคลื่นไฟฟ้าสมองนะฮะมาช่วยในการวินิจฉัยด้วยนะครับก็จะทำแบบนี้ครับ2ครั้งนะครับครั้งแรกแล้วก็อีก12หรือไม่เกิน48ชั่วโมงถัดมานะครับโดยแค่2คนนะครับในการยืนยันถ้าเข้าเกณฑ์นะครับครบในการวินิจฉัยก็จะยืนยันว่ามีภาวะสมองตายนะครับแล้วถ้ายืนยันว่าสมองตายเนี่ยเป็นเดสนะหรือเป็นเดสก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะดับอวัยวะออกจากร่างได
1: ้ครับ
0: นะครับก็เป็นการวินิจฉัยที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไม่ทราบขั้นตอนกันนะฮะว่าทำอย่างไรแต่ปกติเนี่ยคุณหมอก็จะดูแบบนี้นะฮะการจะบอกว่าคนคนนึงเสียชีวิตหรือเปล่าเนี่ยต้องมีการประเมินให้ดีนะครับเพราะว่ามันสำคัญในแง่ของทางกฎหมายแล้วก็เนี่ยจะผูกกับเรื่องของการบริจาคอวัยวะที่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้สนใจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการทำบุญที่ผมว่ามันหาค่าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการต่อชีวิตของอีกหลายๆคนเลยนะฮะ หนึ่งร่างเนี่ยนำไปใช้ได้เยอะนะฮะดวงตานะครับหัวใจไตนี่ก็เป็นที่ต้องการมากๆนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังครับส่วนท่านไหนที่อยากจะบริจาคอวัยวะเนี่ยสามารถที่จะติดต่อตอนนี้ได้ทุกโรงพยาบาล นะครับโดยเฉพาะที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยก็จะมีด้วยรับบริจาคอวัยวะอยู่ก็ลองสอบถามโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านได้เลยครับผม
1: โอเคครับประมาณนี้นะเบื้องต้นนะครับให้คุณหมอมาก่อนพักเลยครับได้ข้อมูลดีๆมีประโยชน์กันไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังที่อยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามโดยตรงในประเด็นสุขภาพต่างๆกับคุณหมอมะก่อนลิ้มอุดมพรเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิมนะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473เตรียมคำถามให้ดีๆเลยนะฮะเดี๋ยวถามคุณหมอมาก่อนคุณหมอมาก่อนก็จะได้เคลียร์ให้ในประเด็นต่างๆนะครับหลังเบรกครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: ำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีดีดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยเชิญครับผู้ฟังที่ต้องการจะพูดคุยสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะกรนะครับ

0: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับ
1: ตกลงคำถามคืออะไรครับ
0: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับ
1: โอเคครับคุณหมอเชิญครับ
2: ภาวะขาดน้ำก็เป็นภาวะเรียกว่าดีไฮเดรตนะฮะดีไฮเดรตก็ตรงไปตรงมาก็อาจจะเป็นจากการกินน้อยนะครับขาดน้ำจริงๆหรือสูญเสียก็ได้ครับสูญเสียเช่นท้องเสียนะครับหรือว่าเสียเลือดเสียไปทางเหงื่ออย่างนี้ก็ได้ก็ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำขึ้นมาในร่างกายนะครับก็แล้วก็นอกจากนี้แล้วยังอาจจะมีเป็นการขาดน้ำจากภายในก็ได้นะเช่นภาวะไข้เลือดออกอย่างเงี้ยนะครับไข้เลือดออกเนี่ยเลือดมันน้ำในเส้นเลือดมันจะออกไปนอกนะครับต่อมเลือดก็ทำให้ขาดน้ำคือความสำคัญของการขาดน้ำคือมันจะทำให้ช็อกได้ถ้าขาดเยอะๆนะครับก็ทำให้ปริมาณน้ำในเลือดในวงจรเลือดเนี่ยมันลดลงก็ทำให้ช็อกได้แล้วก็อาจจะแบบพวกสูญเสียเกลือแร่อะไรแบบเนี้ยครับนะก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขไป
1: โอเคครับอ่ะคงเคลียร์เรียบร้อยนะครับคงเข้าใจนะท่านที่ถามมานะครับสายอื่นที่รออยู่เชิญครับมีโอกาสที่จะสอบถามประเด็นสุขภาพต่างๆกับคุณหมอเชิญครับ02-290-0473นะครับเบอร์เดียวนะฮะเปิดเบอร์เดียวรับทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับ02-290-0473นะเบอร์เดียวเรารับทีละท่านนะผู้ฟังที่มีคำถามมีประเด็นอยากจะปรึกษากับคุณหมอเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
3: อาจารย์หมอสวัสดีอาจารย์หมอ
2: สวัสดีครับเชิญครับ
3: ผมไม่รู้ขึ้นวงกลมเลยตรงหลังคอตรงเหนือไหล่ขึ้นมาขนผมอ่ะมันบวมขึ้นมาเฉยๆเมื่อวานนี้เป็นวงกลมเลยเจ็บมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับ
2: วงกลมเป็นวงกลมเจ็บด้วยแหละ
3: ตรงขนผมลงมาใกล้ๆไหล่อ่ะ
2: ปวดเจ็บเป็นก้อนนูนหรือเปล่าครับ
3: นูนครับ
2: มันเป็นก้อนนูนไหมฮะเป็นก้อนนูนกดเจ็บไหมครับ
3: นูนแล้วก็เจ็บมากเลยแล้วก็เป็นเม็ดๆด้วยเป็นเม็ดๆด้วย
2: ก็น่าจะติดเชื้อเป็นฝีป่ะครับไม่เป็นฝีป่ะครับ
3: ฮะ
2: ต้องไปให้คืองี้ผมมองไม่เห็นภาพเนาะแต่ว่าผมรู้แต่ว่ามันน่าจะมีการติดเชื้อแน่ๆเพราะว่ามันนูนขึ้นมาแล้วเจ็บปวดและเจ็บเป็นอย่างรวดเร็วติดเชื้อแน่ๆครับแต่ไม่รู้เป็นไรไปให้คุณหมอดูดีกว่าครับเดี๋ยวต้องกินยาฆ่าเชื้อครับผม
1: ว่าไงนะ
3: ต้องไปโรงพยาบาลให้เช็คดูใช่ไหม
2: ถูกต้องฮะผมมองไม่เห็นฮะแต่ผมรู้แต่ว่าน่าจะมีการติดเชื้อแน่ๆครับอาจจะเป็นฝีก็ได้ครับ
3: อาจารย์หมอผมไปโรงพยาบาลรอปตทใกล้บ้านได้ไหม
2: ไม่ได้ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับไปให้คุณหมอเขาดูดีกว่าครับ
3: ไม่มันปูมเข้ามาลงเข้ามาแล้วนูนเข้ามาเลยนูนเข้ามาแล้วปวดนั่นเนี่ยมันสองคืนเองอ่ะ
2: แต่นี่ผมก็เลยว่ามันน่าจะเป็นฝีไง
3: พอรู้ตัวก็นั่นเลยมันวงใหญ่ละประมาณใหญ่กว่าเหรียญกาดิ
2: ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับ
3: ไม่ใหญ่กว่าอย่างนั้นขออีกเรื่องนะอาจารย์หมอมันปวดท้องทุกวันเลยไม่หายปวดท้องทุกวันเลยไม่หาย
1: ปวดท้องทั้งวันเลยปวดตลอดไม่หาย
3: 7วันแล้ว
1: ปวดมา7วันแล้ว
3: ครับผม
2: ปวดตรงไหนอ่ะปวดตรง
3: กลางไหนลงมาเนี่ยเหนือสะดือขึ้นมาตรงกลางเนี่ย
2: เหนือสะดือขึ้นมาตรงกลางตรงลิ้นปี
3: ่ไม่ถึงลิ้นปี่อ่ะใต้กลาง
2: ๆไม่ถึงลิ้นปี่ลักษณะปวดเป็นยังไงจุกๆเสียดๆหรือมันบิดๆเป็นลูก
3: ๆมันถ้ากดลงไปมันก็คงชั่วมันปวดเนื้อมันก็ปวดอีก
2: ลักษณะการปวดเป็นยังไงครับจุกๆเสียดๆหรือมันบิดๆครับ
3: มันปวดจุกๆเข้าไปยังไงอ่ะ
2: ถ้าปวดจุกๆตำแหน่งตรงนี้ก็มีกระเพาะกับลำไส้เล็กส่วนต้นอาจจะเป็นโรคกระเพาะ

0: ก็ได้ครับไปให้คุณหมอเขาดูทีเดียวไปเลย
1: อืม
0: ไปโรงพยาบ
1: าลเป็นสองโรคเลยไปหาหมอเลยทีเดียวดีกว่า
2: ครับขอบคุณมากคุณอาจารย์หมอมาลงขอบคุณมาก
1: ครับโชคดีครับหาเวลารีบไปนะต้องรีบไปนะครับอย่ารอช้า
2: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปก็ดูสองโรคเลยเนาะมีเป็นสองโรคแล้วก็ไปหาหมอซะเลยครับเชิญครับเชิญครับหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับ
3: ฮัลโหล
0: เชิญครับ
1: อ้าวฮัลโหลแล้วก็เป็นดนตรีซะแล้วหลุดไปแล้วผมญาติตัดสายนะครับ
0: ผมไม่ได้ยินเสียงลิงโคนอันนี้นานมากยุคเก่า
1: อันนี้มันเป็นเพราะอะไรสายหลุดใช่ไหมหรือยังไงพักสาย
0: ไม่รู้อ่ะ
1: แล้ว
0: พักสายไงไม่รู้
1: ครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจฮัลโหลสวัสดีครับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท์ครับ
3: ค่ะจะถามคุณหมอว่าอายุ74ค่ะคือกระดูกเสื่อมไปไหนไปไกลไปได้ไปจักรยานไปได้ถ้าไม่มีจักรยานเดินไม่ไหวแล้วตอนนี้เดินเวลาเดินไปเก็บผ้าเก็บแล้วมันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยสุดๆเลยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเพราะอายุมากหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ถ้าฟังดูก็น่าจะเป็นลักษณะข้อเสื่อมมั้งครับ
3: กระดูกเสื่อมแล้วกระดูกก็ทรุดสมมุติว่ากระดูกสะโพกกระดูกหลังอะไรเนี่ยถ้าไม่มีจักรยานมันเดินไกลเดินไม่ไหวเลยเหนื่อยมาก
0: ก็คุณป้าไปหาหมอแล้วใช่ไหมล่ะหมอเขาบอกเป็นกระดูกทรุดใช่ไหมล่ะกระดูกเสื่อมกระดูกทรุดใช่ไหม
3: ฮะและรักษาหมอมาตั้งนานเขาบอกเป็นข้อเข่าเสื่อมให้กินอะไรที่ชงจนเช้าอ่ะแล้วตอนเนี้ยไอ้ยาหน้าหมอเขาไม่ให้กินแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีงบโรงพยาบาลไม่มีงบเขาบอกถ้ามีเงินก็กินถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกินเขาบอกเนี้ยหมอแล้วตอนนี้จะไม่ได้กินยาอะไรเลย
0: คร
3: ับ จะกินยาเสี้ยนเดียวกินไม่ได้มันกินแล้วท้องมันปู
0: คำถามคือหรือโทรมาบ่นเฉย
1: ๆต้องการถาม
3: คำถามคือว่ามันไอ้ที่มันเหนื่อย
1: สายสัญญาณขาดหายไปถามใหม่ครับฮัลโหลน่าจะหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหม
3: อยู่ค
1: ่
3: ะ
1: อยู่โอเคถามใหม่ครับคำถามคือ
0: ว่า
3: คือว่าอาการที่มันเหนื่อยเนี่ยมันจะมีเป็นโรคอื่นหรือเปล่าคะคือไม่เกี่ยวกระดูกเนี่ยจะทำให้มันเหนื่อย
1: สายหลุดเลย คุณหมอจะตอบเลยหรือว่ารอให้โทรมาอีกรอบนึง
0: ตอบก็ได้ครับตอบก็ได้คืออาการเหนื่อยไม่เกี่ยวกับกระดูกต้องแยกกันกระดูกมันก็เป็นเรื่องปวดเนาะแกลงน้ำหนักไม่ได้ข้อแกเสื่อมเยอะแต่เรื่องเหนื่อยก็ต้องมาประเมินว่าเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงหรือเพี้ยนะฮะก็ต้องให้คุณหมอเขาประเมินอะถ้าเหนื่อยจริงก็เป็นจากปอดหรือหัวใจแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่เพี้ยครับ
1: ก็ต้องให้หมอประเมิน
0: ครับ
1: ถึงจะรู้ว่าเหนื่อยจริงและเหนื่อยจากอะไรเหตุจากหัวใจหรือปอดแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกแน่นอนนะการเหนื่อยเนาะโอเคอ่ะคุณน้าฟังแล้วพอเข้าใจนะพอจับจุดได้ไหมครับโอเคหมอบอกว่ามันคนละเหตุกันคนละโรคกันนะอาการเหนื่อยนะเดินมากๆแล้วเหนื่อยเดินนานหน่อยเหนื่อยกับอาการกระดูกข้อเข่าเสื่อมหรือว่ากระดูกพรุนกระดูกบางอะไรก็แล้วแต่ในคนละโรคกันนะครับส่วนว่าการเหนื่อยเนี่ยมันจะกระทบอะไรบ้างไหมเนี่ยนะต้องมาประเมินว่ามันเกิดจากเหตุอะไรและเหตุมันหนักแค่ไหนนะครับถ้าคุณน้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจโทรมาถามใหม่ได้นะครับส่วนท่านที่รออยู่เอาต่อเลยครับสายว่างแล้วครับตอนนี้สายว่างครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับฮัลโหล
4: สวัสดีครับ
1: เชิญถามได้เลยครับ
0: ครับเชิญ
4: เรื่องเวลาเป็นกดไหลย้อนน่ะมันจุกตรงลิ้นปี่อ่ะแต่ทำไมปวดหัวใจด้วยฮัลโหล
0: ค่ะฟังอยู่ค
1: ่ะหมดคำถามแล้วใช่ไหม
4: ก็ถามแค่นี้เรื่องปวดหัวใจ
1: ปวดลิ้นปวดเป็นกดไหลย้อนปวด
4: ป็นกรดไหลย้อนแล้วเวลามันเกิดอาการจุกใช่ไหมท้องอืดเนี่ยแล้วมันปวดหัวใจด้วย
1: คุณหมอวิเคราะห์หน่อยเกิดจากอะไรเกี่ยวกันไหมยังไงเชิญคุณหมอครับ
0: คุณป้าเคยไปทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือยังครับ
4: เคยไปอะไรอ่ะที่เขาใช้สายอะไรเยอะแยะนะนะเคยทำ3ครั้งเขาว่าขึ้นหัวใจปกติ
0: ปกติโอเค
1: คุณน้าคุณน้าช่วยปิดวิทยุด้วยนะคุณน้าอย่าเปิดวิทยุนะ
0: เจ็บจอกเจ็บอะไรไม่รู้เนี่ย
1: คุณน้ามีเสียงอะไรก็อย่าเปิดวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์นะจ๊ะวิทยุปิดไปเลยจ้ะ
4: ปิดแล้ว
1: โอเคโอเคอ่ะโอเคครับต่อครับคุณหมอครับ
0: โอเคที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะแยกโรคเสียงอะไรจอกเจ็บจอกเจ็บคือเพื่อจะแยกโรคว่าเป็นโรคหัวใจจริงไหมเพราะว่าไอ้โรคหัวใจเนี่ยบางทีก็จะมาเหมือนโรคกระเพาะได้แต่ถ้าคุณป้าทำแล้วขึ้นไฟฟ้าหัวใจปกติก็คงเชื่อตามนั้นว่าไม่ใช่เส้นเลือดหัวใจตีบแน่นะครับเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้ก็เป็นอาการกรดไหลย้อนนะครับเพราะการกรดไหลย้อนจุกเสียดขึ้นแสบลิ้นปี่บางทีจะมีความรู้สึกว่ามันแน่นๆตรง
1: หัวใจ
0: ตรงองค์ทางซ้ายได้เพราะมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่จุดสำคัญจริงๆคือต้องแยกให้ออกว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่เส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งคุณป้าตรวจมา3รอบแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะใช่เส้นเลือดหัวใจตีบก็โฟกัสไปที่การรักษาเรื่องกรดไหลย้อนนะครับ
4: แต่หมอบางคนก็บอกว่าป้าเป็นโรคหัวใจแล้วบางคนก็บอกว่าป้าน้ำท่วมหัวใจว่ากินน้ำเยอะไม่เข้าใจคำพูด
1: อ้าวเดี๋ยวให้หมอโอเคฟังหมอต่อ
0: คือมันอย่างนี้มันต้องเริ่มต้นที่อาการนะครับว่าถ้าเป็นพวกน้ำท่วมปอดอ่ะคนไข้ก็จะต้องมีอาการหอบเหนื่อยเนาะแล้วมันก็จะมีอาการแสดงที่ปอดเวลาดูรูปเอ็กซเรย์นะครับคือถ้ามีคุณหมอบอกว่าติดใจเรื่องโรคหัวใจจริงๆเนี่ยป้าก็ถามต่อดีแล้วหมอจะส่งป้าไปตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมเองต้องไปทำเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมนะต้องส่งไปพบหมอหัวใจเฉพาะทางหรือเปล่าเพื่อแยกออกไปใช่ไหมฮะ
4: ตั้งหลายปีแล้วนะ
0: แล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ป่ะล่ะแล้วตอนนี้ยังเจ็บหัวใจอยู่ไหมฮะ
4: รู้สึกว่าเบาลงเพราะหมอที่ยาที่เคยให้กินน่ะแต่จำตัวยาไม่ได้ที่กดไหลย้อนนะเขาไม่ให้กินตอนนี้ป้าก็มีอาการจุกตรงลิ้นปี่อ่ะแต่ป้าไปที่หมอแพทย์แผนไทยเขาให้ไอ้ฟ้าทลายโจรมากินตั้งแต่กินฟ้าทลายโจรแล้วมันก็เหมือนไม่ปวดหัวใจไม่ค่อยจุกไม่ค่อยอืดน่ะฮัลโหล
1: หมอฟังอยู่หมอยังงงๆอยู่ครับ
4: ค่ะ
0: งงเพราะไอ้เสียงจิ๊ดแจ๊ด
1: ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันผมพยายามปิดเสียงอยู่ผมพยายามปิดเสียงคุณผู้ฟังอยู
0: ่
1: ลดเสียงคุณป้าไว้โอเคครับคุณหมอเชิญครับ
0: อันนี้ผมตอบสั้นๆอย่างนี้นะคือถ้าผมฟังดูนะโอกาสเป็นโรคหัวใจน้อยเคสแบบนี้เพราะว่าฟังดูเป็นมานานแล้วแหละนะครับแล้วอาการทางหัวใจมันไม่ค่อยรุนแรงอะไรผมว่าป้าไปโฟกัสเรื่องการรักษากดไหลย้อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นน่ะอาจจะต้องส่องกล้องนะส่องกล้องลงไปดูกระเพาะนิดนึงนะครับผมว่ารักษากดไหลย้อนให้เต็มที่ไปเลยป้าปรึกษาหมอไปเลยครับกินยาต่อเรื่องคุมอาหารปรับพฤติกรรมพวกนี้ส่องกล้องผมว่าน่าส่องกล้องตัวนี้ครับ
4: หมอปกติเคยให้ยากดไหลย้อนมาใช่ไหมก็ไม่ให้มาเคยกินยากดไหลย้อนมาเป็นปีแล้วแต่มาเมื่อเดือนมีนาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยากดไหลย้อน
1: ทำไมเขาไม่ให้อ่ะบอกเขาว่าเขาถามแล้วถามเขาไม่ทำไมเขาไม่ให้
4: ถามเขาไม่พูดอะไรอ่ะนี่ป้าก็วันนั้นไปถอนฟันก็เลยแวะไปที่แพทย์แผนไทยไว้เล่าอาการให้เขาฟัง ขาก็เลยให้ฟ้าทลายโจรมาให้มา60เม็ดก็กินไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้น
1: อันนี้ซ้ำอันนี้เล่าซ้ำแล้วโอเค
4: ค่ะเล่าซ้ำค่ะ
1: แล้วจะยังไงดีกดซื้อยากินเองได้ไหมคุณหมอหมอแม่ยายังไงดีครับ
0: คือสมมติเป็นแม่ผมนะผมก็จะพาแม่ไปหาหมอแผนปัจจุบันก่อนก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันยังมีอาการจุกเสียดแน่นท้องอยู่นะครับก็โฟกัสตรงนี้ก่อนเพราะว่าการตรวจวินิจฉัยมันยังไม่ได้ส่องกล้องอ่ะผมว่าคุณป้าก็ควรจะส่องกล้องไงมันต้องไปสุดที่ส่องกล้องก่อนไปส่องดูที่มันแผลในกระเพาะอะไรมันเยอะไหมมันมีติดเชื้อแบคทีเรียเอสไ
1: อ
0: ล
1: าย
0: หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็ต้องวินิจฉัยก่อนมันจะได้วางแผนการรักษาให้มันถูกต้องแต่ไอ้ประเด็นที่ว่าจะเป็นโรคหัวใจอ่ะถ้าใจผมนะผมก็โอกาสเป็นน้อย
1: เ
0: พราะถ้าเป็นป่านี้มันน่าจะแสดงอาการ
1: น่าจะมากกว่านี้แล้วโอเคครับอ่ะคุณน้าว่า
0: คุณเอาตามนี้ก่อนนะ
1: เดี๋ยว
0: ตรงนี้ก่อน
1: โอเคคุณน้าฟังแล้วโอเคไหมเข้าใจไหม
4: ไม่จะถามอีกคำหนึ่งที่ว่าเขาจ่ายยาไอ้ขับปัสสาวะมาแล้วก็เขียนที่ซองบอกว่าแค่โรคหัวใจด้วยยาที่ขับปัสสาวะเพราะป้าไตไม่ดีด้วยฮัลโหล
0: ได้ยินแล้ว
1: ได้ยินครับได้ยินแล้วครับแล้วมันเกี่ยวกับยาขับปัสสาวะอะไรหรือเปล่าครับคุณหมอเกี่ยวกับโรคหัวใจอะไรหรือเปล่าครับ
0: คือถ้าหมอเข้าใจยาขับปัสสาวะเนี่ยแสดงว่าเขาเจอหลักฐานว่าเคสเนี้ยมีน้ำท่วมปอดนะมีภาวะเขาเรียกว่าหัวใจวายคอนเจสตีฟฮาร์ตเฟลเลียร์มีน้ำท่วมปอดก็อาจจะเป็นโรคหัวใจร่วมด้วยจริงๆก็ได้นะ
4: ขาข้างขวา
1: เดี๋ยวฟังก่อน
4: ขาข้างขวา
1: เดี๋ยวฟังคุณหมอก่อนคุณน้าฟังคุณหมอนิดนึง
0: เพราะนั้นเคสเนี้ยจะต้องคุยกับคุณหมอให้ดีฮะต้องตั้งหลักให้ดีว่าตอนเนี้ยรักษาอะไรกันอยู่ใช่ป่ะพ่อป้าก็มาบอกเอ๊ะปวดหัวย้อมไม่ให้กินยาแล้วแต่โรคหัวใจมีฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ไอยามันดูมีจริงนะเพราะนั้นผมก็เลยค่อนข้างสับสนก็คิดว่าต้องตั้งหลักที่โรงพยาบาลน่ะคุณป้าต้องคุยกับหมอประจำตัวแต่ผมเดาว่าตอนเนี้ยมันน่าจะมีภาวะน้ำท่วมปอดอยู่เขาเลยให้ยาขับปัสสาวะมากิน
1: นะทีนี้
4: ขาบวมไงคุณหมอ
1: ขาบวม
4: ขาข้างขวามันเคยบวมเมื่อเดือนมีนาทีนี้หมอก็เลยให้ยาขับปัสสาวะมาแล้วเขาก็เขียนที่ข้างซองนะบอกว่าแก้โรคหัวใจด้วย
0: ใช่ก็
4: เพราะป้า
0: ก็เนี่ยฮะที่ก็น่าจะมีน้ำท่วมปอดครับ
4: ค่ะ
1: อย่างนี้คุณป้าฟังนิดหนึ่งนะคุณป้าฟังนะคุณหมอแนะนำนะครับว่ากระบวนการต่อไปควรทำอะไรบ้างครับยังไงครับเชิญครับ
0: ก็คือต้องนั่งคือต้องคุยกับคุณหมอให้ชัดเจนน่ะถามให้เข้าใจ
1: ก็คือ
0: ตอนน
1: ี้ก็กลับไปที่
0: รักษาอะไรอยู่บ้าง
1: กลับไปหาหมอใหม
0: ่ครับคือแบบเนี้ยเขาจะมีนัดอยู่แล้วไงพอถึงวันนัดเราก็ไป
1: หมอนัดเมื่อไหร่
4: หมอนัดไอ้เบาหวานวันที่26พฤศจิกาหมอก็จะจ่ายยาตัวนี้มาพร้อมกับยาเบาหวาน
0: ก็จ่ายก็ไปถามเลยวันที่เขานัดน่ะคุณป้าก็ไปถามเลยบอกหมอป้ายังต้องกินยาขับปัสสาวะอยู่ไหมป้าหัวใจป้าเป็นอะไรไหมถามให้เข้าใจเลย
1: แล้วก็ยากดไหลย้อนทำไมไม่จ่ายเพราะอะไรเคลียร์กับคุณหมอเลยนะ
4: จ้าน
1: ะโอเคผมได้ประมาณนี้นะเพราะมันสลับซับสนสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับ
4: ค่ะ
1: เอากินยาตามที่หมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอสั่งไปก่อนแล้วถึงเวลานัดแล้วมีถ้ามีอาการอะไรผิดปกติก่อนก็ไปหาหมอก่อนได้นะครับ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงมันไม่ค่อยชัดมันเกิดจากกล้องอะไรไม่ทราบเหมือนกันป่ะต่อครับมีเวลาอีกสัก5นาทีผู้ฟังครับเชิญครับ บางทีก็ไล่ไม่จนเหมือนกันเชิญครับอีกหนึ่งอีกสักหนึ่งท่านนะอีกสักหนึ่งท่านนะฮะจะได้เคลียร์ให้นะถ้าเคลียร์ให้ไม่ได้ก็จะแนะนำให้ว่าจะมีทางออกยังไงควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือควรจะมีขั้นตอนที่จะดูแลรักษาตัวกระบวนการต่อไปอย่างไรนะครับให้มันชัดเจนตรงนี้คุณหมอก็พยายามที่จะดูแลเต็มที่นะครับมีอีกสักหนึ่งสายไหมครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับโทรมาด่วนเลยจะได้คุยให้เต็มที่นะครับ02-290-0473นะครับใช้เบอร์นี้2คืนนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับมีไหมอ่ะมาแล้วรอจังหวะสายว่างแล้วโทรจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะจากนครนายกค่ะ
1: เชิญเลยครับ
5: จะเรียนถามว่าอายุ74ปีแล้วตรวจเลือดแล้วบอกว่าเลือดอยู่ค่าไตอยู่ที่ 61% เป็นไงคะเป็นไตระยะไหนคะ
0: 61นี่ก็ยังถือว่าดีมากก็น่าจะอยู่แค่ระยะ3
5: แล้วทำยังไงที่จะให้มันดีกว่านี้ได้คะ
1: ให้ค่าไตดีขึ้นโอเคครับ
0: มันอาจจะอยู่ประมาณนี้ฮะแต่ผลก็คือป้าพูดก่อนฮะครับ
1: คุณป้าจะพูดว่าอะไรครับเชิญครับ
5: พูดว่าเป็นคนชอบทานกล้วยน้ำว้ามากทานทีเยอะมันมีผลไหมคะ
0: ไม่มีครับ
5: ไม่มีเหรอฮะ
0: อ๋อ
5: เราเห็นเขาบอกว่าต้องกินอาหารอะไรแล้วค่าไตจะดีขึ้นอะไรเงี้ยพอมีอย่างนั้นได้ไหมคะ
0: ต้องทำความเข้าใจดีๆครับส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับ
5: หมอ
0: คร
1: ับคุณหมออธิบายนิดนึงครับอธิบายนิดนึงครับตรงนี้เชิญครับเดี๋ยวฟังนะคุณน้าฟังนิดนึงคุณน้าฟังนิดนึง
5: ได้ค่ะได้
0: คืออาการแบบเนี้ยถ้าตรวจเลือดแบบเนี้ยเขาเรียกเป็นภาวะไตวายเรื้อรังไตวายเรื้อรังก็คือไตมันเสื่อมนะครับมันเสื่อมตามอายุมันเสื่อมตามมีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานความดันมันเสื่อมตามอาหารยาที่เรากินมาในอดีตพอมาวันนี้มันส่งผลให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลง
1: มีเวลา2นาทีครับ
0: ก็คือระยะไตที่คุณป้าเป็นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3นะฮะ2ไปปลายไปจนถึง3ซึ่งระยะเนี้ยเป็นระยะที่ไม่ได้มีอาการอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องประคองไว้ไม่ให้มันแย่ข้ามไปที่ระยะ4หรือระยะ5เพราะไอ้4กับ5เนี่ยร่างกายจะเริ่มแย่แล้วเพราะนั้นจุดอาหารที่คุณป้าต้องโฟกัสจริงๆก็คือต้องลดของเค็มครับต้องกินให้จืดเพราะไอ้กินเค็มเนี่ยจะทำให้ไตแย่แล้วก็ระวังเรื่องยาเนาะโดยเฉพาะเรื่องยาปฏิยาลดแก้ปวดยาลดอักเสบนะฮะพวกนี้ต้องกินให้น้อยลงส่วนอาหารอื่นไม่ต้องไปคุมคือที่เขาบอกแบบนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงคนไข้ที่เป็นคนไข้ไตวายระยะ4ระยะ5ที่มันจะต้องงดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะพวกกล้วยพวกส้มอะไรพวกนี้แต่ถ้าไตวายระยะ 2-3 เนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าเฝ้าระวังแล้วก็ถ้ามีโรคประจำตัวก็คุมให้ดีความดันเบาหวานคุมให้ดีฮะก็เท่านี้เอง
1: ครับประมาณนี้นะครับพอเข้าใจนะ
5: เข้าใจค่ะ
1: โอเคครับหมดเวลาะนะครับโอเคครับ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวใครติดตามคุณหมอต่อในภาค Facebook Live นะครับช่วงนี้หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยในภาควิทยุแล้วนะครับก็ไปติดตามในภาค Facebook ของคุณหมอต่อได้นะมีความรู้ต่างๆมาเล่ามาคุยแล้วใครมีคำถามก็สามารถถามใน Facebook ได้นะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางอภัยภูเบศรนะครับเปิดสายให้ผู้ฟังสามารถโทรสอบเข้าไปสอบถามปรึกษารวมทั้งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะครับที่หมายเลข02-02-87710นะครับ02 2ครั้งนะครับ02-02-87710ต่อ1นี่ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อ2ที่ฝ่ายขาย นะครับก็เป็นเบอร์กลางที่เป็นเบอร์อัตโนมัติที่อภัยภูเบศเปิดมาให้สำหรับผู้ฟังและก็แฟนคลับของอภัยภูเบศนะครับอ่ะสัญญาณข่าวมาแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับโชคดีมีความสุขครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สี่ทุ่มนะครับสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
9: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568ด้วยอาการสงบสิริอายุ93ปี
11: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับประสานจากครอบครัวของนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2558ว่านายสมบูรณ์สุขถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ93ปีโดยอยู่ระหว่างการประสานงานกำหนดการและพิธีการต่างๆโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายเปียกโปสเตอร์ในฐานะศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ตลอดจนนักแสดงอาวุโสผู้ที่ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะมาสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการภาพยนตร์ไทยทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตค่าเครื่องเคารพศพเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวมาลิชโยรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำกองทุนยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญช่วยประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาบริการให้สะดวกและรวดเร็วพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิด11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนด้วยกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยกองทุนยุติธรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ กระทรวงยุติธรรมจึงมุ่งพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่4มกราคม2570พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งตัวผู้ต้องหาคดีฟอร์เร็กพร้อมสำนวนให้อัยการคดีพิเศษพร้อมนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่5ตุลาคมนี้
12: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำตัวนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องนักแสดงพร้อมผู้ต้องหารวม24รายในคดีหลอกลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวพร้อมสำนวนต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ก่อนนัดให้ผู้ต้องหามาพบอีกครั้งในวันที่5ตุลาคมนี้เพื่อฟังคำสั่งทางคดีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติอนุมัติแผนแม่บทผลิตชิป Made in Thailandตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุน 2.5 ล้านล้านบาทและเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปโลก
13: นายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฉบับแรกว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยวางแผนที่นำทางหรือโรดแมป3ระยะภายใต้เป้าหมายชิป Made in Thailand เพื่อยกระดับไทยจากฐานประกอบสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่การวิจัยออกแบบการผลิตชิปส่วนต้นน้ำและการประกอบทดสอบขั้นสูงโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนกว่า 500,000 ล้านบาทใน5ปีแรกและแต่ระดับ 2,500,000 ล้านบาทภายใน25ปีซึ่งคาดว่าจะผลักดันรายได้รวมกว่า5ล้านล้านบาทและสร้างการจ้างงานใหม่กว่า 230,000 ตำแหน่งปฏิพลสถาพมมารายงาน
7: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยละครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์แบบนี้เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวเลย3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันขึ้นนั่นสองเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณฟังครับรายการค้นรายการเพลงประทับใจไม่ใช่ค้นหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดค้นหามาเล่าตอนกลางวันด้วยนะครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆนี่เยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแว่วหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนด์ชิพนะสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบนะเดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

0: เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไปติดตามอาจารย์พุนพิษอมาตยกุลที่คุยกับคุณเฟรนด์ชิพไว้เรื่องเพลงต่างๆในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างไปว่ากันด้วยชื่นชมนิยมไทยก่อนเชิญครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันการโอนชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งหรือการจ่ายผ่านการสแกน QR Code ต่างๆนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องถือเงินสดจำนวนมากแต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้ในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายหมายคือกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงค์โน้ตหรือแบงค์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงค์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตั๋วเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะ
สำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ 1,000 บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลาลูจำกัดจากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันมากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาทจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ. 2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิษแล้วล่ะครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิษเก็บไว้เยอะมากเนี่ยฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสนี่นะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะคร
2: ับ
1: พอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะ

0: ขาเรียกว่าเพลงกับลูก
1: ครับ
0: นะเพลงกับลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
1: ่ครับ
0: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
1: มาจากเอเอครับ
0: อย่างเงี้ยมีเอเอเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
1: ครับ
0: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
1: ครับ
0: ประเภทที่หนึ่งเนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อันที่สองก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
1: ครับ
0: เช่นค้างคาวเอ่ยบินมายืดค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
1: ้
0: ธรรมชาติวิทยา
1: ครับ
0: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักงวนสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
1: กระป๋องแป้ง
0: อ่า
1: ครับ
0: แล้วก็ให้รักงวนสงวนตัว
1: ครับ
0: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
1: ๆ
0: มันแนะนำและท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักงวนสนวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
1: ครับ
0: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่ห้าแล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงสำหรับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันมาเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
1: ครับ
0: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
1: ครับ
0: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจะจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วย
1: ช้อน
0: อะไรต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อมาไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเฟื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
1: เป็นจุมัณฑนาครับ
0: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสันจมรทำนองนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
1: ครับ
0: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

หนูจงเรียนหนูจงเพียรหาความ

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอมาช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี้ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาแล้วมันมีอยู่บทหนึ่งวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: มารดาสะดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมไม่ได้ดื่มเหล็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขอมกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกระดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในหมู่มอญงามตา

มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งๆกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5 ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีคนเข้ามาเตือนตัวฟังว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมเดี๋ยวน้ำจะท่วมคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่ฟังไม่เชื่อเฮ้ยน้ำจะท่วมอะไรไม่เห็นจะมีตรงนี้มันไม่เคยท่วมเลยส่วนในกลุ่มหนึ่งก็โอ้แต่น้ำจะท่วมไม่ต้องทำไงล่ะก็เตรียมการเตรียมการเอาของขึ้นที่สูงเก็บของไปจุดต่างๆที่มันจะรักษาได้แห้งได้พอถึงเวลาจริงๆท่านผู้ฟังเกิดน้ำท่วมขึ้นมาคนที่ประมาทไม่ได้เตรียมตัวอะไรนะโอ้ยเสียหายหมดเสียข้าวของบางส่วนเสียถึงชีวิตด้วยส่วนพวกที่เตรียมตัวเอาไว้ข้าวของไม่เสียยังรักษาชีวิตไว้ได้ด้วยวิธีคิดก็ต่างกันยังไงเนี่ยสองกลุ่มนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงนิทานปรนนาเรื่องเราธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งคำว่านิทานดมฟังหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นก่อนก่อนที่อะไรสำคัญสำคัญบางอย่างบางประการมันจะเกิดขึ้นมันต้องมีเรื่องอะไรที่มันบิ้วอัพกันมาก่อนไอ้ตรงนี้ดมฟังเขาเรียกว่าเป็นนิทานไอ้จุดที่พีคที่ว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนี่จุดที่พีคไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรื่องร้ายก็แบบว่าโอ้ยเสียหายพังยับเยินมีปัญหาอาจจะถึงทั้งเสียชีวิตเสียของอะไรต่างๆหรือเรื่องดีจะประสบความสำเร็จได้สิ่งนั้นนั่นนี่มียศตำแหน่งนี่มันต้องมีเรื่องราวมาก่อนตบวังมันไม่ได้ว่าอยู่ๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเลยแต่ความที่มันอะไรมันจะมาก่อนเนี่ยแล้วยิ่งถ้ามันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นสูงสุดแล้วมันลงต่ำจนปัดนี้หรือลงต่ำสุดๆแล้วจะขึ้นมาสูงจนถึงขนาดนี้ไอ้ความดราม่าบนนี้ท่านผู้ฟังมันคือเรื่องราวที่มาก่อนทั้งสิ้นเขาเรียกว่านิทานซึ่งจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับคนด้วยเกี่ยวกับของด้วยสถานการณ์ด้วยคนนี้ไปทำอะไรที่นั่นกับคนนั้นแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนั้นหายไปอย่างนี้ไอ้ความที่ว่าเป็นเรื่องสิ่งของข้าวของบุคคลเป็นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็เรียกเป็นสตอรี่ที่ว่าถ้าเป็นเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าเป็นนิทานชาดกแต่เป็นหัวข้อธรรมะใดๆที่พระพุทธเจ้าท่านยกแสดงขึ้นแล้วเรื่องราวมันให้ถึงจุดนี้มาได้ไงเรียกว่านิทานธรรมบทบางเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าให้ฟังเองบางเรื่องก็เล่าโดยอรรถกถาอรรถกถาอาจารย์มาอธิบายคำนั้นเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอรรถกถาธรรมบทบ้างอรรถกถาชาดกบ้างแต่เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าเองนั้นก็จะอยู่ในพระสูตรไปเลยในพระสูตรพระบาลีจุดนั้นจุดนี้นี่ท่านตรัสไว้อย่างนี้ท่านเล่าเรื่องในอดีตของท่านเองก็จะเป็นข้อมูลที่แยกส่วนกันในช่วงของนิทานปรนนาทุกวันศุกร์นั้นข้าพเจ้าจะเอาเรื่องราวที่มาก่อนเหล่านี้แหละตั้งเป็นหัวข้อขึ้นก่อนว่าประเด็นวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันแล้วมีเรื่องราวสตอรี่ตรงไหนที่มันจะสนับสนุนบ่งบอกให้ข้อมูลทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยทั้งฝ่ายที่คัดค้าน เป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราจะได้มิติแห่งการฟังพอเราก็จะโครงสร้างแบบนี้แล้วนะมิติแรกคือเรื่องตัวเรื่องราวตัวสตอรี่นั่นแหละใครไปทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครนั่นก็คือ Who What Where When Why How 5W1H ก็เรื่องราวนั่นเองในมิติของเรื่องราวบางทีก็เป็นสัตว์บ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างโอ้มันหลากหลายเลยตรงนี้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนั้นสัตว์บางทีก็คุยกันได้คนก็คุยกับสัตว์ได้อันนี้มันมีหลากหลายอย่างมิติของเรื่องราวมิติถัดมานั้นก็คือตัวธรรมะบางทีธรรมะคนนี้เขาจากไม่ดีเป็นดีอีกคนหนึ่งจากดีเป็นไม่ดีดีนี่คือเรื่องอะไรสถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงตัวหัวข้อธรรมะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดำเนินมาคนนี้เขาทำดีอ๋อเป็นกุศลธรรมเรื่องความเพียรเรื่องความเมตตาอ๋อคนนี้เขาทำความไม่ดีอ๋อเป็นการผิดศีลเป็นความประมาทจะมีมิติเรื่องของทั้งส่วนที่เป็นธรรมะที่เป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของอุปมาอุปไมยบุคลาธิฐานก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราจะต้องคอยดูเดี๋ยวบางทีเขาจะเอาบุคคลหรือสัตว์ในสตอรี่เรื่องนั้นๆเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของคุณธรรมสักอันใดอันหนึ่งเอาถ้าเปรียบเทียบสุนัขจิ้งจอกก็จะอธิบายถึงความเจ้าเล่ห์ความกล่อนความไม่รักษาสัจจะในขณะที่เปรียบม้าม้านี่ก็จะเปรียบกับความรวดเร็วความที่ว่องไวตาช้างก็จะเอาเรื่องความอดทนบ้างเรื่องตัวขนาดของมันใหญ่บ้างมาใช้เป็นอุปมาอุปไมยใดๆเป็นบุคลาธิฐานเวลาเราฟังเราจะได้หลากหลายมิติแต่ในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราก็เลยจะต้องมาไตร่ตรองใกล้ครวญไม่ใช่แบบฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแต่ทะลุหูขวาไปออกเข้าหูซ้ายอีกฟังไปให้มันค้างอยู่ได้บ้างเราจึงต้องจับประเด็นให้ได้ต้องฟังประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในที่นี้คือเรื่องของความประมาทหรือความไม่ประมาทโดยเฉพาะยิ่งอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยต้องฟังอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราก็เลยว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกหรืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็มันเกิดขึ้นแน่นอนมันไม่แน่นะสถานการณ์ปัจจุบันเราก็ได้เคยเจอกันมาแล้วทุกครั้งเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลทางตอนเหนือที่ตรงนั้นไม่ได้มีแม่น้ำใหญ่ด้วยซ้ำ

ไม่ได้ติดทะเลโดยสารประเทศเนปาลแต่มีคลื่นสึนามิเนี่ยพัดมาอย่างนี้หรือน้ำปริมาณมากๆซึ่งมันไม่เคยมากปานนี้มาก่อนนี้ท่วมขึ้นมาคนทางด้านดาวสตรีมคือทางด้านใต้ของแม่น้ำเนี่ยเขาก็ได้รับการเตือนบางส่วนนะบางส่วนที่ทราบก็ทราบไปบางส่วนที่ทราบก็เข้าใจว่าก็เป็นน้ำท่วมธรรมดาเนี่ยน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วน้ำไหลมาแล้วเพราะทุกปีมันก็น้ำหลากมันก็มีใช่ไหมล่ะแล้วก็หลบหลบเอาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่คราวนี้มันไม่เคยเกิดมาก่อนเป็นร้อยปีพวกที่ประมาทไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก็ถูกน้ำซัดไปแต่พวกที่ไม่ประมาทระวังดูนี่เป็นไงนะไหนมาดูกันนี่เขาก็รอดมาได้พวกที่แบบว่าประมาทแบบกลางๆเหมือนจะไม่ประมาทแต่ก็ประมาทนั่นแหละก็คือไปอยู่ใกล้ๆไปดูโอ้มันจะเป็นยังไงเนี่ยคิดว่าตรงนี้มันไม่เคยถึงจุดนี้เลยโดนพวกนั้นก็โดนในเรื่องความประมาทหรือไม่ประมาทนั้นดูหวังเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันจะถูกอ่ะหรือมันจะผิดล่ะเราจะมีวิธีตัดสินใจยังไงในเรื่องนี้ท่านบวงมีนิทานชาดกอยู่สองสามเรื่องที่จะมาอธิบายให้เราเข้าใจถึงสถานการณ์แบบนี้ได้ในเรื่องแรกเป็นเรื่องของพวกช่างไม้ที่ไปออกทะเลชื่อเรื่องเขาจริงๆคือสมุทวานิชชาดกก็คือพ่อค้าทางทะเลนะแต่ว่าดูเนื้อเรื่องแล้วมันไม่เห็นมีความเป็นพ่อค้าตรงไหนเลยก็มีแต่พวกช่างไม้อย่างไรก็ตามมิติของเรื่องในหัวข้อความประมาทและความไม่ประมาทนั้นสามารถนำมาสอนสามารถนำมาทำให้เกิดความเข้าใจทำให้เกิดความไม่ประมาทได้เป็นเรื่องของช่างไม้กลุ่มหนึ่งตำบูฟังที่ไปรับจ้างงานเนาะคือไปรับเหมาแล้วทำงานไม่เสร็จเบิกเงินมาล่วงหน้าแล้วโอ้ยแรงงานไม่ได้ตามเป้านี่โอ้ทำไงอะค่าใช้จ่ายไม่ได้แล้วตัวเองกลัวความผิดก็เลยหนีนี่คือช่างทิ้งงานนะมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วรู้ฟังผู้รับเหมาทิ้งงานโอ้ยเจ้าของนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงโอ้ยกูว่าจนหมดแม็กแล้วล่ะตามหาตัวก็ไม่เจอด้วยจะไปฟ้องร้องกับใครก็ไม่ได้มันหนีไปแล้วหนีไปไหนพวกช่างไม้พวกนี้หนีออกทะเลเลยหวังหนีจากในเมืองพาราณสีไปทะเลไปทะเลนี่ไปยังไงพาราณสีก็ออกแม่น้ำคงคาเวลาไปก็ต้องต่อเรือไปนะไปทางเรือก็เป็นช่างไม้อยู่แล้วใช่ไหมก็สร้างเรือกันขึ้นมาแล้วพวกเราก็ขึ้นเรือกันไปทั้งครอบครัวของเราด้วยหนีหมดเลยพากันหนีไปอยู่ต่างประเทศต่างประเทศนี่คือไปเป็นชาวเกาะเลยล่ะไม่ให้เจ้าของงานตามไปได้เพราะว่าทิ้งงานแล้วรับค่าจ้างมาแล้วทำได้ไม่เสร็จเพ่นเลยปรากฏว่าพอมาถึงเกาะแห่งหนึ่งที่กลางมหาสมุทรคิดว่าเราปลอดภัยละพวกเจ้าหนี้เจ้าของบ้านตามมาไม่ได้ละในช่วงมาที่คิดว่าจะเซตเทิลจะตั้งรกรากกันที่เกาะแห่งนี้เขาก็มีความระวังตัวกันนะมีความระวังตัวไว้เกาะนี่มันจะปลอดภัยหรือเปล่ามีพวกมนุษย์กินคนหรือเปล่ามีพวกยักษ์พวกรากศกที่ห่วงสถานที่หรือเปล่าก็เลยส่งช่างไม้จำนวนหนึ่งพร้อมด้วยอาวุธต่างๆไปตรวจดูว่าในเกาะแห่งนี้มีความปลอดภัยหรือไม่ในระหว่างที่ไปตรวจดูนั้นบ่ฟังก็พบว่าที่เกาะแห่งนี้มีต้นไม้ในที่เป็นต้นมะม่วงต้นขนุนต้นมะพร้าวต้นกล้วยยังมีข้าวสาลีป่าด้วยมีต้นอ้อยที่เกิดขึ้นเองทั้งนั้นเลยโอ้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆแสดงว่ามีน้ำมีดินดีคิดว่าที่นี่จะเหมาะสมละแต่พอตรวจไปดูนี่มีคนเปลือยกายอยู่คนหนึ่ง
เขามานอน

แผ่ล้างอยู่ที่ชายหาดที่อยู่ในบนเกาะแห่งนั้นนะมีแม่น้ำมีชายหาดที่สวยงามหลังจากที่กินอิ่มกินอะไรอิ่มก็กินผลไม้กินอะไรต่างๆที่มีอยู่บนเกาะนั่นแหละอิ่มแปรแล้วก็มานอนตีพุงอยู่ริมชายหาดพวกช่างไม้เห็นคนนี้โอ้คนนี้มันยักษ์แน่นอนเปลือยกายอยู่อย่างนี้ท้องป่องๆ อยู่งี้เลยคิดว่าจะไปฆ่ายักษ์ตัวนี้แต่ไปฆ่าดุมดำผลีผลาไม่ได้วางแผนกันก่อนแต่ว่าคนที่ไปเปลือยกายอยู่ริมชายหาดนั่นน่ะเขาไม่ใช่ยักษ์ธรรมฝังเขาก็เป็นกลาสีเรือคนหนึ่งที่เกิดเหตุเรืออับปางแล้วก็มาติดเกาะแห่งนี้เหมือนกันมาเจอที่นี่ว่าโอ้มีอาหารอะไรอุดมสมบูรณ์ก็อยู่เลยกินอะไรต่างๆจนอ้วนพลีอยู่มาหลายเดือนแล้วแล้วก็อยู่คนเดียวหนวดเข้ามันก็เลยลุงรังไม่ได้ดูแลรักษาสภาพหน้าตาทำให้พวกช่างไม้ที่มาใหม่เนี่ยเขาก็คิดว่าเนี่ยเป็นยักษ์เลยวางแผนที่จะไปฆ่ายักษ์กันและกำจัดยักษ์ตัวนี้ให้ได้ซะแล้วเราก็จะได้ยึดครองเกาะนี้อยู่กันอย่างสบายพอจังหวะจะไปฆ่าจริงๆเนี่ยไอ้คนติดเกาะนี่ก็เลยแสดงตัวขึ้นมาโอ้ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ยักษ์อีนี่นายจ๋าฉันไม่ใช่ยักษ์นะฉันเป็นมนุษย์คนนั้นก็บอกเออเป็นมนุษย์ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าทำไมหนวดเข้าลุงลังโอ้นายจ๋าฉันเป็นมนุษย์นะฉันมาติดเกาะพอทำความเข้าใจนะรู้กันว่าอันนี้เป็นมนุษย์แน่นอนละมาติดเกาะเหมือนกันก็เลยคุยทำความรู้จักกันนะว่ามาจากไหนจากไหนไอ้เรื่องทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องพูดเรามาเจอกันใหม่ก็พูดแต่เรื่องดีๆใช่ไหมก็เลยทำความรู้จักกันว่าเกาะนี้ต้องมีอะไรที่จะต้องระวังบ้างตรงไหนกินได้ตรงไหนกินไม่ได้ใช้น้ำจืดตรงไหนไว้นอนตรงไหนหลบแดดนี่เขามาก่อนเขารู้มีข้อเดียวที่ต้องระวังบนเกาะนี้จากคนที่มาอยู่ก่อนเนี่ยเขาแจ้งให้ทราบคือบนเกาะเนี่ยจะมีพวกเทวดาแล้วเขามาเล่นกันอยู่เป็นประจำซึ่งเทวดาพวกนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพวกอมนุษย์นะเป็นพวกยักษ์บ้างเป็นพวกเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมมหาราชิกาทั้งหลายพวกเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ชอบเวลาที่เห็นอุจจาระปัสสาวะของพวกมนุษย์เขาจะไม่แฮปปี้เขาจะไม่พอใจจะมีปัญหาได้ถ้าพวกท่านจะอยู่ที่นี่นะเวลาจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยอย่าไปถ่ายเรี่ยราดถ่ายต้องกลบให้ดีแล้วถ้ากลบด้วยทรายกลบด้วยดินแล้วภัยอย่างอื่นไม่มีแน่นอนพออยู่อาศัยกันไปท่านผู้ฟังก็เลยแบ่งเป็น2หมู่บ้านกันนะโดยช่างไม้ทั้งหมดที่มาเนี่ยเขาก็แบ่งอยู่กันคนละสัดส่วนของเกาะกลุ่มนี้อยู่ทางด้านเหนือกลุ่มนี้อยู่ทางด้านใต้ก็ดูแลจัดการกันไปมีกลุ่มหนึ่งที่มักจะมีนิสัยชอบติดใจในรสชอบความบันเทิงรื่นเริงชอบแบบกินอาหารชอบความแบบสะดวกสบายพวกนี้เขาจะเรียกว่ามีความหมกมุ่นในรสในกามทั้งหลายในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ค่อยจะหนักไปในทางรสหาความสุขทางตาทางหูอะไรเงี้ยไม่ค่อยก็มักจะแบบว่าอยู่เฉยๆหรือว่าทำอื่นๆอะไรเตรียมการนั่นนี่ไปไม่ได้เป็นพวกที่หนักในรสด้วยพฤติกรรมที่แตกต่างกันแบ่งกันอยู่กันไปไอ้พวกที่หนักในรสเนี่ยนะก็เลยแบบความคิดคำพูดการกระทำพฤติกรรมใดๆเขาก็จะหนักไปในทางที่ว่าจะปรุงแต่งรสอะไรให้แบบมันงามขึ้นมาให้มันวิจิตรพิสดารอันดับแรกเลยก็เอาข้าวสาลีนั่นแหละมาทำมาเล่าซะเอาข้าวสาลีเอาน้ำอ้อยที่มีอยู่บนเกาะแห่งนั้นมาหมักเลยจะไปรออะไรเอาแล้วจุลินทรีย์เอาจากไหนเอาจากดินหามาปรุงแต่งมาทดลองดูเพราะว่ามีความคิดนึกคำพูดการกระทำไปในแนวนั้นที่จะหนักไปในทางกามส่วนพวกที่เขาไม่ได้คิดไปในทางกามนี่เขาก็จะมาคิดประดิษฐ์เครื่องมือบ้าง
วิธีจับปลาบ้างทำพัฒนาที่อยู่บ้างคนเราจิตน้อมไปทางไหนนะเราพอสตรงนี้นะพอสแล้วดูพฤติกรรมความเป็นอยู่ของคนสองหมู่บ้านที่อยู่ในเกาะแห่งนั้นเราว่าพวกที่หนักในกามก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปในทางที่จะให้เกิดความสุขทางตาทางหูพวกที่ไม่ได้หนักในกามก็คือจะหนักไปในทางธรรมะเอาเขาก็ประดิษฐ์เครื่องมือพัฒนาที่อยู่มีการอบรมให้เกิดความอดทนให้อยู่ในความไม่ประมาทคิดไปในแนวนั้นบางครั้งบางคราวก็มาเจอกันบ้างนะก็มาอวดกันอวดอะไรอ่ะนี่ฉันมีเหล้ากินฉันมีทำอาหารแบบนี้ได้นี่ฉันทำปรุงแต่งสิ่งนี้วิจิตรพิสดารพวกที่หนักไปในทางกามไปในทางรสก็เอาพวกนั้นมาโชว์ใช่ไหมส่วนพวกที่หนักไปในทางที่ไม่ใช่กามเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องมืออะไรต่างๆคือเขาก็ไม่ได้มาโชว์ด้วยนะซ้ำนะเขาก็แค่ว่าแบบใช้ไปในชีวิตประจำวันของเขานี่คือมีไลฟ์สไตล์มีวิธีการคิดมีการทำงานไปคนละแบบทีนี้พอเวลาผ่านไปท่านผู้ฟังด้วยการที่มีอาหารการรับประทานที่ทำให้เมามายในกลุ่มแรกนี่ทำให้พอกินอาหารแล้วประมาทแล้วร้องรำเล่นเมาพอเมากันได้ที่เวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็รีบกลับจะไปร้องไปเล่นไปเมากันต่อไม่ได้จะมาสนใจกลบทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่มีพอถึงเวลาที่พวกเทวดาเขามาเล่นที่เกาะแห่งนั้นนั่นเขาก็จะมาเล่นกันทุก7วัน8วันตามวันพระวันอะไรตามวงรอบของพวกเทวดาเขาเทวดากลุ่มหนึ่งมาแล้วก็เลยงุดงิดเห็นว่าทำไมสนามเล่นที่เกาะแห่งนี้ของเรามันสกปรกเปื้อนเปื้อนเฮ้ยจะเอาน้ำทะเลมาท่วมให้มันล้างชำระให้มันเรียบร้อยไปเลยจึงกำหนดวันว่าวันเพ็ญหน้านี่แหละขึ้น15ค่ำนี่นะพระจันทร์เต็มดวงขึ้นเต็มที่นี่น้ำจะขึ้นสูงสุดเวลานั้นแหละจะเอาน้ำทั้งหลายเนี่ยมาชำระล้างตรงนี้ให้สะอาดไปเลยทั้งต้นตอของอุจจาระปัสสาวะนี่ก็จะพัดให้มันเกลี้ยงไปหมดเลยก็คือจะเอาน้ำมาท่วมเกาะแห่งนั้นกำจัดทั้งคนกำจัดทั้งกลิ่นเหม็นอะไรต่างพวกมนุษย์นี่มาสร้างปัญหากำจัดออกไปให้หมดพอพวกเทวดาเขาตกลงกันแล้วเขาก็จะทำตามนั้นนะด้วยฤทธิ์ของเทวดาแต่ว่ามีเทวดาอยู่ตนหนึ่งในบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้รักษาศีลก็เลยไม่อยากจะก็แค่ว่ามาฆ่าพวกมนุษย์นะแต่ด้วยเหตุเพียงแค่ว่าเขามาทำสกปรกทำให้มันเหม็นไม่ต้องถึงขนาดฆ่ากันหรอกแล้วก็ว่าก็เป็นแค่ส่วนน้อยไม่ได้ส่วนใหญ่เอางี้แล้วกันไปเตือนเทวดาตนหนึ่งก็เลยไปเตือนพวกมนุษย์ทั้งหลายนะเวลาไปเตือนเนี่ยเขาก็ปรากฏตัวไปแบบเป็นเทวดาท่านผู้ฟังคือแบบมีแสงสว่างเหาะได้ยืนอยู่บนอากาศมีเครื่องแต่งกายอะไรสวยงามคือแน่นอนไม่ใช่คนที่เนี่ยแล้วก็ให้รู้เลยว่าเป็นเทวดาแล้วมาเตือนว่าเนี่ยวันพระหน้านี่15ค่ำนี่มันจะมีน้ำท่วมใหญ่นะท่านจงหาที่พักที่อื่นที่มันจะปลอดภัยเถอะเกาะแห่งนี้นี่จะถูกสึนามิซัดเข้ามาท่วมทุกอย่างพังเละยับทุกอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเทวดาทั้งหลายจะฆ่าท่านเสียแล้วท่านนั้นทำสกปรกพอให้โอวาทแล้วก็หายไปส่วนเทวดาที่เหลือท่านผู้ฟังเอ้าเขาไม่พอใจนะไอ้ตัวนี้ไปเตือนเขาได้ไงนี่ฉันจะกำจัดพวกมันอยู่แล้วกลัวว่าพวกมนุษย์จะเตรียมตัวแล้วก็ไม่ถูกตัวเองกำจัดก็คือจะไปฆ่าตรงๆเนี่ยท่านผู้ฟังเทวดาเขาไม่ทำเขาคือให้น้ำท่วมบังเหฟ้าผ่าบังเหข้าวยากหมากแพงบ้างน้ำแล้งบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะ
ให้มนุษย์มันตายไปเองนะอันนี้เขาก็ทำน้ำท่วมคุณอยู่ไม่ไหวคุณก็จมน้ำตายไปเทวดากลุ่มที่สองก็มีความคิดว่าต้องกำจัดพวกมนุษย์นี้ให้สิ้นซากไปไม่ได้แล้วแต่ไปเตือนกันอย่างนี้คราวนี้จึงเนรมิตให้เลิศหรูอลังการกว่าเทวดาตัวแรกนั้นด้วยมาบอกว่าโอ้ยท่านจะมีกลัวกังวลใจอะไรท่านไม่ต้องกังวลใจหรอกกรอบนี้มันไม่เคยมีน้ำท่วมเลยดูดิข้าวเอ่ยน้ำเอ่ยทั้งต้นอ้อยต้นผลไม้ต่างๆมันเติบโตกันมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มีข้าวมีน้ำพอเพียงไม่มีภัยใดๆเลยมันไม่เคยท่วมมาก่อนท่านสบายใจเถอะอยู่กันอย่างสบายใจเบิกบานใจไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะคุ้มครองเราจะดูแลให้นานเทวดากลุ่มที่สองเขาเรียกว่าเทวดาที่อยู่ทางทิศใต้นะเอางี้ละกันเทวดาตนแรกที่มาเตือนในอยู่ทางทิศเหนือพวกเทวดาทางเหนือมาเตือนชาวเกาะว่าระวังน้ำท่วมให้เตรียมไปอยู่ที่อื่นพวกเทวดาทิศใต้มาบอกว่าเฮ้ยน้ำไม่ท่วมหรอกมันไม่เคยท่วมมาก่อนเลยก่อนนี้อุดมสมบูรณ์จะตายพวกท่านอยู่กันอย่างสบายใจเถอะไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องระมัดระวังใดๆสบายสบายไว้ถ้าท่านผู้ฟังได้รับฟังคำของเทวดาจากทางเหนือและคำของเทวดาจากทางใต้แบบนี้แล้วนี่จะคิดยังไงจะคิดยังไงก็แน่นอนมีคนคิดทั้งสองแบบท่านผู้ฟังพวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ไม่ค่อยหนักไปในทางกินดื่มเนี่ยนะเขาก็แบบใช่มันอาจจะน้ำท่วมก็ได้เราจะทำกันยังไงเราจะทำกันยังไงเราก็ต่อเรือแล้วกันนะถ้าจะไปที่อื่นเนี่ยเราต้องเอาไม้อะไรต่างมาต่อเรือทักษะเราก็มีพวกที่คิดกลุ่มหนึ่งก็เป็นมีความคิดแบบนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีพวกช่างไม้นะที่หนักไปในทางรสอาหารหนักไปในทางกามหาความสุขทางตาทางหูเขาก็มีความเพลิดเพลินไงมีความบันเทิงใจจะเศร้าโศกไประมัดระวังทำไงให้เหนื่อยแล้วก็อยู่กันมากินมันก็บายดีอยู่แล้วไม่ต้องไปเตรียมการอะไรอ่ะไม่ต้องทำให้มันเหนื่อยไปหรอกพอแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราพอสตรงนี้ก่อนนะเราพอสตรงนี้ท่านผู้ฟังคิดยังไงเหตุการณ์วันนี้ปัจจุบันเนี่ย2569ท่านผู้ฟังมีคนก็ออกคลิปมาโอ้ยโซเชียลเนี่ยประจำข่าวจริงก็มีนะข่าวลวงก็มีข่าวปลอมเฟกนิวส์นะอันนี้คือที่มันเกิดมาแล้วนะคำว่าเฟกนิวส์เนี่ยคือเรารู้แล้วว่ามันไม่เกิดที่บอกว่ามันเกิดอย่างนี้กับอย่างนี้จริงๆมันไม่เป็นอ่ะอันนี้คือที่มันผ่านมาแล้วนะแล้วก็ข่าวจริงๆก็คือจริงๆมันเกิดหรือมันไม่เกิดกันแน่อันนี้คือที่ผ่านมาแล้วแต่สิ่งนี้เรากำลังพูดถึงอนาคตนะเขาบอกว่า15ค่ำเดือนหน้าขึ้น15ค่ำเดือนหน้าน้ำจะท่วมมันยังไม่เกิดที่มามีไหมมีด้วยนี่ไงเทวดาด้านเหนือเขาบอกน้ำจะท่วมที่มาล่ะที่ว่าไม่เกิดอ่ะเทวดาด้านใต้บอกไม่ท่วมแล้วเทวดานี่คือใครอ่ะถ้าสมมติเป็นนักวิชาการนักวิชาการเนี่ยตัวดีเลยท่านฟังมีความเห็นเป็นสองอย่างอยู่เสมอกลุ่มหนึ่งบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วน้ำท่วมแน่นอนอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่แน่มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แยกเป็นสองคือน้อยมากนี่มันก็มีสัดส่วนด้วยนะท่านฟังนะส่วนใหญ่อาจจะเห็นตรงกันแต่ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีผลงานทางวิชาการอาจจะเป็นส่วนน้อยก็มีนะและทางเลือกที่3ที่4นี่มีไปอีกไม่ว่าจะศาสตร์ทางด้านไหนดูด้านการแพทย์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนว่ากินไข่ได้วันละฟองไข่ขาวได้หลายฟองอยู่แต่ไข่แดงได้วันละฟองต่อมาบอก2ฟองได้ทุกวันนี้ 3-4 ฟองไม่เป็นไรกินเข้าไปเลยเรื่องไขมันนี่ก็อีกนะตอนแรกบอกไขมันเนี่ยโอ้ตัวดีเลยทำให้อ้วนเป็นคอเลสเตอรอลทุกวันนี้บอกไม่ใช่ไขมันละไขมันกินได้แล้วมากลายเป็นน้ำตาลแทนเมื่อก่อนบอกน้ำตาลดีให้พลังงานดีที่สุด
ต่อมาบอกโอ้น้ำตาลไ

ให้พลังงานมากเกินไปแล้วก็เลยมาผลิตสารให้ความหวานแทนต่อมาสารให้ความหวานก็ไม่ดีอีกโอ้งงที่สุดเลยคำถามคือพอเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวมาแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลเขาศึกษากันมาใดๆทั้งหลายแหละมีความเห็นเป็นสองอย่างเสมอนี่เราไล่กันมาตั้งแต่เรื่องสังคมการเมืองนะข่าวสารทั่วไปนะอดีตนะเฟคนิวส์ก็มีนะข่าวจริงก็มีใช่ไหมอนาคตนะอนาคตมันยังไม่เกิดนะผู้ที่ทำนายทางด้าน geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์เขาก็คิดแบบหนึ่งเศรษฐศาสตร์ก็คิดแบบหนึ่งนี่คือนั่นสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่ก็เหมือนกันอีกวิทยาศาสตร์นักวิจัยมีความเห็นเป็นสองอย่างไม่ใช่แค่ด้านสังคมศาสตร์ไม่ใช่แค่ด้านวิทยาศาสตร์ท่านผู้ฟังแม้แต่ด้านจิตวิญญาณเอายังแยกเป็นสองอะไม่ใช่แค่สองหรอกสามสี่ห้าเลยกลุ่มหนึ่งบอกพระเจ้ามีจริงอีกกลุ่มหนึ่งบอกพระเจ้าไม่มีจริงอีกกลุ่มหนึ่งบอกกรรมไม่มีผลของกรรมไม่มีอีกกลุ่มหนึ่งบอกมีผลของกรรมมีกรรมมีอ้าวแล้วเรารับฟังหมดทุกอย่างเนี่ยมันจะว่ายังไงอะวิทยาศาสตร์โอ้โหศาสตร์มีหลักฐานนั่นนี่โน่นโอ้ยหลักฐานดูสิฟิสิกส์ออกมาก็อ้าวยังเป็นควอนตัมฟิสิกส์เป็นแมคานิกฟิสิกส์ทางด้านชีววิทยาโอ้นี่ก็ไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวงานวิจัยใหม่มาอีกเปลี่ยนความคิดอีกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติอีกสังคมศาสตร์ก็เหมือนกันแม้ด้านจิตวิญญาณอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้รับฟังข่าวใดๆแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงจะเชื่อไหมหรือจะไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองนึกถึงสถานการณ์ในโลกเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆนะในทุกๆเรื่องเลยนะการลงทุนเศรษฐกิจโอกาสการค้ามีแม้แต่วงการสายมูอ่ะที่ว่าด้านจิตวิญญาณใช่ไหมจิตวิญญาณที่เป็นปัญญามันก็ดีแหละสายมูเองยังมีหลายแบบเป็นสายพระเครื่องแบบนี้อีกกลุ่มหนึ่งบอกเอ้ยอย่างนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์เราต้องอย่างนี้โอ้พิธีกรรมนี่เยอะเลยเอ้แล้วยังไงกันแน่ท่านผู้ฟังพอฟังจุดนี้แล้วลองนึกย้อนดูนะว่าแล้วเราตัดสินใจยังไงตอนนั้นที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วควรจะตัดสินใจยังไงล่ะในที่มันควรจะเป็นในที่นี้ท่านผู้ฟังช่างไม้ก็ทำยังไงวิธีคิดของเขาท่านผู้ฟังเขาทำในลักษณะที่ไม่ว่าจะออกมาทางด้านไหนเนี่ยนะไม่มีปัญหาคือให้เกิดความสบายใจถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่ต้องไปก็อยู่ต่อก็ที่นี่ก็มีอะไรกินสบายถ้าน้ำท่วมฉันก็รอดฉันก็ไม่ต้องถูกน้ำท่วมซัดไปยังมีที่แห้งยืนเหยียบถึงเอาเขาคิดงี้หมายความว่าไงคือเขาก็ต่อเรื่องไงท่านผู้ฟังโดยเขาก็ไปชักชวนกลุ่มที่หนักในทางรสในทางกินดื่มเนี่ยนะเฮ้ยมาช่วยกันทำดีกว่ามาเรามาช่วยกันทำซึ่งพวกนั้นนะเขาไม่ได้ฝึกทำมาอย่างนั้นเขาก็จะฝึกมาแต่จะกินจะดื่มจะเล่นจะบันเทิงพอจะมาทำงานอะไรเนี่ยมันเลยแบบโอ้ยไม่อยากทำขี้เกียจนั่นนี่เขาก็เลยไม่ช่วยเดี๋ยวฉันจะไปทำทำไมฉันก็ยังน้ำมันไม่ท่วมหรอกฉันก็อยู่ของฉันอย่างนี้ต่อไปเขาว่าไปงั้นแต่พวกที่เขาไม่ได้หนักไปในทางรสอาหารการกินดื่มพวกนี้เขาฝึกทำมาอยู่แล้วงั้นก็ทำเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ทำส่วนนี้เราก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาเราก็ทำไปเราก็ทำไปทำเท่าที่เขาทำได้ก็มีเรือพอที่จะแบบอยู่กันได้ในกลุ่มคือถ้าร่วมกันมันก็ทำเรือลำใหญ่หน่อยได้ถ้าไม่ร่วมกันก็ทำเรือเล็กหน่อยพอที่ตัวเองและพวกจะขึ้นไปได้แล้วเขาก็ทำเรือไปเราพอสตรงนี้ก่อนดูบ้างเรามาพิจารณาตรงนี้นึกย้อนมาในชีวิตของตัวเรานะหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องพิจารณาที่นี้คือเรื่องความสบายใจตรงไหนทำแล้วสบายใจสบายใจในที่นี้ไม่ใช่เพลิดเพลินใจนะเพราะว่าเพลิดเพลินใจเนี่ยมันคือหลงมันคือเพลิน
เป็นโลภะเป็นราคะเป็นโมหะเพลินไปตามความสุขเฉพาะหน้าความสุขทางตาทางหูถ้าเราเพลินไปตามความสุขทางตาทางหูให้มั่นใจได้เลยท่านผู้ฟังว่าเรากำลังพลาดอะไรอยู่สักอย่างที่เราบางทีเราก็ไม่รู้อยากให้ท่านผู้ฟังได้ดูอีกเคสหนึ่งคือกรณีของพวกชาวบ้านกาลามะในพระสูตรที่ชื่อว่ากาลปุตตสูตรที่ก็มีคนมาบอกเหมือนกันน่ะนี่คือในทางด้านจิตวิญญาณเลยนะว่านรกไม่มีชาติหน้าไม่มีสวรรค์ไม่มีอีกพวกหนึ่งบอกมีนะนรกมีสวรรค์มีชาติหน้ามีบุญมีบาปมีเอาสองนี้ตรงข้ามกันเลยแต่ว่าถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งต้องผิดเพราะฉะนั้นทำยังไงหลักคิดนี้เหมือนกันเลยจำหวังให้สบายใจว่าไม่ว่าจะออกตรงไหนฉันไม่เสียประโยชน์ฉันต้องได้ประโยชน์คิดอย่างนี้นะเราจะสบายใจนะไม่ว่าถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้ฉันต้องได้ประโยชน์ฉันจะต้องไม่เสียประโยชน์ถ้าชาติหน้ามีชาติหน้านั้นฉันก็ต้องได้ประโยชน์ฉันต้องไม่เสียประโยชน์แล้วประโยชน์เขามองยังไงด้วยท่านผู้ฟังเขาก็มองความที่ว่าถ้าสมมติชาตินี้เสียประโยชน์นี่ก็คือถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิมีโทษใดๆเกิดขึ้นเอางี้ก็ไม่ฆ่าสัตว์ละกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ลักทรัพย์ไม่ทำผิดกฎหมายใดๆถ้าไม่ทำผิดกฎหมายใดๆไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นรักษาศีลห้าเนี่ยก็ไม่ถูกติเตียนในชาติปัจจุบันนี้แหละก็ไม่เสียประโยชน์ในปัจจุบันนี้ถ้าชาติหน้าไม่มีนะปัจจุบันนี้ได้ประโยชน์ด้วยตรงที่ว่าฉันมีศีลฉันไม่ถูกด่าไม่ถูกว่าแน่นอนแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะถ้าชาติหน้ามีจริงด้วยศีลเนี่ยฉันไปสวรรค์ด้วยนะเขาก็เลยรักษาศีลเนี่ยท่านผู้ฟังชาวบ้านกะละมะนี่เขาก็รักษาศีลมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวาจาความดีทางกายทางวาจาทางใจเขาทำพอเขาทำปุ๊บเขาได้ประโยชน์สองต่อถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้เขาไม่ถูกติเตียนเขาถูกยกย่องไม่ถูกติเตียนเพราะไม่ผิดศีลเป็นต้นไม่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นถูกยกย่องเพราะมีศีลเป็นต้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะคูณ2 2เด้งเลยว่าตายไปไปสวรรค์อีกเขาคิดอย่างนี้เขาถึงสบายใจไม่ว่าจะออกด้านไหนเขาสบายใจหมดแต่ในขณะที่นะมองมุมกลับท่านผู้ฟังถ้าสมมติว่าเราบอกว่าฉันก็กินสิเที่ยวสิเล่นสิดื่มสิกินดื่มเที่ยวเล่นเนี่ยคือคุณมีความเพลิดเพลินในปัจจุบันใช่ไหมถ้าชาติหน้ามีจริงพวกนี้ไปตกนรกเนี่ยที่คุณบันเทิงแฮปปี้แฮปปี้เนี่ยคือคุณกลบเกลื่อนเอาความสุขเฉพาะหน้าทางตาทางหูมากลบเกลื่อนความกลุ่มใจกังวลใจไม่หลงใจแบบเครียดเอาไว้หนูว่าถ้าชาติหน้ามีจริงพวกนี้แบบว่าโอ้ฉันไปตกนรกแน่เลยฉันกังวลใจเอาทำไงเอางั้นกินก่อนดื่มก่อนนะฮะความสุขเฉพาะหน้าเนี่ยมาปิดบังความกังวลใจเอาไว้นี้ประมาทเพราะว่าคุณเอาเพลินมาบังกลบเกลื่อนความกังวลใจแต่ถ้าคนที่เขาฉลาดเขาไม่ว่าจะออกหน้าไหนเขาต้องได้ประโยชน์หมดไงเขาต้องรอดหมดเขาจะคิดอย่างนี้ถูกไหมเพราะนั้นทำอะไรล่ะท่านผู้ฟังในที่นี้ชาวเรือช่างไม้ทั้งหลายกลุ่มที่เขาไม่ประมาทเขาก็ต่อเรือแต่เรือไม่ได้ยากอะไรฉันก็ทำของฉันอยู่แล้วแล้วก็ทำเพิ่มอีกหน่อยนึงแต่ถ้าน้ำมาท่วมฉันก็ขึ้นเรือถ้าน้ำไม่ท่วมฉันก็อยู่กับพื้นธรรมดาไม่มีปัญหาเอาชาวกะละมะทำยังไงเขาก็มีสัมมาทิฏฐิมีศีลมีสัมมาวาจามีความประพฤติดีทางกายวาจาใจไม่ว่าจะออกหน้าไหนเขาสบายเลยเขาไม่ร้อนใจเขามีความสบายใจตัวเราท่านผู้ฟังเหมือนกันนี่จึงเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ว่ามรรคนี่มรรคแปลว่าทางมีปัญญาศีลสมาธินี่มันเป็นหนทางเพื่อความสุขในปัจจุบันและเวลาต่อมาอยู่แล้วดีไซน์ไว้แล้วเพื่อประโยชน์สองด้านไม่ว่าออกด้านไหนคุณชนะแน่นอนคุณสบายใจแน่นอนแต่ที่ประมาท

คือเอาความเพลินมากลบเกลื่อนความทุกข์แล้วนึกมาถึงในสถานการณ์ปัจจุบันของเรานะทุกวันนะไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องทางการทหารมันจะมีด้านแบบนี้เสมอกลับมาที่พอถึงวันขึ้น15ค่ำวันเพ็ญตะบูฟังน้ำมันก็ขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันท่วมเข้ามาในเกาะระดับประมาณเข่าในพวกที่ทำเรือไว้เนี่ยก็เริ่มเอาของขึ้นเรือแล้วตะบูฟังถึงเวลาเอาของขึ้นเรือเตรียมไว้เอาของขึ้นเรือคนบางส่วนก็ขึ้นไปพวกเด็กผู้หญิงก็ขึ้นไปก่อนพวกผู้ชายก็เตรียมข้าวของอะไรเอาขึ้นเรือพวกที่ไม่ได้มีเรือทำยังไงเฮ้ยมันก็น้ำท่วมธรรมดานะมันชำระล้างสิ่งสกปรกเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวน้ำก็ลดเอากระบะปลอบใจกันไปมากินดื่มปลอบใจกินน้ำอ้อยกินน้ำหวานไปน้ำคราวนี้ไม่ลดมันขึ้นมาถึงเอวอย่างนี้เอวทำไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวน้ำก็ลดนั่นนี่พวกประมาทก็ว่ากันไปจนท่วมถึงอกนี่ท่านผู้ฟังแล้วคราวนี้มันไม่ได้หยุดแค่อกแล้วมันซัดมาบึ้มเลยพวกที่อยู่บนเรือนะก็รอดขึ้นเรือออกไปได้พวกที่ไม่มีเรือนะก็ลอยคอตุ๊ป่องคนหนึ่งไปทางหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งโอ้ไม่ทันนานก็ตายกันไม่มีอาหารไม่มีที่ยืนเหยียบถึงน้ำท่วมแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องเอา2 สัปดาห์หรอกเอาอาทิตย์เดียวไม่ต้องเอาอาทิตย์หนึ่งหรอก3 วันนั่นแหละบางทีไม่รอดเลย

ถ้าเรามองดูในลักษณะเป็นบุคลาธิฐานท่านผู้ฟังหมายถึงว่าคุณไปในที่ที่มันไม่ดีที่มันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในที่นี้คือตายไปแล้วไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าไปสวรรค์นั่นคือไม่ตายนะคือดีนะยิ่งถ้าไปนิพพานนี่ก็คือดียิ่งขึ้นไปอีกนี่คือไม่ตายเอ๊ะแล้วทางไหนที่จะไปสู่นิพพานล่ะคือทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐอีกตัวอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของคนที่รอดแต่ไม่รอดและในที่สุดก็ยังรอดได้คือเรื่องของกาลาสีที่เรือแตกอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพาหิยะคือตอนแรกเนี่ยรอดมาได้แต่รอดดันไม่รอดนะรอดมานี่คือว่าเรือเนี่ยมันโดนพายุไงโดนพายุเสร็จแล้วตีจนเรือแตกเลยนะเรือแตกแล้วตัวเองได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งเกาะมาได้ในขณะที่เพื่อนๆทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันนี่แบบถูกปลากินบ้างถูกปูกินบ้างเสียชีวิตอดทนไม่ไหวตายไปในระหว่างทางบ้างคือตายไม่รอดแต่พายะนี่ก็เอาไม้กระดานแผ่นหนึ่งรอดมาได้พอรอดมาได้นี่โอ้โหน้ำซัดเซ็ดเลยจนกระทั่งเสื้อผ้าหลุดลุ่ยมาขึ้นอยู่ที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าท่าสุปารกะปัจจุบันนี้ก็คือเขตแถวเมืองเชนไนทางด้านใต้ของประเทศอินเดียตอนขึ้นมาท่านั้นเนี่ยก็หาเปลือกไม้อะไรแถวนั้นมาปิดบังส่วนลับเอาไว้แล้วก็เดินมาโซซัดโซเซเสื้อผ้าไม่มีผมเผ่าหนวดเครารุงรังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็แบบถืออาหารมาสำหรับจะมาบูชาเทพเจ้าแห่งทะเลอยู่แล้วนะเขาเห็นพายะคนนี้เขาก็เลยโอ้ท่านนุ่งเปลือกไม้ท่านต้องเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วแน่นอนโอ้ขอท่านจงรับทายาทธรรมข้อนี้ของข้าพเจ้าเถิดพายะก็หิวข้าวอยู่แล้วท่านผู้ฟังเอาเลยไม่ต้องรอรับมาเลยเฮ้ยคนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เออเอาข้าวมาให้เรากินเออกราบมับๆด้วยเออดีเหมือนกันอีกคนหนึ่งเขาก็เห็นคนนี้ทำเขาก็เอาบ้างเพราะคนแรกนี่พอทำบูชาเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโดยเอาพาหิยะมาเป็นนิมิตแล้วเนี่ยนะกลับไปทำธุรกิจขึ้นนะคราวนี้ขายของได้มีความอะไรที่ปรารถนาก็สำเร็จตามนั้นก็เลยไปคุยให้เพื่อนฟังโอ้นี่มีพระอรหันต์คนหนึ่งเปลือยกายอยู่แถวท่าสุปารกะนั่นแหละท่านจงไปบูชาจาก1คนเป็น2คนจาก2คนเป็น4คน4คนเป็น8คนไปเลยอาศัยศาลเจ้าตรงนั้นอยู่เลยท่านผู้ฟังเขาเลยเรียกว่าพาหิยะทารุจิริยะพาหิยะไหนอ่ะพาหิยะคนที่เอาผ้าเปลือกไม้มานุ่งนั่นแหละทารุจิริยะนี่คือเปลือกไม้ท่านผู้ฟังนี่รอดจากความตายคือเรือแตกนะแต่ไม่รอดจากมิจฉาทิฐิที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ว่าไม่ได้เป็นอรหันต์คนหนึ่งเขาตั้งให้อรหันต์ชาวบ้านตั้งให้เออแกก็มีคำสอนดีๆอะไรบ้างแหละเรื่องคุณจะทำอะไรแกก็พอรู้บ้างแกก็เลยสอนลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้ลูกศิษย์ก็บอกโอ้อาจารย์ของเราเป็นพระอรหันต์แน่นอนลูกศิษย์ใครก็บอกว่าอาจารย์ตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแหละอันนี้คือติดบ่วงของมิจฉาทิฏฐิแล้วคือรอดจากภัยคือความตายจากเรือแตกเรือล่มนะแต่มาไม่รอดจากบ่วงคือภัยคือมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าพายะนี่ยังมีเพื่อนดีท่านผู้ฟังมีโชคดีตรงนี้ตรงหนึ่งตรงที่เพื่อนในชาติก่อนพบก่อนที่เคยเป็นภิกษุด้วยกันมาแล้วเขาได้บรรลุเป็นอนาคามีได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสมาเห็นเพื่อนเก่าอย่างพาหิยะที่มาหลงตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ให้คนเขากราบเขาว่าอยู่ติดลมมิจฉาทิฐิ
ทั้งที่

รอดจากภัยคือเรือแตกมาได้แต่มาไม่รอดจากความคิดนึกกับดักในข้อนี้เลยมาเตือนสติคุณผู้ฟังเลยมาเตือนสติพาหิยะว่าเฮ้ยพระอรหันต์จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะพระอรหันต์จริงๆที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอยู่ทางตอนเหนือนู่นในแคว้นมคธซึ่งตัวเองตอนนั้นอยู่แถวเชนไนทางตอนใต้ให้ไปหาซะเพื่อว่าจะได้บรรลุธรรมจริงๆกับเขาสักทีไม่ใช่ว่าปฏิญญาว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นแต่จริงๆไม่รู้ไม่เห็นเหมือนคนเที่ยวไปโฆษณาท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยฉันมีเงินเท่านั้นเท่านี้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอถึงเวลาที่จะต้องมาโชว์เงินมีกิจจำเป็นต้องใช้เงินเอามาให้ดูไม่ได้ไม่มีจ่ายจริงๆโฆษณาว่ามีแต่จริงแล้วไม่มีเอ้ามีแต่ราคาคุยนี่นะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นปาหิยะพอได้รับการเตือนสติตมุฟังปาหิยะนี่คิดได้นี่ยังมีโชคดีตรงนี้ที่มีเพื่อนมาเตือนรอดแล้วนะรอดจากภัยคือเรือแตกมาติดกับอีกไม่รอดจากภัยคือมิจฉาทิฏฐิตอนนี้มีเพื่อนดีมาช่วยโอ้โหรอดหลุดออกมาจากติดกับบ่วงคือมิจฉาทิฏฐินั้นมาตั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าในเดินทางในนิทานก็บอกว่าวันเดียวเนี่ยหมายความว่าเดินทางจากเมืองเชนไนไปที่เมืองราชครึเมืองสาวัตถีเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเครื่องบินนี่ก็ต้องมี5ชั่วโมงถ้าเดินทางโดยรถยนต์นี่ก็ต้องเป็น 20-30 ชั่วโมงนู่นน่ะถ้าเดินทางโดยเท้าหรือขี่ม้าขี่ช้างเนี่ยก็ต้องเป็นหลายๆวันนู่นน่ะแต่ก็บอกว่าวันเดียวเนี่ยหมายความว่านับคืนเดียวคือคืนไหนเพราะว่าพอไปถึงที่จะต้องนอนพักไม่ต้องว่าต้องรีบเข้าที่พักตอนที่ยังมีพระอาทิตย์อยู่ไม่เลยค่ำตรงไหนพระอาทิตย์หมดตรงไหนเดินทางต่อไปไม่อยากหยุดจนกระทั่งมันไปต่อไม่ได้แล้วจึงค่อยนอนพักตื่นนี่ตื่นก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นอีกพอพระอาทิตย์เริ่มมีแสงขึ้นมาปุ๊บไปเลยไม่ต้องรอให้ขึ้นเต็มที่เพราะนั้นแต่ละคืนแต่ละที่แต่ละจุดที่นอนพักนี่ยังไม่ได้ว่า1ราตรีเต็มๆไม่ได้เขาจึงไม่นับว่าเป็น1ราตรีก็นับ1ไปเรื่อยๆ1ไปเรื่อยๆเราไม่ขึ้นวันใหม่สักทีเนี่ยด้วยความรีบร้อนด้วยความเร่งรีบเอาเรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องรองเอาเรื่องการไปถึงเป็นเรื่องสำคัญจึงได้ไปถึงพระพุทธเจ้านะไปถึงแล้วขอฟังเทศฟังธรรมท่านก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวบิณฑบาตเสร็จก่อนโอ้เกือบไม่ได้เหมือนกันขออยู่3รอบจนรอบที่3เนี่ยจึงได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าท่านก็เทศเรื่องให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินล่ะพอได้ฟังตรงนี้เท่านั้นท่านฟังรอดคราวนี้รอดของจริงเลยไม่ใช่แค่รอดจากเรือแตกไม่ใช่แค่รอดจากมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ไปสวรรค์แต่รอดคราวนี้รอดพ้นไม่ตายเป็นอมตะคือไม่มีการเกิดอีกต่อไปเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์รอดแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังแต่ร่างกายนี้ก็ยังถูกวัวขวิดนะนี่ถือว่ารอดแล้วนะแต่กายยังไงมันต้องตายเพราะมีเกิดมาแล้วต้องมีตายพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันนะว่าท่านตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วท่านก็ต้องปรินิพพานเขาจะไม่เรียกว่าตายแบบไม่รอดแบบนั้นแต่เรียกว่าปรินิพพานเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่ารอดพ้นจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายก็ยังปรินิพพานปรินิพพานนี่คือรอดหมู่ฟังรอดจากภัยคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติ
ไม่ตายแล้วเพราะไม่ไปเกิดถ้าตายต้องไปเกิดอีกใช่ไหมแต่พอไม่ต้องไปเกิดอีกการตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าการตายแต่เรียกว่าปรินิพพานรอดพ้นภัยอย่างนี้ที่รอดพ้นได้นั้นเพราะอะไรนะอ๋อก็เพราะว่าปฏิบัติตามองค์8อันประเสริฐไงถ้าเราอยู่บนเส้นทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐท่านผู้ฟังเราจะรอดจากภัยเหล่านั้นภัยอาจจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมโจรขโมยภัยเหล่านั้นบางทีเราอาจจะมีใครช่วยได้พวกกู้ภัยบางทีก็ไปช่วยเขาอาจจะช่วยได้ภัยจากสัตว์ร้ายภัยธรรมชาติต่างๆอันนี้บางครั้งยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่มันเป็นภัยจริงๆท่านผู้ฟังคือภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนะเจ็บหมอเขาช่วยได้เช่นถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งเขาก็ช่วยให้ยารักษาพอไม่เป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งหายบางทีเป็นโรคหัวใจเขาก็ให้ยารักษาได้แต่ว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุเขาก็ยังทำแผลให้ได้แต่ความเจ็บเนี่ยมันเจ็บจริงจะมาช่วยกันไม่ให้เจ็บโอ้ยังไงก็เจ็บบรรเทาได้นิดหน่อยแต่ไม่ได้หมดแกนี่ก็ไม่ได้เลยที่บอกว่าคนนี้เขายังเหมือนกับว่าเวลาทำอะไรเขาไม่ได้ดูไม่แก่เลยจริงๆมันแก่นั่นแหละแต่เขาปกปิดเอาไว้มันมองไม่เห็นเฉยๆไอ้ที่เขาไม่ให้ดูจุดที่มันแก่เขาไม่ให้ดูมันก็เลยไม่เห็นเขาก็ให้ดูไอ้ตรงมันไม่เปลี่ยนดิก็เลยคิดว่าไม่แก่แต่ความแก่มีแน่มาแน่มีมาแล้วช่วยกันละกันไม่ได้เลยนะดูฟังลูกจะมาบอกว่าเออแม่อย่าแก่เลยเดี๋ยวลูกแก่ให้แม่จะบอกว่าเออลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้อย่าตายเลยเดี๋ยวแม่ตายแทนให้มันไม่ได้ดูฟังมันเป็นลักษณะที่เกิดเฉพาะตนไม่ได้ว่าจะใครจะช่วยใครได้เมื่อภัยแบบเนี้ยมาถึงซึ่งมาแน่อะไรล่ะจะเป็นตัวช่วยนั่นก็คือองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศีลสมาธิปัญญาผู้สั้นๆนี่แหละจะมาเป็นตัวช่วยตัวช่วยให้เราพ้นจากภัยความตายไม่ว่าจะมารูปแบบของภัยธรรมชาติสัตว์ร้ายโจรขบถน้ำท่วมไฟไหม้ใดๆก็ตามกรณีของพาหิยะมาในรูปแบบของแม่วัวมาควิดตอนที่ท่านไปหาผ้าจีวรจากกองหยากเยื่อมาเพื่อที่จะขอบวชกับพระพุทธเจ้ามีแม่โคมาควิดในเวลาที่มาควิดนี่ก็ทำให้เส้นเลือดใหญ่ตรงโคนขาข้างซ้ายมันฉีกขาดเลือดไหลออกจากตัวหมดไม่ทันนานก็ตายแต่ความตายในครั้งนั้นท่านผู้ฟังทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านพ้นละเหนือละรอดละรอดจากความตายคือจิตหมดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีความตายทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีกิเลสละที่จะไปเกิดไปแก่ไปตายอีกไม่มีการจากไปครั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นการปรินิพพานอันนี้ถือว่ารอดรอดจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายประเด็นในที่นี้ท่านผู้ฟังที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังพอสแล้วก็ลองไตร่ตรองใคร่ครวญดูเนี่ยนะเพราะว่าในมิติหรือว่าโดเมนหรือในทางด้านการปฏิบัติที่เราจะทำได้นะท่านผู้ฟังมันมีหลายมิติและไม่ว่าจะมิติทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมก็ด้านหนึ่งมิติทางด้านการปฏิบัติทางวาจาทางกายนี่อีกด้านหนึ่งเมื่อสักครู่นี่คือทางสิ่งภายนอกแต่ที่ว่าทางกายวาจานี่คือกายวาจาของเราที่เราจะเตรียมต้องทำยังไงพูดยังไงแล้วก็ทางใจก็มีเราจะต้องเตรียมทุกด้านไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเรายังมีความกังวลใจเหมือนกรณีพวกช่างไม้นี่บางส่วนที่เขามีความกังวลใจแล้วเขามาปกปิดความกังวลใจนั้นด้วยการไปกินไปเที่ยว

0: ปดื่มไปเล่นให้มันเพลิดเพลินใจอันนี้คือประมาทใช่ไหมเราจะไม่ให้กังวลใจคือเราเตรียมใจจิตใจเราต้องดำรงยังไงต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสมาธิมีสติปัญญาทั้งกายล่ะทั้งวาจาล่ะโอ้ก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าเราเตรียมใจแบบนี้ให้มีข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอย่างนี้เราจะมีความสบายใจใช่ไหมพอมีความสบายใจแล้วการกระทำทางภายนอกไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเตรียมข้าวของเราเตรียมได้เตรียมได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เรามีบางคนมีมากก็เตรียมมากบางคนมีน้อยก็เตรียมน้อยถ้าไม่เตรียมจะตกใจมากถ้าเตรียมไว้มากจะตกใจน้อยหรือไม่ตกใจเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมซึ่งในทางจิตใจเนี่ยเราเตรียมได้กันอยู่แล้วทุกคนไงทุกฝั่งให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีการตระเตรียมจิตใจของเราให้ตั้งเอาไว้อย่างดีทางด้านกายภายนอกสิ่งของข้าวของจะมากจะน้อยใจเราสบายละถ้ามีชีวิตสืบต่อไปเราก็รอดถ้าชีวิตเราจะไม่มีต่อไปเราก็รอดเหมือนกันเป็นทางรอดที่พระพุทธเจ้าท่านออกแบบไว้ให้เพื่อให้เรามีความสบายใจในการทำในการปฏิบัติวันนี้จึงได้นำนิทานชาดกสองเรื่องท่านผู้ฟังเรื่องสมุทวานิชชาดกว่าด้วยพ่อค้าทางทะเลเป็นเรื่องของกลุ่มช่างไม้ที่ไปอยู่เกาะกลุ่มหนึ่งก็รอดพ้นจากภัยสึนามิน้ำท่วมอีกกลุ่มหนึ่งไม่รอดแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องของท่านพระพาหิยะเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความที่บางคนรอดแล้วก็ยังกลับไปติดกับอีกติดกับดักแล้วยังรอดมาได้อีกในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่ง

0: ผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
2: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
1: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมระหว่างกรมการขนส่งทางบกและผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน8รายได้แก่ Grab Bolt InRideทาดาแม็กซิมไลแมนลาลามูฟและฟินโกโกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมประกาศยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการทั้ง8รายหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชันหลังจากที่ได้ขอความร่วมมือตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่ตื่นตัวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นโดยการทำใบขับขี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะไม่มีการผ่อนปรนหากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตามมาตรฐานความผิดนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังกินเห็ดป่าช่วงฤดูฝนย้ำไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
8: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ซึ่งลักษณะของเห็ดบางชนิดคล้ายกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำเห็ดพิษมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยจากการรับพิษจากเห็ดสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือเขตสุขภาพที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารหลังรับประทานเห็ดพิษอาจมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและถ่ายเหลวในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนถึงขั้นเสียชีวิตหากมีอาการผิดปกติควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดทางนี้แนะนำประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินพร้อมย้ำความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงนะหรือหมอนอุดมพรรายงาน
0: ผ ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนอุดหนุน

0: มังคุดจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษถึงวันที่26กันยายนนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิต
1: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้รับผลกระทบอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จึงบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่หลังสวนจำนวนกว่า 6,000 กิโลกรัมเพื่อเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินออกนอกพื้นที่และช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยอตก.ได้นำมังคุดหลังสวนมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดจำหน่ายในวันนี้ถึง26กันยายนนี้ที่ตลาดอตก.จตุจักรกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่หน้าตู้ประชาสัมพันธ์ในราคากิโลกรัมละ35บาทหรือ3กิโลกรัม100บาทจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมอุดหนุนมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการระบายผลผลิตชวนันท์มาลีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์แล้วครับ25 กันยายน 2569ครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้เรามาพบกันนะคะอันนี้เป็นแบบว่าไม้สองรับไม้
0: สอง
1: รับไม้มา
0: คือเราไม่ได้เจอกันสักพักแล้วเนอะพี่กบในข่าวยามเช้านะ
1: คิดว่าปีหนึ่งเราน่าจะเจอประมาณครั้งสองครั้งประมาณนี้
0: เหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าไง
1: เป็น
0: ชกเป็นรอบๆเหมือนแข่งกีฬาเอเชียนเกมนะแบบ2ปีครั้ง4ปีครั้งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ดูดีนะเอาวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณต้น
0: วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่โบสพี่แดนด้วยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ6 โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7 โมงเช้าครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 891 891 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้าแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์สดให้ได้ชมกันอีก1ช่องทางแล้วครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดขึ้นมาแล้วนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะเส้นทางไหนนะคะรถติดบ้างหรือยังเพราะว่
0: า
1: เมื่อช่วงเช้านะคะใครที่อยู่กรุงเทพเส้นรอบนอกเน
0: ี่
1: ยที่จะเข้ามาตั้งแต่สะพานใหม่มาปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังแล้วนะในบริเวณการทางลอดอุโมงค
0: ์
1: ระหว่างแยกแต่ละแยกเนี่ยเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น
0: ใช่ตกตั้งแต่เมื่อวานเย็นๆแล้วก็หยิมหยิมมาตลอดคืนเลย
1: แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยแต่ว่าช่วงกลางดึกเนี่ยมีตกหนักอยู่พักหนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงเช้านี้คิดว่าการจราจรเนี่ยน่าจะอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยออกมาสักประมาณก่อนประมาณ4:45เนี่ยรถไม่ค่อยมีแต่เมื่อเช้าเนี่ยคาดการว่าคนน่าจะคาดคะเนแล้วแหละว่าถ้าฝนตกแบบนี้รถติดแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกก่อนพอออกก่อนปุ๊บรถติด

0: ค่ะ
1: อื
0: เพราะ
1: ม
0: ว่าน้ำมันท่วมแต่ว่าไม่ใช่ท่วมแบบว่ารถไปไม่ได้นะยังไปได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะหลายท่านทักทายมาบอกว่าอย่างอ่างทองรามศักดิ์อ่างทองเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยนะคะคุณวนิดาเข้ามาแล้วคุณหนุ่มนะคะเข้ามา
1: วัน
0: น
1: ี
0: ้สภาพอากาศเป็นยังไงก็ทักทายกันมาได้นะกาญจนบุรีฝนตกทั้งคืนเหมือนกัน
1: ใช่มีพี่พรทิพย์พรทิพามาพี่เจษฎาพงษ์มาพี่รจนาน
0: ะ
1: พี่วนิดานะครับพี่รามนะครับพี่หน
0: ุ
1: ่มพี่หนุ่มทักไปแล้วพี่ไพบูลย
0: ์
1: พี่กิติการ
0: พี่นพพรนะคะคุณรามคุณรามคุณเรียมนี่แหละบอกว่าเช้านี้วันนี้ว่าน่ะสกลนครไม่มีฝน อยุธยาเนี่ยก็ตกทั้งคืนเหมือนกันตอนนี้ก็ยังตกอย
1: ู่อยุธยาเนี่ย
0: น้ำ
1: ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วนะสักนิดนึงใครอยู่แถวอยุธยาเนี่ยส่งข่าวมาบอกกันหน่อยเนื่องจากว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาเขามีการปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเลยทำให้โซนที่ด้านล่างท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยอยุธยาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะเดี๋ยวรอดูในพื้นที่แจ้งข่าวกันมาสักนิดนึงนะครับพี่วนิดาบอกว่าฟังจากแม่สะเรียงนะแม่สะเรียงเป็นยังไงบ้างพี่พิสมัยราชบุรีฝนตกทั้งคืนด้วยเหมือนกัน
0: ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการโพสต์แจ้งเตือนในช่วงกลางดึกเลยนะประมาณตีหนึ่งที่หนึ่งถึงตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันพอตื่นเช้ามาอาจท่วมจริงๆนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นชัยภูมินะจังหวัดเหล่านี้เนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันก็คือชัยภูมิอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกไม่หยุดเลยเนี่ยเสี่ยงน้ำท่วมได้ภาคกลางก็ไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเรียกได้ว่าเกือบทั้งภาคเลยนะแล้วก็ภาคตะวันออกนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการโพสต์เตือนตั้งแต่กลางดึกแล้ว
1: ใช่ครับผมแล้วก็เขามีออกประกาศมาเหมือนกันนะครับฉบับล่าสุดเลยเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาบอกว่าช่วงนี้ไทยเราเองยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งจะมีผลยาวไปจนถึง27กันยายนเหมือนกับประกาศก่อนๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกรมอุตุเขามีการออกประกาศกันอยู่แล้วเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้เขาเจาะมาเฉพาะในช่วง25ถึง27กันยายนเนี่ยทั้งเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนยังคงตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่นะครับซึ่งเป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกทม.และปริมณฑลครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังแรงอยู่นะครับส่วนพี่น้องที่จะเดินเรือนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็แรงขึ้น
0: อ่
1: าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือครับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้ครับ
0: ค่ะมาดูปริมาณฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคเหนือเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่าวันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่า
1: 60%
0: ถ้าฝนตกต่อเนื่องมาแบบนี้นะคะปริมาณฝนเยอะทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยแน่นอนทางภาคกลางก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าน้ำเหนือไหลลงมานะคะตอนนี้ภาคเหนือวันนี้นะคะอยู่ที่ 60% แล้วก็ภาคอีสานฝน 70% นะคะจะตกหนักในบางที่บางแห่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะวันนี้ 80% เยอะหน่อยค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% เหมือนกันภาคใต้อันดามัน 60% ส่วนภาคกลางวันนี้ 80% รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ 80% วันนี้ปริมาณฝนเยอะ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี
1: ้
0: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.กรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าฝนตกต่อเนื่องต่อเนื่องซึ่งประกาศออกมาว่าตกไปถึงวันที่27ใช่ไหม27นี้ถ้าตกต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เลยวางแผนไว้ว่าจะต้องรับมือยังไงบ้างค่ะ
1: ครับผมในขณะที่อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไป

0: เรื่องของโซนของภาคกลางเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะต้องติดตามเรื่องของการระบายน้ำจากทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยากันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางปภ.เองก่อนหน้านี้เขาก็มีการออกมาแจ้งเตือนก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับเมื่อช่วงวันที่23-24กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการที่จะเหตุจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเนื่องจากว่าเขาคาดการว่าในช่วง7วันข้างหน้าเนี่ยนะครับสถานี C2 ของอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็จะมีลำน้ำน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบประมาณอีก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำเหนือที่จะเข้ามาในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วเลยจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก70เซนจนถึง1เมตร70เซนติเมตรนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอย่างอยุธยาในโซนของอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินบางไทรแล้วก็พระนครศรีอยุธยาเนี่ยรวมไปถึงอ่างทองที่พิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยเมืองอ่างทองสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีและพรมบุรีแล้วก็ชัยนาทในอำเภอสัพพยาต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ปภ.เขามีการแจ้งพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย10จังหวัดเนี่ยอย่างเช่นอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้ส่วนทางฝั่งของกรมชลประทานเองเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำซึ่งก็จะมีการประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าฝนไม่มีการเพิ่มขึ้นนะฝนไม่ตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยเขาจะต้องระบายน้ำเนี่ยไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกต่อเนื่องอันนี้เดี๋ยวไปติดตามทางกรมชลประทานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในวันนี้เนี่ยจะมีมาตรการยังไงบ้างค่ะ
0: ครับผมไปดูกันที่ยังคงเป็นที่เรื่องน้ำนะครับแต่ว่าไปดูในส่วนของทางป่าโมกอ่างทองสักนิดนึงน
1: ะ
0: เขาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ในท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหเขาบูรณาการทั้งทหารฝ่ายปกครองชาวบ้านเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเองนายณทีมนตรีวัฒน์เนี่ยท่านบอกว่ามีการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่1ของตำบลผงเหงนะครับอ่างทองถูกน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล้นแนวตลิ่งท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเบื้องต้นคือมอบสิ่งของยังชีพให้แล้วก็ขอให้ผู้ประสบภัยเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็ประสานผู้นำชุมชนเนี่ยแจ้งมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็บอกนะครับว่าเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยก็สแตนบายช่วย24ชั่วโมงกลุ่มเปราะบางเองก็ต้องสำรวจให้ชัดเจนว่ามีพื้นที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็หากต้องการเรือสัญจรเข้าออกเนี่ยก็สามารถติดต่อแจ้งมาได้นะครับแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกครั้งนอกจากนี้ยังขอให้ตำรวจเนี่ยเข้มงวดความปลอดภัยเรื่องของทรัพย์สินด้วยเนอะบางทีบ้านน้ำท่วมแล้วก็อพยพไปอยู่พื้นที่ที่ทางการเขาเตรียมไว้ให้เนี่ยก็อาจจะต้องมีหน่วยงานต่างๆคอยดูแลเรื่องของทรัพย์สินบ้านเรือนเนอะป้องกันถ้ามีการขโมยเกิดขึ้นเนี่ยดำเนินคดี2เท่าเลยนะครับเพราะถือว่าซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนด้วย
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะมาดูในฝั่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยค่ะ
0: ค
1: ุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะท่านเองก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มสภาพอากาศด้วยค่ะซึ่งมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงออกมาเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้โดยกำชับให้จังหวัดเนี่ยที่ได้รับเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วกันเนาะบอกแบบนี้คือเป็นพื้นที่เสี่ยงจากมรสุมแล้วก็พื้นที่ที่ติดแหล่งน้ำหรือว่าอาจจะมีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะคะไว้อย่างล่วงหน้าทั้งกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะคะโดยมีการสั่งการนะคะว่าให้จังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยตรวจสอบเร่งตรวจสอบความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยสำคัญเลยแล้วก็สถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงซึ่งถ้าหากว่าพบว่าจุดไหนเนี่ยมีความเสี่ยงหรือว่ามีข้อจำกัดในการรับมือก็จะต้องเร่งแก้ไขแล้วก็เตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันท่านกำ

0: ชับเป็นพิเศษเลยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะโดยเฉพาะการจัดเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นนะคะรวมไปถึงกำลังคนแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยค่ะซึ่งก็ได้ขอให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบความพร้อมนะคะก็คือทางคุณชัยเศรษฐ์ไทยคุณเจเศรษฐ์เนี่ยคุณเจเศรษฐ์ก็สั่งไปแล้วนะคะว่าทางแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปตรวจสอบมาด้วยนะคะพร้อมกับให้ความสำคัญกับคุณภาพแล้วก็ความเหมาะสมของเรื่องของอาหารการกินสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยไม่ใช่เพียงแค่จำนวนเพียงพอเท่านั้นแต่ว่าต้องสามารถนำไปใช้ดูแลผู้ประสบภัยได้ตามความเหมาะสมนะคะคืออาหารเนี่ยต้องสะอาดด้วยปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับการแจ้งเตือนนะคะคุณเจเศรษฐ์เองก็กำชับค่ะว่าจังหวัดในฐานะที่รับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยต้องสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ได้ในพื้นที่เนี่ยประกอบกับการประเมินสถานการณ์ได้ทันทีค่ะซึ่งหากว่าพบว่ามีความเสี่ยงจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนสามารถประสานดำเนินการผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว
1: ้
0: โดยไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์นั้นรุนแรงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำนาจในการที่จะแจ้งเตือนได้เลยค่ะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารท่านเองก็ย้ำเลยนะคะว่าในภาวะภัยพิบัติแบบนี้ต้องไม่ขาดตอนค่ะให้จังหวัดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยใช้ทุกช่องทางแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ว่าต้องเตรียมตัวแบบไหนบ้างสำหรับข้อมูลจากโซเชียลนะคะคุณเจเศรษฐ์เองก็บอกว่าไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าตำหนิการนำเสนอข้อมูลจากเพจหรือว่าช่องทางอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนั้นยึดข้อมูลจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นข้อมูลหลักโดยเฉพาะข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำต่างๆเนี่ยมาจากหน่วยงานหลักนะอย่างเช่นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.อะไรแบบนี้สนช.เนาะกรมทรัพยากรน้ำก็ดูในภาพรวมแล้วก็รวมถึงสื่อภาคหลักนะคะสื่อหลักแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วย
1: อย่างของเราเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงพื้นที่ทั้งสวท.ในส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเองก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งหน่วยงานอย่างกรมชลประทานเมื่อสักครู่ที่เกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้คือทางท่านอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีได้ลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาไปติดตามสถานการณ์น้ำในเบื้องต้นด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ C2 ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอัตรา 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งกรมชลประทานเองเขามีการบริหารจัดการน้ำเหนือในเขื่อนเจ้าพระยาเขาทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่ให้กระทบในพื้นที่นะครับและเขามีการทำสื่อแจ้งเตือนไปยังด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมกันปรับการระบายรวมกับเรื่องของการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของน้ำทางตอนบนและฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยจะเริ่มลดลงนะแต่จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจนถึง27กันยายนอย่างที่บอกไปแล้วภาคกลางเองฝนก็เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งเดี๋ยวกรมชลประทานเองเขาจะมีการกำชับให้ชลประทานในพื้นที่เนี่ยวางแผนบริหารจัดการน้ำพิจารณาข้อมูลอื่นๆด้วยนะนำมาวิเคราะห์กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดการน้ำกันต่อไปแต่ก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารแจ้งเตือนน้ำอย่างที่เมื่อสักครู่พี่กบได้บอกไปอย่างส่วนของคุณเจเซที่บอกว่าเดี๋ยวเขามีเซลล์บอดแคสต์เนา
0: ะ
1: ในการแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องรับมือน้ำอย่างทันท่วงทีลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดครับ
0: ค่ะไปดูที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะก็ได้นำทีมคณะเนี่ยลุยน้ำท่วมค่ะคุณต้นช่วยพระสงฆ์นะคะพ้นจากพื้นที่เสี่ยงคลองพระสะทึงนะคะหลังจากที่พื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่นี่เกิดขึ้นที่คลองพระสะทึงค่ะ คือปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังซึ่งอยู่ที่ตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็สำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงโดยน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์เมืองต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วค่ะคุณปริญญาโพธิสัตว์นะคะท่านก็ได้นำทีมคณะนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตัวเองค่ะพร้อมกับประเมินระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบในพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าภายในสำนักสงฆ์นั้นมีพระสงฆ์จำวัดอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำนั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นท่านผู้ว่าสระแก้วเองก็ประสานหน่วยงานนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเข้าการช่วยเหลือพระนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง3รูปนะคะออกจากสำนักสงฆ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วให้ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับกำลังคนแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ครับผมในขณะที่เมื่อสักครู่ที่สระแก้วเนื้อขยับมาที่ชลบุรีกันสักนิดหนึ่งสั้นๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้เองที่
0: พัทยา
1: ก็ท่วมในหลายจุดเหมือนกันแล้วก็เห็นว่ามีข่าวที่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่นะครับซึ่งเมืองพัทยาเองโดยนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเศษเนี่ยเขามีการเปิดสายด่วนนะ1337โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับในส่วนของเมืองพัทยานะครับ1337ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสอบถามข้อมูลเรื่องของสถานการณ์น้ำได้แล้วก็ขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ด้วยนะครับซึ่งทางท่านนายกเมืองพัทยาเขาก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอย่างเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการระบายน้ำเขาบอกว่าจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังของเมืองพัทยาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือบริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้แล้วก็ถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่านะอันนี้เขาติดตามเพราะว่าเป็นจุดเสี่ยงหลักๆที่พอฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยน้ำจะท่วมขังได้ง่ายในส่วนของเมืองพัทยานะครับแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการระบายน้ำของเมืองพัทยาเองเนี่ยรองรับปริมาณฝนได้ในระดับประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่ถ้าตกเยอะกว่านี้เนี่ยก็จะเกิดภาวะน้ำท่วมรอการระบายเหมือนที่เจอเมื่อวานนี้แหละนะครับแล้วถ้าตกหนักในระดับ100-120มิลลิเมตรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณ3ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละครั้งแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกลงมาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองพัทยาเขาก็จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอด24ชั่วโมงถ้าใครอยู่เมืองพัทยาที่ยังคงเจอน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือก็สายด่วน1337นะครับ
0: ค่ะมาดูในฝั่งของกรุงเทพมหานครนะคะคนเมืองเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องรถติดอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนี่มาเจอเรื่องของฝนตกไม่หยุดอีกนะคะก็อาจจะต้องการเดินทางเนี่ยอาจจะชะลอตัวนิดหนึ่งนะคะวันนี้ต้องบอกว่าใครที่จะออกเดินทางจากบ้านที่ฟังอยู่ข่าวยามเช้าอาจจะต้องเช็คก่อนนะคะว่าเส้นทางไหนบ้างมีน้ำท่วมบ้างนะคะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยน่าจะตกต่อเนื่องยาวๆมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักๆหลายจุดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะฝั่งของกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกค่ะก็เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางก็วางแผนการเดินทางด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่ไหนต่ำๆนะอย่างเช่นเส้นสายไหมตกเนี่ยถ้าตกหนักต่อเนื่องประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะน้ำท่วมแล้วนะคะดิฉันผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝนตกสักประมาณ5โมงเย็นแล้วไปผ่านตอนประมาณทุ่มหนึ่งครึ่งล้อไปแล้วชะลอตัวแล้วก็รถเริ่มติดนะคะก็ต้องวางแผนการเดินทางด้วยค่ะ
1: ครับผมขณะที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเองเขามีเรดาร์ฝนในช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครทั้งหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งธนบุรีตอนบนซึ่งจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงนะครับปริมาณฝนสูงสุดเมื่อเช้านี้อยู่ที่เขตมีนบุรี 95.5 มิลลิเมตรนะครับ
0: ส่วนบ้านดิฉัน
1: นี่นะฝนตกเยอะอยู
0: ่ใกล้เคียง
1: นะครับแต่ละพื้นที่ก็ถ้าสมมติติดตามอยู่ก็ส่งข่าวมาบอกกันได้ละกันนะครับตอนนี้6นาฬิกากับอีก29นาที6:30 นาทีแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงไปติดตามตีคองร้องข่าวกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จ สู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น

0: ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงจังหวัดตรังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงหมู่ที่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อวันที่23กันยายน2569โดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับแล้วทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่สำคัญดังต่อไปนี้คือพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนพระราชทานพันไม้ผลคือทุเรียนหมอนทองและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้านพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริจำนวน9รายด้วยกันและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกกันด้วยแล้วทรงรับฟังการกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคและการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งแล้วไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมพระราชทานและส่งเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกันด้วยแล้วในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำคณะข้าราชการตชด.จำนวน5นายและนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังจำนวน13คนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569ครับและจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงวังสะปทุมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพัฒนามาตรฐาน Data Center โดยนายกรัฐมนตรีจับมือ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพของไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google พร้อมพบหารือกับนางรูธพรัตน์ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google ณ เพียร์

ที่เซเว่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ทั้งในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการลงทุนในประเทศไทยแล้วในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จังหวัดชลบุรีและประเทศไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานพร้อมมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและเปิดโอกาสให้คนไทยอีกด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามย้ำให้คนไทยสบายใจได้รัฐบาลเดินหน้าเศรษฐกิจปราบคอร์รัปชันและยาเสพติดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมเข้าสักการะพระแก้วมรกตถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับและในการนี้นายกรัฐมนตรีย้ำกับคนไทยในต่างประเทศว่าขอให้สบายใจได้เลยว่าสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและการค้าทางรัฐบาลได้พบหารือกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐหลายแห่งเลยทีเดียวซึ่งสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้คนไทยและนำผลประโยชน์กลับมาสู่ประชาชนพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าปัจจุบันนั้นมีการแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่สั่งสมมานานทั้งการปราบปรามการทุจริตการจัดการสแกมเมอร์ยาเสพติดรวมทั้งการคลี่คลายกับปัญหาประเทศเพื่อนบ้านซึ่งขณะนี้ก็ไม่มีปัญหากันแล้วและยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเป็นขั้นตอนสุดท้ายพร้อมทั้งกล่าวปิดท้ายแล้วครับว่าการเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ได้รับการยืนยันกับผู้นำต่างประเทศและภาคเอกชนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจท่ามกลางภาวะผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์การกีดกันทางการค้าแต่ว่าประเทศไทยกลับอยู่ในจุดที่ทุกประเทศสามารถเข้ามาพูดคุยร่วมมือเข้ามาลงทุนได้พร้อมย้ำแหละครับว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมยินดีกับน้องเนเน่รอยัลเยาวชนไทยเปล่งประกายบนเวทีโลกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดความสามารถระดับโลกAmerica's Got Talent Season 21พร้อมทั้งได้ชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วครับซึ่งความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมไปถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและก็ใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำกันหน่อยครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อห่วงใยนายกรัฐมนตรี
กำชับจังหวัดภาคกลางบอกว่าให้รับมือระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยสั่งผู้ว่าราชการเช็คความพร้อมช่วยประชาชนวางแผนการระบายน้ำล่วงหน้าครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะ

0: 500ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.70 ถึง 1.70 เมตรในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันได้แก่พระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรครับจังหวัดอ่างทองก็ที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีก็ที่อำเภออินบุรีและพรหมบุรีและจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาครับโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่พร้อมกำชับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันด้วยรวมทั้งเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยประสานศูนย์ปภ.เขตเสริมกำลังทรัพยากรให้ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่เกษตรเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรส่วนทางกรุงเทพมหานครนั้นขอให้แจ้งเตือนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแพร้านอาหารและผู้ดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งให้เตรียมมาตรการความปลอดภัยและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้พื้นที่สื่อสารกับประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปกันหน่อยว่ายังไงรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569นี้โดยจะเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นกรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา8:30 น.ถึง15:30 น.ณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning คืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับซึ่งใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมไปถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีความผิดตามกฎหมายเลยครับและก็จะมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นๆได้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็ขอเชิญร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและการเงินเพื่อความยั่งยืนก้าวสู่อนาคตที่เติบโตอย่างสมดุลร่วมติดตามการหารือแนวทางการเงินเพื่อความยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเลยครับร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Groupannual meetings จากทั่วโลกในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เป ีสนิท

แอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ชุน
1: หกนาฬิกากับอีก47นาทีกับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันต่อ
2: ะ
1: นะครับทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงเม
2: ื
1: ่อสักครู่คอมเมนต์ไหลไปไวมากเลยต้อง
2: ข
1: อบค
2: ุ
1: ณจริงมีพี่พงศักดิ์ทักมาพี่ลุงนะบางปะกงฝนตกนะตอนนี้
2: ค่ะ
1: พี่ชัยนาทาวบางละมุงชลบุรีฝนตกทั้งคืนตอนนี้ยังตกหนักอยู่เลย
2: ค่ะพี่มารีบอกว่าฝนตกทั้งคืนเหมือนกันนะคะคุณบุญชัยทหารมีหลายท่านนะคะ
1: ครับพี่แยมพโยตาอ่านถ้าอ่านพรโยพรโยตาอ่านผิดขออภัยนะครับ
2: พรโยตาพรโยธา
1: พรโยธา
2: ค่ะ
1: สวัสดีมอร์นิ่งพี่นนท์พี่กบนะครับ
2: ค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะ
1: พี่ไกวันอยู่ชุมพรฟ้าครึ้มฝนยังไม่ตกครับ
2: ค่ะคุณวันดีนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วค่ะฝน
1: ขอบคุณครับ
2: ฝนยังไม่ตกนะคะฝนยังไม่หยุดตกเลยขออภัยค่ะฝนยังไม่หยุดตกเลยพระนครศรีอยุธยาคุณสุนทรหนองน้ำขาวอยู่ที่หนองย่าไซสุพรรณบุรีบอกว่าฝนตกตลอดทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่เหมือนกันคุณสุพิษบอกว่าโคกจันอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมาดูอีสานกันบ้างบอกว่าอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกรินริน
1: พอๆกับนี่พี่คงเดชอยู่ขอนแก่นเหมือนกันบอกว่าฝนตกหยุดตลอดคืนตอนนี้ท้องฟ้ามีก้อนเมฆปกคลุมอากาศเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี
2: ้ค่ะคุณประภาคุณชาตรีนะคะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ฝนตกตั้งแต่ 4-5 ทุ่มแล้วตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะ
1: ครับมีพี่กิติมาบอกแชร์แล้วนะครับพี่ณัฐพลนะครับสวัสดียามเช้าในหัวปาล์มนะครับสวัสดีครับพี่ประเทืองสวัสดีข่าวยามเช้า
2: ค่ะคุณอันนี้วัดเผาเครืองนะคะอำเภอเชียนใหญ่บอกว่าเสียงดังฟังชัดเจนดีครับน่าจะหัวกระจายข่าวหมู่บ้านนะ
1: พี่พับพลึงพี่วัดพี่สมจิตบรรพตพิสัยทักมานะครับแต่ไม่แน่ใจสภาพอากาศเป็นไงบ้างนะครับ
2: คุณเจนจิราบอกว่าเช้านี้ข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะสุดยอดไปเลยคุณบุญมาสีมาแต่ว่าฝนตกทั้งคืนเหมือนกันที่อู่ทองพระพลาชัยค
1: ่
2: ะ
1: สุพรรณบุรีนะครับพี่น้องชาตรีมาสวัสดีครับคุณพี่ประภาคุณพี่วัดเผาเครือง
2: ค่ะ
1: นะครับของอำเภอเชียนใหญ่เสียงดังฟังชัดครับฟังอยู่ว่าพอเครื่องเช้านี้มืดฝนมาก
2: ค่ะคุณนิคมบอกว่าฝนตก2สัปดาห์แล้วนะคะที่หนองบัวนครสวรรค์แล้วก็คุณจิรภาคุณธนพลยะโสธรฝนตกตกครึ้มทั้งวันค่ะ
1: พี่โกศลกาลสินก็ฝนตกเล็กน้อยจันทบุรีจากพี่คมสันเมื่อสักครู่ไม่แน่ใจอ่านไปยังฝนตกทั้งคืนเช้านี้ยังไม่หยุดเลยครับ
2: พี่มารีบอกว่าหนองแขมฝนตกหลายชั่วโมงแล้วนะคะต่อเนื่องเลย
1: ครับ
2: คุณบุญมาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าขานชื่อเขาหน่อย
1: เดี๋ยวรอฟังข่าวจากคุณบุญมานะวันนี้อ่ะไปดูกันที่เรื่องนึงละกันเมื่อวานนี้มีการบุกจับบ่อนแถวแฟลตดินแดงเลยนะ
2: อีกแล้วเหรอ
1: นะเป็นชุดหน่วยสวาทเนี่ยจากปกครองกรมการปกครองเนี่ยแหละไปเขาบอกว่าปิดประตูตีแมวเลยนะทลายบ่อนไฮเทคกลางแฟลตดินแดงรวบนักพนันกับเจ้ามือเนี่ย53รายแล้วก็พบผู้จัดให้มีการเล่นก็คือเจ้ามือเนี่ย8คนนะครับแล้วก็สัญชาติกัมพูชานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขานำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเมื่อช่วงวันที่23เมื่อคืนก่อนนู่นเนี่ยนะครับแล้วก็วางกำลังปิดล้อมแล้วก็บุกจับกลุ่มเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนำกำลังเนี่ยจับได้53รายอย่างที่บอกแล้วเขาพบของกลางเนี่ยนะเป็นเงินสดประมาณ 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดอีกประมาณ 630,000 รวมแล้วเนี่ยเกือบล้านเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคพวกตู้ม้าถาดอุปกรณ์การพนันสมุดบัญชีนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ร่วมกันเข้าเล่นการพนันก่อนนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงต่อไปแล้วก็ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับ
2: ค่ะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็สั่งการไปเลยค่ะเรื่องนี้นะคะว่าจะต้องขยายผลคดีบ่อนการพนันที่ในเขตดินแดงนะคะที่ไปเจอนี้พร้อมกับตรวจสอบการต่อเติมอาคารด้วยเน้นย้ำนะคะว่าถ้าเกิดว่าพบตรวจแล้วเนี่ยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องจะมีการดำเนินคดีขั้นสูงสุดค่ะซึ่งจะไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้นค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าความคืบหน้าหลังจากชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรมการปกครองเนี่ย ได้มีการบุกเข้าไปทลายบ่อนการพนันใหญ่ที่สุดนะคะกลางแฟลตดินแดงโอ้โหนี่แบบหยามตำรวจมากเลยนะเมื่อวานเนอะเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่ามีรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วนะคะท่านนายกก็รับทราบเรียบร้อยแล้วท่านนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านสั่งการไปแล้วนะต้องเร่งขยายผลดำเนินคดีทันทีแล้วก็ใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวบมาให้หมดนะคะให้เร็วที่สุดด้วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมก็คือกสทช.นะคะเร่งตรวจสอบกรณีที่มีสายโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาระหว่างการจับกลุ่มด้วยรวมไปถึงการตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบว่าเข้าข่ายความผิดเนี่ยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ดำเนินคดีตามกฎหมายตามระเบียบทันทีค่ะนอกจากนี้ท่านสั่งการไปยังผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะท่านก็ให้ไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงด้วยโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าได้รับผลประโยชน์หรือไม่ซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงลงโทษทั้งวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดสูงสุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะคะว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันอีกหลายพื้นที
1: ่
2: อันนี้น่าตกใจนะคะอีกหลายพื้นที่ซึ่งจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายตามการปราบปรามอย่างจริงจังแล้วก็คืนความสุขสงบสุขเนี่ยให้กับสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: โอ้แล้วเขาก็บอกว่าที่สถานที่ที่ไปจับเนี่ยคือใกล้กันมากเลยนะกับทางสถานีตำรวจหรืออะไรแบบนี้นะมันก็อยู่ระแวกระแวกระแวกเดียวกันเนี่ยนะ
2: มันมีระแวกแบบว่าตรงนั้นก็สถานีตำรวจอยู่ตรงนั้นอ่ะของสนอันนั้นอะไรสนดินแดงใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจแถวๆนั้น
2: แถวนั้นก็จะมีสนอยู
1: ่นะ
2: คุณเนี่ยว่าเลยบางทีเนี่ยอยู่ในเขตของพื้นที่ที่แบบมีหน่วยราชการอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีบ่อนแต่ถามว่าไม่รู้หรอ
1: ตามข่าวที่เคยปรากฏมาก่อนหน้านี้
2: นะ
1: นะ
2: เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาไปปราบออกมาได้ก่อนเนาะแล้วเราก็เอามานำเสนอกันอีกรอบหนึ่งนะ
1: นะครับ
2: อย่าไปยุ่งเกี่ยวดีที่สุด
1: ใช่คือจริงๆเขาบอกว่าการพนันเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียเนอะ
2: ไม่มีได้หรอก
1: ทั้งแบบพนันออนไลน์หรือแม้กระทั่งบ่อนที่เป็นบ่อนพนันแบบนี้แหละนะครับอย่างพนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเนอะ
2: ค
1: ือบางทีอ่ะคือเหมือ
2: น
1: เล่นแรกๆเนี่ยมันตั้งระบบว่าให้เราแบบอุ้ย
2: ได
1: ้อีกแล้วได้อีกแล้วเนี่ยแล้วหลังๆมาเราจะเริ่มเสียไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเล่นกับจิตวิทยาคนนะครับเหมือนประมาณว่าอุ้ยฉันเคยได้ดิฉันเคยได้มาก่อนหน้านี้พอฉันเสียไปฉันต้องเอาคืน
2: น
1: ี่
2: น
1: ั่นเราเคยได้มาแล้วยังไงมันก็ต้องกลับมาได้อีกมีแต่เสียกับเสียครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆอย่ายุ่งเลยดีกว่าเนอะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอามาดูแลรักษาบำรุงตัวเองซื้อของกินอร่อย
2: ๆ
1: อร่อย
2: ไ
1: ปไปซ
2: ื
1: ้อไปเที่ยวที่อยากเที่ยวอะไรแบบนี้ดีกว่าเน
2: า
1: ะ
2: เรื่องเที่ยวดีที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยเราผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยไปเที่ยวกันเถอะนะอย่าเอาเงินไปเสียโดยปราบประโยชน์แรกๆอ่ะได้อยู่แล้วคุณลองดูเถอะแรกๆอ่ะได้ไม่ได้ไม่อย่าไปลองนะไม่ต้องไปลองคุณเชื่อเถอะว่าแรกๆอ่ะได้อยู่แล้วนะคะหลังๆเนี่ยไม่มีทางได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวโยงกับแชร์ลูกโซ่บ้างลงทุนแบบอะไรเก๊ๆอะไรเงี้ยเจอกันหมดแล้ว
1: นะแล้วเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็หลากหลายรูปแบบเนอะหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ที่เรามีข่าวว่ามิจฉาชีพก่อนหน้านี้เขาจะพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุเนอ
2: ะ
1: เพราะที่ไม่ค่อยสันทัดกับเทคโนโลยีเท่าไหร่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้เขามุ่งเป้าไปที่กลุ่มของเจนซีกลุ่มที่อยู่กับเทคโนโลยีเนี่ยแหละเพราะว่าใช้เทคโนโลยีบ่อยคือหมายถึงว่าตัวติดกับมือถือหรืออะไรอย่างนี้แล้วเพราะว่าเขาเติบโตกับยุคนั้นอยู่แล้วเนอะแล้วก็ใช้ช่องที่เป็นช่องแบบนี้แหละของการที่เจนซีติดเทคโนโลยีเนี่ยเอามาอ้างนู่นอ้างนี่เพราะว่าไหนๆก็อยู่กับเทคโนโลยีเนอะก็อ้างเลยให้โอนผ่านนู่นโอนผ่านนี่โอนผ่านนั่นแล้วก็เสียงกันโดยไม่รู้ตัวยังไงก็เรื่องนี้ก็ฝากไว้นิดนึงละกันเรื่องของเจนซีแล้วก็จริงๆทุกช่วงวัยเนี่ยแหละที่สามารถตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได
2: ้
1: ก็ให้แบบเอ๊ะกันสักนิดนึงเนอะบางทีแบบว่าเฮ้ยมันจริงหรอหรืออะไรแบบนี้นะครับ
2: โดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะซึ่งก็มีข่าวออกมาหลายครั้งเหมือนกันว่าน้องเนี่ยถูกหลอกแล้วก็ถูกหลอกทางออนไลน์นี่แหละแก๊งพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็จะหลอกคือหลอกเนี่ยมันมีหลายอย่างหลอกให้เสียทรัพย
1: ์
2: กับหลอกให้เสียตัว
1: อ
2: ันนี้น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆโดยเฉพาะเด็กๆคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้เข้าไปในช่อง TikTok พูดได้เนาะ ช่อง TikTok ช่องบ้านนับแต่ TikTok เนี่ยเขาจะมีการระมัดระวังเหมือนกันนะถ้าเด็กเล่นอันนี้เขาจำกัดอยู่แล้วเนาะแต่มันก็จะมีว่าแอบเล่นทีนี้เด็กอะไม่รู
1: ้
2: ก็โดนพวกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกน้องก็ออกมาโดยไม่รู้คือออกจากบ้านไปแล้วก็หายสาบสูญไปเลยมารู้อีกทีก็เสียชีวิตแล้วแบบนี้ต้องระวังคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้องๆจะเล่นโซเชียลเนี่ยก็อยู่ในการดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองด้วยค่ะ
1: หรืออย่างที่มีข่าวที่ว่านักศึกษาเนอ
2: ะ
1: ปี4ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊ง call center แล้วคือหลอกอ้างว่าไปพัวพันคดีฟอกเงินแล้วก็สั่งให้แบบว่าไปย้ายหอพักแล้วก็ห้ามติดต่อกับที่บ้านนะ อะไรแบบนี้แล้ววิดีโอคอลจับตาดูทุกฝีก้าว
2: ค
1: ือมิจฉาชีพแบบสั่งเลยให้วิดีโอคอลให้ดูเลยว่าคุณอย่าไปยุ่งกับใครนะอย่าพึ่งไปที่นั่นเดี๋ยวจะมีผลต่อนู่นนี่นั่นนานกว่า3วันสูญเงินไปกว่า 800,000 บาทนี่ก็ถือว่า
2: 800,000 บาท
1: ใช่
2: โอ้โห
1: จริงๆตอนเป็นจริงๆตอนผมเป็นนักศึกษา
2: ถ้าเป็นดิฉันน่ะ
1: ไม่ได้อะไรหรอก
2: ไม่มีอะไรให้หรอกเพราะไม่มีไอ้ที่ไม่ใช่ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะไม่ใช่ว่าเราอ่ะเก่งนะเราไม่ม
1: ี
2: ตัง
1: ไม่มีตังเราอาจจะไม่ใช่เหยื่อของมิจฉาชีพเพราะเขาคงรู้แหละ
2: ที่บ้านก็ไม่มีไม่ต้องมาหลอกให้เสีย
1: เงินแล้วนะว่าเออเอาไอ้นี่ไม่ได้อะไรหรอกนะเออนะครับก็ฝากเตือนไว้ละกันนะครับอีกเรื่องนึงสั้นๆละกันสักนิดนึงเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเขาเตรียมเข้มนึกไหนๆก็พูดเรื่องของการใช้โซเชียลเขาเข้มการใช้มือถือในโรงเรียนนะครับหลังจากที่วิจัยผลวิจัยเนี่ยชี้มาว่าเด็กประถมวัยและเด็กประถมศึกษาเนี่ยไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคือมันกระทบถึงต่อการเรียนรู
2: ้
1: และพฤติกรรมของเด็กนะส่วนในระดับชั้นที่สูงขึ้นกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเขารอดูกันอีกทีโดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเรื่องของมาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนและชั้นเรียนแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดี
2: ค่ะ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญา